เดินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน

0: ชาชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสวชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองสส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชา ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎ

0: หมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
3: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG การผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
4: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันดาวเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระรองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
18: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
17: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
18: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำ MOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลย เดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
17: ครับท่านเสียสักครับ
18: ครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรองรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายอย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์แห่งชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที่ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
17: พลังงาน
18: และก๊าซธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ระหว่างนี้คณะกรรมการปนหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังค่อยแถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีหรือ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
17: ในลักษณะเดียวกันครับผม
18: ครับครับ
17: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
18: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับเหตุผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งสามโลกสองครั้งในกรณีทวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าๆข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ แต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยจำของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของกับกัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับทางบกทางทะเลในที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
17: ้
18: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็น
17: ผู้แทนผู้ประ
18: เราได้เสนอให้เป็นผู้แทนทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
17: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องเกาะกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสเพราะเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
18: ใช่ครับ ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรในที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำหลักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับมีเรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
0: ่
18: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
0: ใช
18: ่ครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับเป
0: ็
18: นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลัง
0: นะครับ
18: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
0: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการไกลเกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านผลความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
18: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าคำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
0: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
18: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางๆเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
0: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
18: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับวันที่16แล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดจะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
18: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
0: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมา คำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุทเทนถวายภายในกรอบเวลาเดียวกันขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้ง2สถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
2: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
21: ทว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
3: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณหนึ่งมีความหวั่นว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
21: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
22: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
23: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสซอเราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการ ส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
22: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
5: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเรื่องเช่นเดียวกัน
22: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
8: ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตได้เป็นจังหวัดที่ generate income ให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทุกเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
7: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
6: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตร
1: ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
9: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
10: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอรรถวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
11: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลี่สตองในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งผลทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
10: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS LINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
12: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน

0: างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
1: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
0: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
1: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าอังคาร15กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับแล้ววันลุ้นระทึกก็ผ่านไปข่าวแถลงจากประธานกกต.เป็นหัวข่าวใหญ่ที่ฉายภาพให้เห็นว่ากกต.ส่งสาร77คนใน77คนเป็นสว26คนฟันอาญาแล้วยังไงต่อยื่นฟันอาญา26สวเมื่อศาลรับแล้วก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนคนที่จับจ้องเฝ้ามองเนวินหนูรัฐมนตรีกับสสกับกรรมการบริหารภูมิใจไทยรอดหมดพอสิ้นเสียงคำแถลงของประธานกกต.ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็ด่าหน้าออกมาพรรคประชาชนกับไอลอลั่นต้องลุยต่อยังไม่จบจะยื่นมาตรา157ฟันกกต.ฝ่าย DSI ก็แจงคดีอ้างยี่กับฟอกเงินออกมาด้วยกันฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมีข่าวอนุทินชูยุทธศาสตร์พลังงานชูจุดแข็งที่ตั้งเป็นยุทธศาสตร์อาเซียนนักลงทุนทั่วโลกร่วมงานคึกคักปตท.ประกาศลดน้ำมันจากตะวันออกกลาง 30% ข่าว Data Center กทม.ตรวจสอบ46 Data Center เข้ม5ด้านความปลอดภัยรอกฎเกณฑ์จากรัฐบาลข่าวปลาหมอคางดำก็เอาไว้หน่อยศาลอุทธรณ์สั่งให้คดีปลาหมอคางดำฟ้องแบบกลุ่มได้เดี๋ยวมาดู
3: เรื่องอดีตพระวัดพุทธไทยสวรรค์วันนี้มีข่าวกองปราบเร่งเช็คเส้นเงินสมีโชติสัปดาห์นี้ได้หลักฐานสาวถึงเรียกสอบหมดประเด็นต่อมาจัดระบบข้อมูลพระกับวัดป้องกันเหตุซ้ำสมีโชติแล้วก็มีข่าวลามไปจนถึงวัดจุฬามณีตำรวจปัดกระแสฉาวดราม่าวัดจุฬามณียืนยันไม่มีข้อมูลการทำผิดฝ่ายลูกศิษย์ก็ด่าหน้าออกมาป้องมีข่าวลุยยึดตู้สินค้าขยะข้ามชาติรัฐมนตรีสุชาตินำทีมสกัดต้นทางมาจากอเมริกาซุกที่แหลมฉบังแล้วก็มีข่าวทลายแก๊สหัวเราะโรงงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางกรุงนายทุนจีนเท่าลอบผลิตขายส่งแหล่งท่องเที่ยวครับคุณจุบ่าว
4: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
3: สักครู่ครับ
5: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโกหรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อม

0: และบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
8: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: อ้าวเรื่องที่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็มาสรุปอีกทีหนึ่งว่า1กกต.สั่งฟ้องแค่77รายไม่ส่งฟ้อง152รายอันนี้ในจำนวนทั้งหมด229รายที่อยู่ในสำนวน77รายเป็นใครเป็นสว26คนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนเป็นบุคคลอื่นอีก15คนก็เลยมีคำถามว่า152รายทำไมไม่ส่งฟ้องก็มีคำตอบมีคำอธิบายดูรายชื่อ26สว.ที่ถูกฟ้องถูกส่งฟ้องพลเอกสวัสดิ์ทัศนาพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนายเสกจุลเกตจุลเกศรนายวิวัฒน์รุ่งแก้วนายสุเทพสังวิเศษนางนงลักษ์ก้านเขียวนายสมศักดิ์จันทร์แก้วนายเตชสิทธิ์ชูแก้วนายนางสาวมาเลีย เผ่าประธานนายกบทีมละอ๋อหิมละ
8: ทีมละ
9: นายฮะ
8: ทีมละ
9: ทีมทอทงเหรอ
8: ทอทหารครับ
9: อ๋อทอทหารเนี่ยทีมละถ้าอย่างนั้น
8: ครับ
9: นางสาวเข็มรัตสุเมธีมานพนายชีวภาพชีวธรรมอันนี้ก็มีชื่อเสียงหน่อยนายนิพนธ์เอกวานิชนายโสพลมโนมยาพลพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมนางสาวอัจฉรพันธ์หอมรสนายสมหมายศรีจันทร์นายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลนายวิเชียนขันสถาพรนายนิรุตสุทธินนท์นายสากลภูละศิริกุลหรือภูลศิริกุลนายพานุพงษ์เต็งวัฒนะเต็งวงวัฒนะนายสิทธิกรธงยศนายอลงกตวรกีนายนัตกิจหนูรอดผมแต่ตากับชื่ออลงกตวรกีเพราะว่าช่วงที่มีปัญหากันในสวแล้วถูกนักข่าวไล่ถามอะไรต่ออะไรเนี่ยบทบาทในการชี้แจงตอบคำถามนักข่าวนี่ก็เป็นสไตล์อีกแบบนึงนะพูดภาษาไทยไปก็ปนภาษาฝรั่งเศสไปแล้วก็ตอนที่นักข่าวถามเรื่องที่เกี่ยวข้องว่าถูกดำเนินคดีโดย DSI คุณวรกฤตนี่เป็นคนพูดขึ้นมาว่าผมศักดิ์สูงกว่าหมายถึงว่ามีศักดิ์สูงกว่า DSI แล้วก็ชอบพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างที่ว่าทีนี้ที่เป็นข่าวพาดหัวเป็นชนวนให้เกิดการติดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือคนในกระวงการเมืองรอดหมดหัวข่าวบอกว่าเนวินหนูรัฐมนตรีสสกรรมการบริหารภูมิใจไทยรอดหมดนี่ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของการแถลงข่าวหลักๆเมื่อวานนอกนั้นก็มีรายละเอียดโน่นนี่นั่นดูในมุมของคนที่เขายังติดใจอยู่ที่คุณธราพงศ
8: ์ในกลุ่มบุคคลอื่น15รายชื่อนี่มีชื่อดังอยู่ 2-3 คนอยู่นะครับสมเกียรติเลียงประสิทธิ์สมเจตลิมประพันธ์สุภชัยโพสุด้วยครับคุณจุภาพ
9: อ
8: ันนี้กลุ่ม15คนที่เป็นบุคคลอื่นนะครับทีนี้มาถึงฝ่ายที่เขาเห็นต่างจากการแถลงของกกต.เมื่อวานเอาเริ่มจากกลุ่มไอลอก่อนเพราะกลุ่มนี้เขาต่อสู้มาอย่างเข้มข้นคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่ออกแถลงการเมื่อวานก็บอกว่าการแถลงของกกต.ที่ออกมานี่ก็ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายหรอกเพราะก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ากกต.ชุดนี้มาจากสว.ชุดนี้อันที่สองคำสั่งให้ดำเนินคดีกับสว.26คนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนในสำนวนพบหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกสว.เกิดขึ้นจริงแต่ว่าขบวนการโกงการเลือกสว.นี่เป็นขบวนการที่ใหญ่มากก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่คนประเด็นที่3กกต.กำลังล้ำเส้นวางบทบาทหน้าที่เหมือนเป็นศาลอันที่4หลังจากนี้กลุ่มไอลอก็จะทยอยเปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ถูกฟ้องเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสำนวนการสืบสวนพยานลำดับที่16/26ก็คือคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยประเด็นที่5กกต.ที่มาจากการเลือกของสว.ใช้อำนาจวินิจฉัยเพื่อปกป้องสว.สีน้ำเงินหลังจากนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยที่ให้อำนาจสว.สีน้ำเงินหยิบเลือกร่างรัฐธรรมนูญได้ตามอำเภอใจดังนั้นทางกลุ่มไอลอ ก็จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเหมือนกันอันนี้ทางฝ่ายกลุ่มไอลออ้าวทีนี้สวสำรองก็ไม่พอใจเตรียมที่จะยื่นคัดค้านมติกกต.พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำของสวสำรองนี้นะครับบอกว่ากรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว26คนซึ่งอยู่ในข้อกล่าวหาที่3เนี่ยที่จริงแล้วต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนเพราะถือเป็นการทำโพยชี้นำแต่กกต.กลับดำเนินคดีเพียง26คนฉะนั้นหลังจากนี้ตนเองและสว.สำรองก็จะไปยื่นคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ต่อศาลฎีกาในวันที่16กันยายนนี้ครับอันนี้สว.สำรองฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองพรรคประชาชนก็แถลงคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าพรรคประชาชนจะดำเนินการทั้งหมดนี้5ข้อด้วยกันครับ1ดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157แล้วก็พรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย2ดำเนินการยื่นหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือที่กกต.ไม่ส่งคำฟ้องไปที่ศาลฎีกา 3. ตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรทั้งการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ตรวจสอบผ่านกรรมาธิการชุดต่างๆ 4. เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของอำนาจวุฒิสภาให้ยึดโยงกับประชาชน 5. เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดอันนี้พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แจ้งในเพจมานะครับว่านัดแถลงข่าววันนี้ครับตอนเที่ยงที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติก็ลงแถลงการในเพจFacebook ของพรรคบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบและก็ระบุว่าตามที่กกต.มีมติส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาเพียงจำนวนหนึ่งเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหามีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกรายพึงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เรียกร้องให้เปิดเผยการวินิจฉัยต่อสาธารณะในสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของอนุกรรมการทั้ง2ชุดก็คือชุดที่26กับชุดที่36ครับ
9: อ
8: ันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคจุลพันธ์บอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนในคดีหัวเนี่ยก็ควรรอให้มีความชัดเจนจากกระบวนการดังกล่าวก่อนคือให้สัมภาษณ์ก่อนที่กกต.เขาจะแถลงนะครับแล้วค่อยมาดูหลังจากมีคำวินิจฉัยแล้วอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้หลังจากนั้นค่อยมาคุยกันอันนี้คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ก่อนที่กกต.จะแถลงมติครับคุณจุลพันธ
9: ์ก็จากนี้ไปก็คงต้องมีความคิดความเห็นแย้งโลกของวงการเมืองเนี่ยความเชื่อคือความจริงคือถ้าคนเชื่อว่าคนอีกมากมายเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ถูกส่งฟ้องเขาก็จะต้องมีวิธีการแสดงความคิดความเห็นต่างๆแม้กระทั่งนักวิชาการทั้งหลายก็คงจะออกโรงพูดถึงนักวิชาการเมื่อวานนี้ประธานกกต.ท่านพูดถึงนักวิชาการ
8: ครับ
9: ผมอยากชี้แจงครูบาอาจารย์นักวิชาการต่างๆผมว่าท่านต้องเป็นหลักให้สังคมอย่าชี้นำผิดๆอันไหนถูก อันไหนถูกต้องก็ต้องว่าถูกอันไหนผิดก็ต้องว่าผิดท่านต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองบ้างอย่าคิดว่าท่านอยู่หน้าสื่อแล้วพูดอะไรก็ได้ปกติผมไม่เคยที่จะตำหนิใครนะแต่ขอสักหน่อยแล้วก็พูดถึงนี่หรือไม่ว่าเป็นอดีตกกต.ก็ตามอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์สมใจที่ชอบบอกว่าผมเป็นอดีตกกต.ท่านเคยทำงานอยู่ตรงนี้ท่านรู้กฎหมายท่านรู้ระเบียบทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูกผมคิดว่าท่านเคยอยู่บ้านนี้อันไหนถ้าเราทำผิดท่านว่าไปเลยแต่อันไหนถูกท่านเคยอยู่บ้านนี้ทำไมท่านไม่รักษาบ้านเดิมของท่านไว้บ้างอันนี้ก็เป็นเหรียญสองด้านสองคนยนต์ตามช่องมีคนจับประเด็นข้อความที่ประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์แถลงเมื่อวานนี้คือเขาก็ชื่นชมว่าท่านยืดอกแถลงเดี่ยวไม่ต้องมีกกต.อีก 5-6 คนมาช่วยแล้วเนื้อหาที่ท่านแถลงเนี่ยท่านเริ่มอย่างนี้สาเหตุที่ต้องมานั่งแถลงมติคดีหัวสวแทนการออกเอกสารข่าวก็เพราะว่าต้องการเอาความจริงมาพูดไม่มีอะไรที่จะปิดบังแต่หากจะมีผู้ไปฟ้องร้องก็คงไม่สามารถห้ามได้และคงต้องไปชี้แจงต่อศาลให้ทราบว่ากกต.ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายนี่คือกรอบป้องกันของกกต.แต่ยืนยันว่ากกต.ไม่ได้ท้าทายแต่อย่างใดท่านบอกว่าผมเคยอยู่ศาลนะผมเคยอยู่ศาลกรอบป้องกันของศาลคือเรื่องการละเมิดอำนาจศาลหากมีการพิพากษาวิจารณ์อย่างไม่ถูกต้องแต่เมื่อผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่มีสิ่งใดป้องกันนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายนี่ท่านประธานณรงค์กลั่นวารินทร์ซึ่งบางประโยคก็บอกว่าไม่มีแรงกดดันไม่ทำตามแรงกดดันของใครฝ่ายไหนทั้งนั้นทำงานทำตรงไปตรงมาเป็นผู้พิพากษามา38ปีอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งมุมของประธานกกต.ส่วนคำถามที่ว่าสว26คนเมื่อกกต.นำส่งศาลศาลรับฟ้องแล้วเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคุณตุลาบง
8: ใช่ครับท่านรองเลขากกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรเนี่ยบอกว่าขั้นตอนหลังจากที่กกต.มีมติแล้วก็จะส่งผู้ถูกกล่าวหาในคำร้องไปยังศาลฎีกาอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา226ขั้นตอนก็คือ 1. กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนให้แล้วเสร็จภายใน60วัน 2. ยื่นคำฟ้องต่อศาลภายใน60วัน 3. เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสว.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา 4. เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการทำผิดจริงสว.ผู้นั้นจะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับนี่กรณีสว.กลุ่มใดที่ไม่ครบจำนวนไม่ว่าจะเพราะตำแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดเพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุวุฒิสภาให้ประธานวุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนตามลำดับครับ
9: ครับคือตอนนี้ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป26คนเนี่ยกกต.กสว.เสียงข้างมากก็ยังเป็นคงเป็นเสียงข้างมากอยู่นะคุณตุลาภ
8: ครับ
9: ไม่มีปัญหาในการโหวตเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกยังเสียงข้างมากอยู่ ฉะนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถ้าผิดจริงก็พ้นหน้าที่แต่ช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังไม่ต้องเลื่อนตัวสำรองขึ้นมาแทนใช่ไหม
8: ครับต้องรอให้ศาลพิพากษาก่อนนะครับตอนนี้ก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อน
9: มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อน
8: ครับ
9: มีมุมอื่นที่จะเติมไหม
8: ก็น่าจะครบถ้วนนะครับทั้งในแง่ของความเห็นของฝ่ายต่างๆแล้วทีนี้ก็รอดูว่าม็อบของคุณสนธิเนี่ยเขาจะแถลงท่าทีเมื่อไหร่เพราะคุณสนธิเนี่ยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่วันที่ไปหน้าสถานทูตอิสราเอลเนี่ยว่าถ้าคำตัดสินของกกต.เนี่ยไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยก็จะนัดเคลื่อนไหวทันทีแล้วก็แย้มๆด้วยว่าอาจจะเป็นวันที่18หรือวันที่19กันยายนในวันนัดชุมนุมนั่นนะครับครับ
9: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
0: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Groupเกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
10: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
11: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
10: SN Group คืออะไรเหรอ
11: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทย GASCO GEM ทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
10: อ๋อมี GASCO อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
11: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
10: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
11: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
0: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
2: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วยวรรณ
3: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เอาเริ่มก่อนเลยคุณราพงษ์
5: เอาดูเรื่องที่เกี่ยวกับคดีพระกรณีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไชยสวรรค์ก็คือนายอติโชติเนี่ยผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินครับซึ่งต้องรอข้อมูลจากทางสำนักงานปปง.ด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้อันนี้ในทางคดีทีนี้ผมสนใจการตอบกระทู้ของท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ครับว่าจะต้องเข้าไปจัดระเบียบเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเงินของพระยังไงนี่นะครับรองประกรณ์บอกว่าสิ่งที่จะทำในเบื้องต้นก็คือทำฐานข้อมูลกลางเพื่อทำข้อมูลพระเพื่อช่วยมหาเถรสมาคมตรวจสอบฐานข้อมูลพระในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งได้ให้ทางสำนักพุทธศาสนาเริ่มดำเนินการแล้วมีพระในปัจจุบันเนี่ย200,000รูปทำทะเบียนกันไปแล้ว 180,000 รูปหรือคิดเป็น 89% สามารถตรวจสอบประวัติได้ซึ่งในปี2570ได้งบประมาณมาทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หลังจากนั้นก็จะทำทะเบียนวัดปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีทั้งหมด 44,000 วัดฐานข้อมูลต้องนำมารวมเพราะวัดเกี่ยวกับพระศาสนสมบัติของวัดและก็ศาสนสมบัติกลางต้องบริหารจัดการให้เรียบร้อยต้องทำระบบจัดการทรัพย์สินของวัดระบบศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัตรและก็ระบบกฎหมายระบบมหาเถรสมาคมเพื่อทำให้เป็นรูปแบบดิจิตอลและออนไลน์ทั้งหมดส่วนบัญชีวัดจะทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สำนักพุทธตรวจสอบได้ทุกวันนี้ทำกันด้วยมือตรวจได้ทุกสิ้นเดือนระบบบริจาคอีโดเนชั่นจาก 44,000 วัดเนี่ยจาก 440,000 วัดเนี่ยทำแล้ว 42,000 วัดตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัด ส่วนประเด็นพุทธพาณิชย์ก็จะใช้ช่องทางนี้ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่หาทางแก้ไขอยู่เป็นไปได้หรือไม่ถ้าทำวัตถุมงคลการบริจาคต้องเข้าวัดมีบัญชี e-donation ให้เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นหรือว่ารับส่วนตัวหรือตั้งเป็นสมาคมหรือสมาคมหรือมูลนิธิมารองรับจะสามารถป้องกันได้แล้วก็ตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมไม่ออกบิณฑบาตแต่มีฉันอยู่ทุกวันไม่ลงโบสถ์แต่มีลูกศิษย์เต็มไปหมดก็จะตรวจสอบได้เหมือนกันนี่รองนายกประกรณ์ตอบกระทู้ในวุฒิสภาเมื่อวานนี้เรื่องที่เกี่ยวกับวัดจุฬามณีเนี่ย
6: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยความคิดความเห็นของรองประกรณ์เนี่ยก็สอดคล้องกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหลายคนนะเช่นอาจารย์นวพงศธรนิติภูวนนท์ท่านพูดถึงว่าบทบาทภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งสัญญาณชัดๆว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของสังคมวิพากษ์วิจารณ์ภาครัฐมองว่าศาสนาคือสมบัติชาติศาสนาคือฐานวัฒนธรรมของชาติก็ต้องแก้กฎหมายให้เข้มข้นใครก็ตามหากทำลายพระพุทธศาสนาถือว่าทำลายสมบัติชาติต้องมีความผิดรับโทษทางอาญาด้วยรัฐต้องคุ้มครองศาสนาให้ตรงจุดหน้าที่รัฐต้องจริงจังเรื่องศาสนาให้มากกว่านี้หากเราจะอาศัยพระธรรมวินัยเพียงด้านเดียวก็ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้เพราะพระสงฆ์ทำผิดเสพเมถุนศึกแล้วก็จบไม่น่าจะเพียงพอสำหรับสังคมยุคนี้เรื่องเหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องมีบทบาทแล้ววันก่อนที่ผมบอกว่าอาจารย์คนหนึ่งชื่อสุรพจน์ทวีศักดิ์เนี่ยคือท่านพูดถึงใกล้เคียงกับที่อาจารย์ประกรณ์พูดคือต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงท่านเสนอถึงขั้นว่าควรจะแยกศาสนาออกจากรัฐให้องค์กรศาสนาพุทธบริหารจัดการตนเองในรูปแบบเอกชนรัฐไม่เข้าไปโอบอุ้มหรือให้อำนาจพิเศษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วให้ยกเลิกระบบสมณศักดิ์ถอนระบบยศของพระออกเพื่อลดการแข่งขันในการหาอำนาจและคืนความเรียบง่ายตามหลักพระธรรมวินัยแล้วก็สร้างระบบบัญชีภาษีที่ตรวจสอบได้กำหนดให้วัดและพระสงฆ์ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและรายได้ต่อสาธารณะและมีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องอันนี้ก็พูดกันมานานนะทุกครั้งที่เกี่ยวกับเงินพระเงินวัดเละเทะเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแบบนี้แต่ไม่มีใครทำไม่มีใครทำอย่างจริงจังเพราะทำแล้วมันก็กระทบกันหมดเพราะว่าพระที่มีเงินมากๆถือครองเงินมากๆเกี่ยวข้องกับเงินมากๆเนี่ยไม่ใช่พระธรรมดาไม่ใช่พระเด็กๆพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะพอไปแตะเข้าก็เป็นเรื่องไปหมดอ้าวดูต่อเมื่อกี้ที่เกี่ยวข้องอะไรวัดจุฬามณี
5: คือในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามีวัดดังแห่งหนึ่งอยู่ที่อัมพวามีพระมีพฤติกรรมฉาวมีเรื่องพุทธพาณิชย์แล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยกำลังจะเข้าไปตรวจสอบเอาพอพูดถึงวัดดังอัมพวาเนี่ยคนก็โยงไปใส่วัดจุฬามณีสิครับคำชี้แจงจากทางไวยาวัจกรวัดหรือว่าลูกศิษย์วัดเนี่ยก็ปฏิเสธกันนะครับว่าคนที่โพสต์ต้นเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อพระหรือชื่อวัดฉะนั้น เรื่องนี้ยังเป็นการคาดเดาของโลกออนไลน์ลูกศิษย์วัดคนหนึ่งบอกว่าไม่ทราบกระแสข่าวดราม่าโยงมาถึงวัดได้ยังไงแต่ถ้าย้อนไปในช่วงหลายปีก่อนเคยเห็นบุคคลภายในวัดพาคณะบุคคลภายนอกประมาณ 4-5 คนมาพบหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพื่อขออนุญาตสร้างวัตถุมงคลบางอย่างมีการพูดคุยกันในระยะหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินการก่อนที่คณะดังกล่าวจะเดินทางกลับไปซึ่งตนอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นมีคนมาขอจัดสร้างจริงแต่หลวงพ่อปฏิเสธครับฝ่ายตำรวจผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ท่านก็บอกว่าไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งไหนในส่วนของกองบังคับการกองปราบยังไม่ได้มีการดำเนินการในประเด็นนี้และไม่ใช่การดำเนินการของกองปราบนี่ทางฝ่ายตำรวจกองปราบครับ
6: เรื่องราหมอขางดำเนี่ยมันต้องก่อไว้เพราะถ้าเรื่องมันเงียบข่าวเงียบก็ไม่มีใครไปทำอะไรถ้าสื่อมวลชนเสนอข่าวในแง่มุมด้านต่างๆถึงความเดือดร้อนของชาวประมงคนที่เกี่ยวข้องก็จะตื่นขึ้นมามากหน่อยแต่นี้วันนี้มันข่าวมันมาจากมุมของศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตดำเนินคดีปลาหมอคางดำแบบกลุ่มได้อันนี้ย้ำว่าเป็นเพียงขั้นตอนรูปแบบคดีนะยังไม่ได้ชี้ขาดความผิดความถูกอะไรที่เกี่ยวข้องกับ CPF คือศาลปกครองระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าหลุดออกจากฟาร์มของ CPFฉะนั้นก็เคารพคำสั่งศาลพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาย้ำการดำเนินคดีแบบกลุ่มยังไม่ใช่คำวินิจฉัยความรับผิดของบริษัทกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามสินค้า GI ชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้ก็ผวาหลังจากที่พบว่าในเขื่อนลำเปาเจอแล้วทั้ง13ตัวและมันแพร่พันธุ์เร็วมากอันนี้ต้องรีบตั้งการ์ดสูงสุดก่อนที่จะมันจะบุกลุกและกลายเป็นปัญหาหายนะแก่วงการประมงแก่อุตสาหกรรมกุ้งมูลค่าหลายร้อยล้านบาทอันนี้ที่กาฬสินธุ์กำลังงงๆกันอยู่ว่ามันไปได้ยังไงคงมีคนเอาไปปล่อยเข้าใจว่าเป็นปลานิลทีนี้คดีที่ฟ้อง CPF เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตัดสินใครผิดใครถูกเอาเป็นว่าฟ้องกลุ่มได้การฟ้องกลุ่มก็สะดวกสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันคำฟ้องแบบเดียวกันค่าเสียหายใกล้เคียงกันฟ้องกลุ่มได้คู่กรณีก็คือ CPF ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้หลุดออกไปจากที่เขาเอามาทำฟาร์มของเขานะฟาร์มของเขาที่เขาเอามาวิจัยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาป้องกันแน่นหนาไม่ให้หลุดออกไปจากที่เขาวิจัยอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ
5: ครับ
6: แต่ตรงนี้พิสูจน์กันยากเพราะว่ามันเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วชาวบ้านก็บอกถ้าไม่หลุดมาจากตรงนั้นแล้วมันจะมาอย่างไรเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนว่า CP นำเข้ามาเพื่อมาทำการวิจัยรู้สึกแต่เป็นเพียงเจ้าเดียวมั้งอันนี้ก็ต้องต่อสู้และต้องให้ความเป็นธรรมกันแล้วต้องไปเลือกที่พิสูจน์ยากคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: ครับ
5: การเคหะแห่งชาติเปิดพื้นที่ทำเลทองพัทยาดึงเอกชนลงทุนสปอร์ตคลับคอมเมอร์เชียล15ปีครับดร.ทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติบอกว่าการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนก็ได้เปิดให้นักลงทุนที่สนใจครับยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารสปอร์ตคลับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสและที่จอดรถในโครงการเคหะชุมชนพัทยาระยะที่2อยู่ที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีบนเนื้อที่กว่า5ไร่เพื่อประกอบกิจการศูนย์กีฬาการค้าเชิงพาณิชย์และธุรกิจต่อเนื่องระยะเวลาเช่าเนี่ย15ปีครับกำหนดให้ยื่นข้อเสนอราคาในวันที่22ตุลาคมเวลา 10:30 นถึง 11:30 นที่สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา1ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบแล้วก็จะเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันนั่นแหละครับตั้งแต่เวลา 11:45 นเป็นต้นไปผู้ที่สนใจเสนอค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4,700,000 บาทนะครับปีที่1ปลอดค่าเช่าปีที่2กับปีที่3ค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาทปีที่4ถึงปีที่6เดือนละ 180,000 บาทปีที่9ปีที่7ถึงปีที่9เดือนละ 210,000 บาทปีที่10ถึงปีที่12เดือนละ 270,000 บาทปีที่13ถึงปีที่15เดือนละ 330,000 บาทแล้ววางหลักประกันการยื่นข้อเสนอราคา1ล้านบาทครับยื่นเสนอราคา22ตุลาคมแล้วก็เปิดซองในวันเดียวกันนะครับคุณสุภาพ
6: ครับ
5: ครับ
6: เรื่องบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบใหม่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าการคืบหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากมีการเพิกถอนผู้ทุจริตเมื่อวันที่30สิงหาบอกตอนนี้มารายงานเรื่องกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4สำหรับบุคคลที่รอเรียกบัญชีอยู่ทั้งนี้ตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาแล้วในวันที่17กันยาเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เรียกกันว่ากกลางซึ่งจะมีการนำเสนอรูปแบบกรอบเวลาให้แก่กกลางได้ดูด้วยและวันดังกล่าวจะมีการสรุปวันบรรจุจะดำเนินการให้เร็วเชื่อว่าผู้ที่รอบรรจุรอมาหลายเดือนแล้วอันนี้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าการจัดลำดับบรรจุก่อนหลังสำหรับคนที่สอบได้มาโดยสุจริตและเขารออยู่เนี่ยนะต้องกำชับให้เกิดความโปร่งใสนะมท.รัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยท่านดูเรื่องนี้แต่ดูยังไงที่จะดูให้ทั่วถึงว่านายกอบจ.อบต.นายกเทศมนตรีเนี่ยที่เขาอนุมัติเรียกคนนั้นคนนี้มาบรรจุเนี่ยหนึ่งถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมไหมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมมีความยุติธรรมไหมคนอยู่ท้ายมาบรรจุก่อนคนอยู่ก่อนไปบรรจุท้ายไหมอันนี้มีรายละเอียดที่จะต้องกำชับอย่าให้มันเกิดข่าวเฉาโชว์ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าใครต้องการบรรจุก่อนก็จะต้องติดสินบนโน่นนี่นั่นอะไรขึ้นมาอีกตอนนี้คนมันแย้งไปหมดอะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณตระพงศ
5: ์ครับ
6: ครับ
5: เอามีการเคลื่อนไหวจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับ โพสต์ใน Facebook ขอฉันทามติจากประชาชนใช้เงินกองทุนสู้กกต.1ล้านบาทจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันคือเท่ากับจำนวนสว26คนที่กกต.ส่งฟ้องศาลนั่นนะครับอาจารย์สมชัยระบุว่าเงินกองทุนสู้กกต.ที่รับบริจาคมาเพื่อสู้กับกกต.กรณีฟ้องปิดปากประชาชนมียอดบริจาคอยู่ประมาณ2ล้าน2แสนบาทยังไม่ได้เบิกถอนจากบัญชีแม้แต่บาทเดียวการมีมติใช้เงินต้องใช้เสียงข้างมากของกรรมการ5คนคืออาจารย์ปริญญาจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คุณรัตดาวันจากพีเน็ตคุณเป๋ายิ่งชีพจากไอลอคุณพงศักดิ์จากแอนฟิลและทนายนรเศษโดยผมไม่มีชื่อในกรรมการแต่สามารถเสนอเรื่องให้กรรมการพิจารณาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมบริจาควันนี้กกต.มีมติเรื่องคดีสว.ขัดกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่คนในสังคมรับรู้และยังไม่เปิดเผยเสียงและรายชื่อที่กกต.ลงมติดังนั้นผมจึงขอเสียงฉันทามติจากประชาชนว่าสมควรใช้เงินกองทุนเพื่อจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดในประเทศพลิกกฎหมายทุกฉบับเพื่อทำคำฟ้องกกต.ทุกคนทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ต่อทุกศาลและทุกช่องทางครับคุณธิพัฒน
6: ์เรื่อง Data Center กทม.ตอนนี้ก็ออกข่าวทุกวันกทม.เช็คลิสต์เข้ม Data Center มีการประเมินความปลอดภัย5ด้านทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยรอบอร์ดใหญ่เคาะเกณฑ์ในการปฏิบัตินี่ผู้ว่าชัดชาติแถลงข่าวเองเมื่อวานนี้ฉะนั้นที่แล้วกันมาก็แล้วกันไปแต่จากนี้ไปเนี่ยไม่ได้แล้วถึงจะมีประโยชน์อะไรก็ให้คำนึงถึงโทษที่จะตามมาแล้วหน่วยงานก็ต้องบูรณาการกันไม่รู้ไม่ใช่ว่าขอไปหน่วยงานหนึ่งหน่วยอีกหน่วยงานหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องมันต้องรู้เรื่องด้วยกันหมดแล้วที่สำคัญคือต้องวางแผนรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอนนี้มันยังเกิดไม่มากหรอกแต่ถ้ามันเกิดมากขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเรื่อง Data Center
5: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับอย.เขาไปจับโรงงานที่ลักลอบบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือที่เรียกว่าแก๊สหัวเราะนะครับจับมีรถบรรทุกถังแก๊สน้ำหนัก 36,000 กิโล2คันด้วยนะครับเป็นของชาวจีนครับคือเขาลักลอบนำส่งทั้งทางไปรษณีย์ทั้งขนขึ้นรถนะครับเอาไปขายในเมืองท่องเที่ยวครับเกาะพังงานเกาะสมุยหาดใหญ่สงขลาภูเก็ตด้วยครับแล้วก็จะแยกย่อยไปขายตามสถานบันเทิงครับขายปลีกในราคาลิตรละ 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็จับมาเนี่ยจับได้แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพนี่เองครับคุณธิพัฒน
6: ์
5: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่าน ครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี
6: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1

0: อาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวผลิตน่ากวนแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
2: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยศพรนะคะไกรศรีสวทรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสิน

0: ธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ยการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ8:12 น.นะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะเช้านี้เราเจอกันนะคะตรงกับวันอังคารที่15 เดือน กันยายน 2569นะคะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะวันนี้มาพร้อมคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์นะคะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศิรินทร์รัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอ่ะมาดูสภาพอากาศก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวนะคะอ่ะวันนี้มีประกาศฉบับที่1นะเริ่มต้นจากกรมอุตุนิยมวิทยามาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะเตือนค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่ม17 ถึง 20 กันยายนค่ะ17ก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องมีทั้งหมดประมาณ57 จังหวัดอันนี้ก็คือมีทั้งแดงแล้วก็ส้มเอาเป็นว่าที่ฉันเตือนสีแดงแล้วกัน17กันยายนในวันพฤหัสบดีจะมีภาคเหนืออุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจะมีจังหวัดเลยและภาคใต้จังหวัดระนองแล้วก็พังงาที่เขาเตือนไว้นะคะว่าคาดว่าจะได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักมากในวันที่17กันยายนนะคะย้ำว่าเป็นวันที่17ส่วนสภาพอากาศวันนี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะพี่น้องแถวภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางนะคะซึ่งก็จะมีฝนตกหนักตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ฝากเฝ้าระวังกันหน่อยนะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากลุ่มต่ำหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำไหลผ่านนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมแล้วก็ในช่วงของระยะสั้นด้วยนะคะที่เขาบอกว่าจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางภาคอีสานแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่จะมาพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนตก160ค่ะภาคอีสาน170ภาคกลาง170ภาคตะวันออก170ตกหนักคือจันทบุรีกับตราดนะคะสำหรับวันนี้ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน160ค่ะส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตก160แถวระนองพังงาและภูเก็ตค่ะกทม.และปริมณฑลวันนี้จะเจอ70%ของพื้นที่ก็ถือว่าวันนี้จะตกหนักเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกรุงเทพค่ะวรรณกิจ
1: ครับก็ทำนายไทยทักผิดมาแล้วนี
0: ่
1: บอกว่า11 12 13เนี่ยผมจำแม่นเลยนะว่าเตือนภัยกรุงเทพจะฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมก็กลัวมากเลยนะเพราะกลัวว่าลากยาวถึงวันนี้14 15กับดูแล้วเหมือนค่อยจะตกหนักมากกว่า11 12 13นะ
0: อ่
1: ะแต่ไม่เป็นไรก็เตือนกันไว้ดีกว่าไม่เตือนนะเพราะว่าโอกาสที่จะฟ้าฝนตกบางทีมันก็คาดการยากนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้นี่ตอนนี้มันมีความกังวลแล้วก็มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญแล้วก็ซูเปอร์เอลนีโญนะครับล่าสุดก็เห็นทางคุณสุริยะจุงเรื่องกิจเนี่ย จะของก็ประมาณเป็นหมื่นล้านเลยนะหลายหมื่นล้านเลยนะ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบชลประทานเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ป้องกันน้ำแล้งนะครับวันนี้จะมีประชุมคณะรัฐมนตรีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการใช่ไหมมาทำหน้าที่แทนท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากคุณอนุทินเนี่ยตามเสด็จนะครับในหลวงไปเยือนประเทศเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการ14 15 16
0: 3 วัน
1: ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องที่หลายคนเฝ้าติดตามแล้วก็รอว่าเอ๊ะมีหลายๆกระทรวงที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยยังเหลืออีกไม่กี่กระทรวงที่จะเข้าตอนแรกคาดว่าวันนี้วันที่15ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จะเข้าครม.เผอิญท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่เนี่ยเรื่องยกย้ายนี่เป็นเรื่องสําคัญนะมันเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลอย่างอื่นมันหายใจไม่ได้นะเนื่องจากคนมันหายใจได้นะ
0: อย่างอื่นหายใจไม่ได้โอเค
1: หายใจได้พูดได้โทรศัพท์ได้นะจะยงยกย้ายดีบางทีมันต้องถามไต่ให้เรียบร้อยนะครับเห็นท่านปลัดลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบันท่านจะเกษียณปีหน้านะ2570เพราะนั้นพอสิ้นสุดปีงบประมาณ69เนี่ยก็คือขาลงแล้ว
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ไปต่อไม่ได้ก็เหลืออีกปีหนึ่งท่านก็บอกว่ายังไม่ฝันแล้วก็ฝันไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้
0: อือฮึฝันไม่เห็นอะไรเลยเหรอ
1: ผมรู้ว่ามีตําแหน่งหนึ่งถูกย้ายแน่นอน
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาตําแหน่งอื่นไปทดแทนนะไม่ใช่นะคือตอนนี้ที่เรารู้กันว่ามีสามกรมใช่ไหมที่สามหน่วยงานที่จะต้องตั้งอธิบดีใหม่ก็คือกรมธนารักษ์กรมสรรพากรแล้วก็สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะแต่ในจํานวนที่ผมรู้มาเนี่ยมีอยู่หนึ่งหน่วยงานจะต้องถูกย้ายแน่นอนแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นหน่วยงานไหนเพราะถ้าคนนี้ถูกย้ายปุ๊บมันจะไปกระทบกับคนอื่นทันที
0: อือ
1: แต่ถ้าเกิดตั้งแทนสามกรมมันก็จะไม่กระทบใครนึกออกป่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่กระทบมากตอนนี้เข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะย้ายใหญ่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเข้าหรือเปล่านะแต่เห็นท่านมาลาบอกว่ายังไม่ฝันเลยอ่ะ
0: อืม
1: ตอนนี้มันก็มีประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีการย้ายข้าราชการระดับสูงบางหน่วยงานก็ดูเหมือนกับจะตื่นเต้นนะอย่างเช่นกระทรวงเกษตรสุดท้ายก็เงียบไปใช่ไหมที่ไปย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงอ่ะแล้วก็มีการฟ้องร้องคุณสุริยาใช่ไหมและล่าสุดก็มีกระทรวงพาณิชย์ใช่ปะ
0: กระท
1: ย
0: ร
1: ้
0: ว
1: าง ย
0: พ
1: ท
0: า
1: ี
0: ณ
1: เด
0: ิ
1: ี
0: ช
1: ย
0: ย
1: ว
0: ์
1: เก้
0: เรา ียบ
1: คร
0: ร้อ
1: น
0: ยโอ้เยอะของกระทรวงพาณิชย์เยอะมหา
1: ตอ
0: ด
1: น
0: ไท
1: นี้
0: ย
1: ค
0: ก
1: ื
0: ร
1: อ
0: ะทรว
1: จ
0: ง
1: ั
0: พ
1: บ
0: าณิ
1: ต
0: ชย์
1: า
0: เยอ
1: ม
0: ะ
1: องเนี่ยคุณสุภจีเนี่ยกับคุณภูนพงษ์เนี่ยสองท่านเนี่ยเขาก็วางแผนเพื่อที่จะวางอนาคตของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมก็เลยมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายมีคุณอรมนเนี่ยอรมนเนี่ยคุณอร
0: อ
1: ม
0: ร
1: นเ
0: ม
1: นี่ย
0: นอือฮึ
1: มีคนพูดถึงเยอะนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอก
0: เป็
1: ค
0: น
1: ุณ
0: ตัว
1: อ
0: เ
1: ร
0: ต็
1: ม
0: ง
1: น
0: เหร
1: เนี
0: อ
1: ่ยเป็นตัวเต็งเขาบอกว่าที่ปลัดด้วยนะ
0: อืม
1: แต่นี้ถูกย้ายแบบนี้ก็มองดูว่าเหมือนกับไม่เป็นธรรมในจำนวนโครงสร้างของระบบราชการเนี่ยบางคนคิดว่ารองปลัดใหญ่กว่าอธิบดี
0: ค่ะ
1: ในจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยอธิบดีใหญ่กว่ารองปลัดแล้วก็อธิบดีเนี่ยใหญ่กว่าผู้ตรวจราชการในโครงสร้างเนี่ยก็จะมีผู้ตรวจราชการเป็นตำแหน่งวอนะตำแหน่งนักวิชาการคุณต้องไปลงตรวจทำนู่นทำนี่แบ่งภาคกันดูแลรับเรื่องราวร้องทุกข์ปรับปรุงแก้ไขเสนอขึ้นมาตามขั้นตอนเพราะว่าผู้ตรวจเขาจะได้รับมอบหมายดูเป็นรายพื้นที่อย่างเช่นดู5-6จังหวัดภาคกลางอีกคนหนึ่งก็ดู7-8จังหวัดภาคเหนือส่วนภาคใต้ก็จะดูน้อยหน่อยแค่3-4จังหวัดเพราะมันก็ค่าอันตรายนะเวลาลงไปภาคใต้เขาก็แบ่งกันดูภาคอีสานนี่ก็เฉมๆว่ากันไปนะครับแล้วแต่พื้นที่เพราะฉะนั้นพอเป็นผู้ตรวจปุ๊บเนี่ยบทบาทหน้าที่มันก็จะไม่มีการตัดสินใจก็ทําคล้ายๆกับอํานวยการฝ่ายวิชาการว่าไปตามเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นคุณอรมนถูกปรับลงมาเป็นผู้ตรวจเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมเพราะว่ารองปลัดเนี่ยก็จะดูดีกว่าผู้ตรวจเพราะว่ารองปลัดเนี่ยเป็นฝ่ายบริหารมีอำนาจในการทำงานตามที่ปลัดมอบหมายเพราะฉะนั้นในบทบาททิศทางแล้วเนี่ยปลัดกระทรวงคลังปลัดกระทรวงนี่ใหญ่สุดแต่นิติบุคคลอำนาจเต็มนี่อยู่ที่ปลัดโดยเฉพาะกระทรวงนะ
0: ค่ะ
1: แต่พอพ้นอกกระทรวงไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของอธิบดีแหละว่าอธิบดีแต่ละกรมเขาก็จะเป็นนิติบุคคลของตัวเองคืออำนาจของอธิบดีมีการเซ็นสัญญามีอำนาจในการลงนามได้ปลัดจะไปแทรกแซงก็ไม่ได้หรอกแต่คงมีการหารือกันเพราะว่าคีย์ของปลัดเนี่ยคือถ้ายกย้ายผมจำไม่ได้ตำแหน่งนะเข้าใจว่า8-9เนี่ยจะต้อง
0: อื
1: ข
0: ออหื
1: ป
0: อ
1: ลัด
0: อือหือ
1: เวลาคุณจะเสนอลูกน้องขึ้นมาเนี่ยถ้าปลัดไม่เห็นด้วยนี่นานเลยนะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่ติดอยู่8-9ปลัดไม่เห็นด้วยเพราะนั้นเวลาเขาทํางานกันเขาก็จะเอื้ออาทรช่วยเหลือกันเอาลูกน้องคนนู้นขึ้นลูกน้องคนนี้ขึ้น เวลาคุณใช้งานเยอะๆคุณก็เอาลูกน้องคุณขึ้นถูกปะ
0: ใช่
1: มีหรือที่คุณใช้งานลูกน้องคุณเยอะๆแล้วคุณไปเอาคนที่ไม่ใช่ลูกน้องคุณขึ้นเนี่ยไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเพราะนั้นประเด็นเนี้ยก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่แบบว่าโอ้โหการเมืองแทรกแซงคุณสุปจีก็เหนื่อยนะครับผมว่าทางที่ดีนี่น่าจะรีบสร้างผลงานเร็ว
0: อือ
1: ๆโดยเฉพาะคนที่ถูกย้ายในรอบนี้นะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: คนที่ไปต่อพร้อมที่จะมีอนาคตก็ต้องโชว์ฝีมือมาให้ชัดเจนนะว่าตัวเองทำงานได้
0: อือ
1: ไม่ได้เกิดจากแรงนั้นนะแรงการเมืองกระเพื่อมแล้วก็ติดปีก
0: อือ
1: หนีคนอื่นขึ้นก้าวก่อนพร้อมเป็นอธิบดีเป็นปลัดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกต้องอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพัฒน์ที่เขาจะต่อใช่ไหม
1: ตอนนี
0: เ
1: ้
0: ป็
1: ม
0: น
1: ัน
0: เฟ
1: ตอน
0: ส
1: นี้
0: ที
1: ม
0: ่
1: ัน
0: สอง
1: ตอนนี้มันต้องมองเป็นหลายๆประเด็น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่เดือนที่สามของไทยช่วยไทยพลัสหกสิบ
0: อือ
1: ส
0: ฮ
1: ี่
0: ึ
1: สิบถูกป่ะ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อเช้านี้ผมก็เปิดชำเลืองดูแล้วโอเลี้ยงเหลืออยู่800จะใช้หมดไหมเนี่ย800
0: อือฮึ
1: ไม่ได้ไปไหนเลยมีแต่ไปประชุมแล้วก็กินข้าวฟรี
0: คุณเหลือ
1: ก็ไ
0: เ
1: ม
0: ย
1: ่
0: อ
1: ได
0: ะ
1: ้ใช้
0: นะ
1: จ่ายเหลือเยอะดิผมยังกุ้มใจอยู่เนี่ยจะใช้ยังไงให้หมดเพราะผ
0: โอ
1: ม
0: ้
1: ใช้หมดทุกเ
0: ม
1: ด
0: ี
1: ือ
0: ค
1: นเ
0: น
1: ลย
0: กุ้
1: น
0: ม
1: ะ
0: ใจใช้ไม่หมดด้วยอยากใช้ให้หมดแต่ไม่หมด
1: ไปเพราะอยู่บ้านเนี่ยก็ทำกับข้าวกินเองจะไปตลาดก็10 บาท20 บาทอ่ะศิริรัตน์ไม่รู้จะไปแบบใช้คนละครึ่งซื้อน้ำมะพร้าว3 ถุง 100เพิ่งกินไปให้เมียไปถุงหนึ่งตัวเองกินถุงเล็กถุงใหญ่ในตู้เ
0: ค
1: ย
0: ุ
1: ็
0: ณ
1: น
0: ก็
1: เน
0: ไ
1: ี
0: ป
1: ่ย
0: ซื้ออะไรที่มันเก็บไว้ได้นานอย่างนี้ไงมะม่วงไม่มะม่วงหิมพานต์คุณไม่เจอหรือไงล่ะ
1: ไม่ค่อยมีนะช่วงหลังอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผม
0: เหร
1: ไม่
0: อ
1: ค่อยเห็นเนี่ยแถวตลาดไม่ค่อยมีขายอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้แล้วช่วงหลังมันต้องลดน้ําหนักไง
0: อ๋อ
1: กินบวมมากมันก็ไม
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ด
0: ค
1: ี
0: ิด
1: ใช่
0: อ
1: ไ
0: ะ
1: หม
0: ไรก็จะแบบว่าจะกินอะไรก็จะคิดเยอะ
1: จะ
0: ใช
1: ไป
0: ่ไหม
1: ใช้ผ่านร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้เขาก็ไม่รับว่าร้านสะดวกซื้อไม่เข้าร่วมโครงการมันก็ปิดประตูไปแล้ว1 ประตูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปเดินช้อปปิ้งตามถนนตอกซอกซอยแหล่งช้อปปิ้งบางทีมันก็ไม่มีเวลาไปเดินไงพอไปเดินก็ตลาดวายอย่างกระทรวงการคลังนี่ถ้าเกิดคุณไปบ่ายนี่จบนะไม่มีอะไรขายนะคุณต้องไปตั้งแต่นิ้วแล้ว6 โมง7 โมงน่ะคือของเต็มเพียบตั้งแต่เช้าก็ขายตั้งแต่เช้าพอบ่ายเขาเริ่มเก็บละใช่ไหมเพราะนั้นบางทีเราติดงานเช้าอ่ะกว่าจะไปมีเวลาไปเดินดูก็สายไปละของเขิงก็หมดแล้วก็ที่ผ่านมาใช้ไปแล้ว2 เดือนเดือนนี้เดือนสุดท้ายเดือนที่สามคุณรวรนท์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วโครงการเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือไทยช่วยไทยพลัสส่วนที่สองเนี่ยก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพลังงานไปสู่พลังงานทางเลือกที่ผ่านมาเนี่ยก็ดําเนินโครงการที่วางไว้ก็มีไทยช่วยไทยพลัสของกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย์มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้คืออะไรนะท่องเที่ยวอ่ะอะไรนะที่มี1 ล้านสิทธิ์อ่ะที่เขาให้เที่ยวกันน่ะผมล
0: ไท
1: ง
0: ย
1: จนล
0: ไท
1: ื
0: ย
1: ม
0: เท
1: ไ
0: ี
1: ป
0: ่ยว
1: แล
0: ไท
1: ้ว
0: ย
1: ไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยอันนี้ก็อีก1 โครงการแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปไอ้ไฟฟ้าหลังบนหลังคาบ้านเรือนประชาชนของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นที่เป็นบุคคลธรรมดานะนิติบุคคลไม่เกี่ยวสำหรับโซลาร์รูฟท็อปท่านปลัดก็บอกว่าสำหรับผลดำเนินงานเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราเดิมจะใช้วงเงินสูงสุดไม่เกินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งก็ประมาณที่มีอยู่รองรับได้เพียงเดือนเดียวอันนี้เดือนกันยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดือนเดียวก็เดือนตุลาคมตอนนี้40,000 ล้านบาทเนี่ยได้เดือนเดียวก็แสดงว่าได้เดือนเดียวก็ถ้าเกิดคุณเอา3 เดือนก็เป็น100,000,000เลยถูกปะใช่ไหม40,000 ล้าน
0: มับ น
1: าท
0: ได้
1: ต่
0: แค
1: อ
0: ่
1: เดือน
0: ตอนนี้
1: ถ้าคุณเอาฝากคุณเอาต่ออีก2 เดือนก็ต้อง80,000
0: ก็เป็น5 เดือนงี้หรอ
1: ก็เป็น5 เดือนก็เป็น80,000ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าฟันมันหลออยู่เนื่องจากไอโครงการไทยช่วยไทยพัสเนี่ยมันจะหมดสิ้นเดือนนี้และคุณยังเหลืออีกประมาณเท่าไหร่3 เดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะสิ้นปีธันวาก็จะมีไทยเที่ยวไทยถูกปะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เขาวางแผนไว้เพราะนั้นมันจะมีฟันหลอขาดมาตรการอยู่ประมาณ1 เดือนหรือ2 เดือนตรงนี้แหละเขาจะไปเสียบถ้ามีที่มีแค่มีเหลือประมาณ40,000 ล้านใช้ได้เดือนเดียวก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องมี80,000ถูกไหมเออเพราะนั้น80,000 ล้านอีก40,000 ล้านเอามาจากไหนคุณต้องลองบอกว่าหากเทียบงบประมาณเยียวยาประชาชน2 ก้อนแรกภายใต้พ.ร.บ.เงินกู้400,000 ล้านไม่400,000 ล้านบาทไม่เพียงพอในทางกฎหมายสามารถดำเนินการโยกย้ายเงินก้อน200,000 ล้านบาทแรกมาสมทบกับ200,000 ล้านบาทหลังได้ก็คือสามารถดำเนินการต่อได้ในเรื่องของข้อกฎหมายแต่ตรงนี้เนี่ยจะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้กำหนดมีการประชุมในการสัปดาห์หน้าร่วมกัน
0: ค่ะ
1: เพื่อพิจารณาข้อมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัสก่อนหน้านี้ก็นำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ให้ทันกับรอยต่อที่จะสิ้นสุดในวันที่30 กันยายนเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปตามด้วยความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อในช่วง30 กันยาซึ่งเป็นสุดท้ายของโครงการประชาชนที่รับผลกระทบส่วนการจะขยายโครงการไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของหน่วยงานที่จะนำเสนอคือแหมน้ำมันมันแพงไงสิริรัตน์เดี๋ยววันที่15-16เนี่ยเฟดเนี่ยเขาจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแม้ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยบ้านเขาไม่เกี่ยวกับบ้านเราแต่ความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงกันได้แล้วก็มีผลกระทบกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนราคาทองคําราคาน้ํามันน้ํามันก็ขึ้นอยู่แต่ระดับ100นะแล้วก็ล่าสุดกองทุนเชื้อเพลิงก็ขาดทุนใช่ไหมติดลบอยู่ประมาณ80,000ละถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ขณะนี้มันก็เกิดคำถามว่ารัฐบาลจะเสี่ยงที่จะใช้เงินกองทุนเชื้อเพลิงต่อไปหรือไม่หรือเลือกที่จะลอยตัวราคาน้ำมันล่าสุดเช้าวันนี้ขึ้น85 ตังค์ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: เออขึ้นมา3 ครั้งภายใน2 สัปดาห์นะ2 สัปดาห์กว่าเกือบ3 สัปดาห์แล้วอันนี้มันต้นสัปดาห์ที่สามใช่ไหมก
0: ข
1: ็
0: ึ้นอีก
1: ขึ้นมา2 บาทกว่าละมันก็เลยเป็นแรงกดดันที่รัฐบาลอาจจะอ้างว่าน้ำมันแพงเลยขอ
0: ขึ้น
1: สนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพัสต่อเนื่องไปอีก2 เดือน
0: เพราะอัน
1: ขึ
0: น
1: ้
0: ี
1: น
0: ้
1: ไหมครับขึ้นไหม
0: เขาเอามาเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตพลังงานอยู่แล้วใช่ไหมคะใน
1: ฟั
0: ร
1: ง
0: ะ
1: ฟั
0: ย
1: ง
0: ะ
1: ขึ
0: ส
1: ้น
0: ั้
1: ไ
0: น
1: หมฟังขึ้นไหมน้ำมัน
0: ก
1: แพงเลยทำให้ต้องมีไทยช่วยไทยพัสฟังขึ้นไหม
0: ก็ได้อยู่นะวิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตพลังงานน่ะ
0: ใช้คำว่า
1: ก
0: วิ
1: าร
0: กฤต
1: ท
0: พ
1: ี่
0: ลัง
1: ว่าง
0: า
1: จ
0: น
1: ะยกเลิกการอุดหนุนเกษตรกรปลูกข้าวไร่ละ1,000ยุ้งฉาง1,000เนี่ยที่กระทรวงเกษตรเสนอเนี่ยมันฟังขึ้นไหม
0: อันนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่
1: อันนี้ไม่ใช่
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ต่อนะเขาจะไม่เอาเรื่องที่สนับสนุนให้เกษตรกรไร่ละ1,000 บาทแต่ไม่เกิน15 ไร่ใช่ไหมอืมอันนี้เป็นมติของพรรคเพื่อไทยตอนนู้นแล้วก็ทํามากันต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ยังมีโครงการจำนำณยุ้งฉางก็คือชะลอการขายข้าวก็เห็นบอกว่าไร่1,000เนี่ยไม่เอาละเพราะว่าต้องใช้เงิน40,000 ล้านบอกรัฐบาลไม่มีตังค์และการสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวมากๆเนี่ยมันสวนทางกับภาวะความเป็นจริงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคะแนนเสียงกับการกล้าตัดสินใจถ้าคุณคิดว่าประชาชน30 ล้านคนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเนี่ยมันเป็นคะแนนเสียงของคุณและคุณบอกว่าปีนี้ไม่มีสนับสนุน1,000 บาทเนี่ย คุณจะเหนื่อยไหม
0: อืมเนาะ
1: มันก็น่า
0: เอ
1: เห็นใ
0: อ
1: จอยู่นะ
0: ใช
1: เพร
0: ่
1: าะ
0: อ
1: เ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ิน
0: สิ
1: มันไม่มีทุกคนรู้ว่าเงินมันไม่มีหรือมีก็มีอย่างจํากัดเพราะนั้นไอการที่จะเจ็ดไปโครงการนู้นบ้างไปโครงการนี้มันก็เหนื่อยนะแต่โชคดีที่มีขุนคลังอย่างคุณเอกนิติเนี่ยท่านจะเลือกไม่ลดภาษีนะ
0: อืม
1: สังเกตไหมว่าที่ผ่านมาตั้งแต่คุณเอกนิติมาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยไม่มีทางเลือกที่จะลดภาษีเพราะภาษีเวลาลดแล้วมันคืนยาก
0: อืม
1: ลดแล้วเก็บขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยยากมันเป็นการสูญเสียรายได้สูญเสียนี่คือหายไปนะสมมติคุณเคยตั้งว่ามีรายได้จากน้ํามัน50,000 ล้านเนี่ยถ้าคุณลดราคาภาษีน้ํามันลงไปหายไป10,000 ล้านเนี่ยก็ภาษีหายไป10,000 ล้านแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้กองทุนน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นบาทหนึ่งหรือลดลงบาทหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือหายไป10,000 ล้านเนี่ยภายภาคหน้าคุณเก็บขึ้นมาได้นะ
0: อื
1: หรือ
0: ม
1: คุณลดปริมาณลงมันยังตู้กลับคืนไปได้เพราะนั้นน้ำตีเขาเก่งเขารู้ว่าอ๋อภาษีไม่แตะตัวอื่นแทนอันนี้พอจะเข้าใจโครงสร้างพอเห็นภาพแบบนี้จะรู้แล้วว่าน่าจะมีต่อนะผมดูแล้วน้ำมันมันขึ้นมา100แล้วอะและไอ้ฮูตีกับอิหร่านมันก็ไปยึดช่องแคบอะไรทะเลแด
0: ที่เข
1: ง
0: า
1: อ่ะ
0: อ่าใช่ที่เขาอุตส่าห์เป็นอีกเส้นทางนึงที่เลี่ยงมันก็ไปยึดตรงนั้นอีกอ่าไปทางไหนก็ไม่ได้อะไรนี้
1: มาเราก็มองภาพนี้ออกมาก็โอ้โหมันก็เป็นวิกฤตใหม่นะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันก็40 บาทแล้วใช่ปะ
0: ใช่ค่ะ
1: อืมผมไม่ต้องไปเติม E20นะรถผมเติม E20ได้ผมก็ต้องหันไปเติม E20ละเพราะว่า E20ถูกกว่า5 บาทนี่ใช่ไหม
0: อืม
1: เออ
0: ีก
1: อ
0: ยี่สิบมันลดลงเยอะตอนนี้นะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเมื่อเช้าที่ขึ้นมาอีก85 สตางค์ตั้งแต่เช้าอ่ะ
1: อืม
0: แก๊สโซฮอเอ้ยถ้าคุณ E20คุณ34.94 บาทอ่ะ
1: อืม
0: ดิฉันก็เติม E20 เหมือนกันตอนนี้ปกติ
1: อืม
0: เติม95กับ91มันไม่ได้ต่างกันมากอ่ะเติม E20นี่คือเราลดเยอะอ่ะถ้าคุณเติมแอดแก๊สโซฮอ95อย่างเงี้ยคือในภาพตรงนี้มันก็คือขึ้นมาสูงต่างกันเกือบ5 บาทอ่ะคุณจะเอาไงเราไม่ได้เติมแค่ลิตรเดียวถูกไหมบางทีเราก็จะเติมว่าครึ่งถังหรือว่ากี่ลิตรอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเต็มถังนี่แล้วแต่ว่าคุณขับรถอะไรอ่ะนะมีกี่ลิตรนะ20-25 ลิตรเหรอถ้าเต็มถังบางคนมันก็ต่าง
1: ไ
0: ก
1: ม
0: ัน
1: ่รถคันหนึ่งมี50 ลิตร
0: เอาเหรอเออเออเออ
1: ห้
0: เอ
1: าส
0: อ
1: ิบลิตร50 ลิตรถูกไป5 บาทกันเยอะอะจาก
0: ใช่สิ
1: 2-3 พันก็เหลือ1,000 กว่
0: ค
1: า
0: ุณเอา
1: ผม
0: ห้
1: เ
0: า
1: พิ่ง
0: ส
1: เติ
0: บ
1: ม
0: ไปคูณ5 นะ
1: เออมัน
0: ไม
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ได้
1: มี
0: เต
1: ป
0: ิ
1: ระ
0: ม
1: มา
0: ค
1: ณ
0: น
1: ห
0: เด
1: ้
0: ี
1: าย
0: ว
1: สิบลิตรที่60 ลิตรอะแล้วแต่ถ้าเป็น
0: รถใหญ่ไหม
1: รถที่มันสูบน้ำมันเยอะมันก็เป็น70 ลิตรว่ากันไปเออแต่รถผมน่าจะ60เติม57-58 ลิตรอ่ะมันก็เกือบจะหมดถังอยู่แล้วเวลาเติมทีหนึ่ง
0: อื
1: นะ
0: ม
1: ครับ
0: ใช่อ่ะดูว่ายังไงนะคะสำหรับวันนี้การประชุมครม.ก็การโยกย้ายใช่ไหมแล้วก็รอติดตามการโยกงบ200,000 ล้านมาเติมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เรื่องของอะไรนะที่คุณบอก60/40ที่ข่าวแววมาว่าน่าจะเป็น2 เดือนสุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาขอประเมินในสิ้นเดือนกันยายนให้มันจบก่อนนะคะฉะนั้นดิฉันว่าตุลาคมเนี่ยไอ้60/40เนี่ยไม่ได้ใช้กันหรอกแต่ว่าพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยมาลุ้นว่าได้ใช้แต่ว่ามันจะออกมาเป็นเงื่อนไขไหนเหมือนเดิมไหมคนละ1,000เหมือนเดิมไหมใน2 เดือนนั้นหรือว่าเปลี่ยนคนละ500หรือ600เราก็ไม่ทราบอันนั้
1: ผ
0: นเด
1: ม
0: ี๋ย
1: ว
0: ว
1: ่
0: ค
1: า
0: ่อย
1: น่
0: ม
1: า
0: าด
1: จ
0: ู
1: ะเป็
0: ก
1: น
0: ัน
1: ห้าสิบห้าสิบ
0: ดิฉันก็คิดเหมือนกันน่าจะเป็น50/50เหมือนกัน
1: อืม
0: รัฐบาลก็พอด
1: เ
0: ี
1: พราะว่าถ้าเกิด60-40ใช้ได้เดือนหนึ่งถ้าเกิดเป็น50-50อาจจะใช้เดือน2 วัน
0: ในเดือน2 วัน
1: สองวันสามวัน
0: ถูกต้องถูกของคุณฉันก็คิดเหมือนกันว่าตอน50/50ทำไมฉันใช้ได้นานไอ้60/40เนี่ยแป๊บเดียวหมด
1: เอออ่ะก็เดี๋ยวดูกันเรื่องว่าหมอคังดำไหมมีอะไรไหม
0: ปลา
1: น่า
0: หม
1: สน
0: อ
1: ใจ
0: ค
1: ไหม
0: ังดำอันนี้ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ภาคอีสานที่
1: มัน
0: น่าก
1: ร
0: เ
1: ะ
0: ป็น
1: จ
0: ห
1: าย
0: ่ว
1: ไ
0: ง
1: ปใช่ไหม
0: มันก
1: อ
0: ระ
1: ื
0: จ
1: ม
0: ายไปไกลแล้วอ่ะแล้วทีนี้ซีพีเหมือนกับว่าเมื่อวานมีคดีด้วยแต่ว่ากระทรวงเกษตรนี่ของบ70 ล้านเพื่อจะแก้ปัญหาปลาหมอคังดำโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวจะเอาไปทำป่นทำเป็นอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเห็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจออกมาพูดถึงความคืบหน้า ตอนนี้ค่ะเรื่องนี้ต้องเร่งแก้นะคะคือมันนะกินได้ไหมกินได้มันไม่ได้ว่ากินไม่ได้แต่ว่ามันเป็นปลาที่ไปทําลายระบบนิเวศของสัตว์ในแม่น้ำนี้ไงความเสียหายทางเศรษฐกิจมันจะค่อนข้าง
1: ค
0: เ
1: ื
0: ย
1: ออ
0: ะ
1: เขาก็
0: หน่
1: ย
0: อ
1: ั
0: ย
1: งไม่ระบุว่า CPF เนี่ยผิดนะ
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: เขา
0: ค
1: ย
0: ด
1: ัง
0: ี
1: ไม่
0: ที
1: ได
0: ่
1: ้
0: ออ
1: ร
0: ก
1: ะบ
0: ม
1: ุ
0: า
1: อันนี้คือต้องให้ความยุติธรรมกับบริษัทใหญ่ด้วยแต่ผมจะบอกให้ไหมว่าการหาพืชพันธุ์ใหม่ๆการหาสัตว์ใหม่ๆเพื่อมาเพาะเลี้ยงแล้วเอามาบริโภคเป็นอาหารเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคุณเคยเห็นควายไทยตัวสูง180ไหมผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นควายตัวเราสูง180มันพัฒนาสายพันธุ์จนตัวมันเป็นยักษ์ใหญ่ไปเลยแล้วก็พ
0: ค่ะ
1: ละกำลังมากแต่ผมว่าน่าจะเป็นควายโชว์นะไม่ได้ควายเอามาไถนงไถนาแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้นิยมเอาควายมาไถนาใช่ไหม
0: ใ
1: ส
0: ช
1: ่ว
0: ่
1: นใหญ่ก็เป็นควายคูโบต้ามากกว่าแล้วก็การพัฒนาแบบเนี้ยอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะแต่เราไม่รู้สึกนะปลาดอลลี่
0: อ๋อ
1: รู้
0: ที
1: จ
0: ่
1: ัก
0: เร
1: ป
0: า
1: ลาดอล
0: กิ
1: ล
0: น
1: ี่ไหม
0: ใช่เวลาไป
1: ค
0: กินน
1: ไ
0: ห
1: ป
0: มู
1: ก
0: ก
1: ิ
0: ร
1: น
0: ะท
1: ต
0: ะ
1: ้มยำทำแกงถูกๆเนี่ยเป็นปลาดอลลี่นะมันเป็นปลาเนื้อมันขาวแล้วก็มีโอเมก้าทีสูงเอามาใช้ชดเชยแทนพวกปลากองปลาเก๋าได้รสชาติดีใช่ไหมก็ปลาเก๋าเกี้ยกินกินหม้อหนึ่งก็มี250 350อ่ะปลาเก๋าอ่ะ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: จะเห็
0: แพ
1: นเนื
0: ง
1: ้อปลาเก๋าไม่กี่ชิ้นหรอกแต่ถ้าเกิดพี่กินปลาต้มยำปลาดอลลี่มันก็150ก็บริโภคได้แล้วใช่ป่ะ
0: ได้กินเนื้อหนังกินกิน
1: อันน
0: ป
1: ี้
0: ลาได
1: ม
0: ้
1: ผ
0: เต็
1: ม
0: ม
1: ย
0: เต
1: ก
0: ็
1: ตั
0: ม
1: วอย่างให้ฟังแต่นี้อาหารมันก็จะมีหลายชนิดคุณเคยกินแฮมเบอร์เกอร์ไหมที่เป็นปลาเนื้อปลาเป็นสี่เหลี่ยมเลยปลาโคตรพ่อโคตรแม่แม่งออกมาเป็นสี่เหลี่ยมคุณคิดดูแล้วกัน คือเวลาเขาทำอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณผลิตปลามาใช่ไหมแล้วคุณตัดหัวตัดหางตัดท้องตัดตัวเนี่ยคุณได้ก้อนสี่เหลี่ยมขนาดเนี่ยแล้วไม่มีก้างอ่ะมันเข้าโรงงานอุตสาหกรรมคุณไปทําแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นปลาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ววางบนแฮมเบอร์เกอร์ได้พอดีไม่มีและไม่มีก้างคุณไปทําเป็นสเต็กปลาก้อนสี่เหลี่ยมได้พอดีแล้วก็เอาไปขายได้โดยที่ไม่มีก้างบางคนกินไม่กินกินปลาเพราะไม่กินปลาเพราะมันมีก้างแต่ถ้าเกิดปลามันไม่มีก้างก็คือเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ปกติเนี่ยแหละแล้วก็แถมไขมันต่ำถูกป่ะ
0: ใช่ค
1: มั
0: ่
1: น
0: ะ
1: ก็ราคาสูงอันนี้ผมเคยคุยกับคนที่เขาทำงานบริษัทใหญ่ๆเขาบอกว่าไอ้ปลาสี่เหลี่ยมที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันมาจากปลาหมอทะเลและไซส์มันตัดซ้ายตัดขวาเนี่ยก็คือด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยมันพอดีตัวพอดีเอามาทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ได้ผมว่าไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยมันก็ไม่แคล้วไอ้พวกนี้แหละคือมันกะว่าเลี้ยงแล้วตัวใหญ่พอแล้วก็ตัดแล้วก็ราคาถูกอดอึดทนตายยากพอมันหลุดเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมันก็กลายเป็นอึดทนตายยากเพราะพันธุ์เร็วเป็นเอเลี่ยนสเปชีที่เกิดขึ้นนึกออกไหม
0: นึกออกค่ะ
1: มันก็กลายเป็นประเด็นตรงนี้แหละถามว่าการวิวัฒนาการการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกับอาหารใหม่ๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะไอ้อะไรแทงเบดอะไอ้ที่มันเป็นทําจากพืชอะแล้วรสชาติมันเหมือนเนื้อวัวใช่ไหมเมื่อก่อนใครจะไปคิดคุณกินแต่โปรตีนเกษตรตอนหลังมันเหนือโปรตีนเกษตรมันก็พัฒนาไปอีกระบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนพัฒนานะเราก็ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายนะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะใครแตะเรื่องปลาหมอคางดำนะ CPF เขาเดือดดาลมากเขาต้องโวยวายมาก่อนว่ามูลค่าถ้าเกิดชดใช้หรือเสียหายเนี่ยผมว่าเป็นพันล้านนะ
0: ค่ะเยอะ
1: เป็
0: ม
1: น
0: า
1: พ
0: ก
1: ันล้านและตัว CP ใหญ่เองเนี่ยก็มีหลายๆโครงการที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินก็มีปัญหาถูกปะ
0: ของ CPF เหมือนกัน
1: ก็ CP เหมือนกันถ้าเกิดมองว่าเป็น CP นะก็เป็น CP เหมือนกันถูกปะและโครงการใหญ่ๆของรถไฟแถวบางนาอันนี้ของ CP ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ของ CP เหมือนกันนะ
0: ถูก
1: ยกเว้นไอคอนสยามเนี่ยดีแต่ไอคอนสยามช่วงหลังคนก็ท้อนะเวลาไปรถติดวินาศสันตโล ไปแล้วก็
0: ร
1: ห
0: ถ
1: มด
0: ติด
1: แรง
0: มากรถติดมากตรงนั้นทําไมรถติดมากยกเว้นไปรถไฟฟ้าได้สบายใจกว่าเนาะข้ามเรื
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ไปอีกฝั่งอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวดูว่าจะแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยก็ได้เอามาทําเป็นอาหารสัตว์ก็ได้
0: อย่าไปทําเป็นปลากระป๋องบางทีอ่ะ
1: ไม่มันก็กินได้มันไม่ได้กิ
0: ม
1: น
0: ัน
1: ไม่
0: กิน
1: ได้
0: ได้แต่คุณอ่ะผิดไงหลักการปลามะเขือเร็วแต่ข้างในเป็นปลาหมอคางดําที่เป็
1: อ
0: น
1: ่า
0: ประ
1: นั
0: เ
1: ่
0: ด
1: น
0: ็นอย
1: ค
0: ู
1: ุ
0: ่
1: ณ
0: น
1: อย่
0: ะ
1: าไปแอบอ้างดิคุณก็บอกว่าเป็นปลากระป๋องปลาหมอค
0: ม
1: าง
0: า
1: ดำเอามาทําเป็น
0: หมอ
1: กระ
0: คา
1: ป
0: ง
1: ๋อ
0: ด
1: ง
0: ำคุณเขียนไปเลยปลากระป๋องปลาหมอคางดำไม่ผิดแน่
1: อัน น
0: อ
1: นี้
0: น
1: ก็เรียกให้ตรงปกทําให้มันตรงปกจบ
0: ใช่
1: จะได้ไม่ต้องเกิดความกังวลใช่ไหมเออขนาดไอ้นั่นน่ะปลาเทศบาลยังกินได้เลยอันนี้คือบทเรียนของการเอาปลาสวยงามมา
0: ปลา
1: แล
0: เ
1: ้
0: ท
1: วก็
0: ศบา
1: ใ
0: ล
1: ห้
0: ค่ะ
1: มันเป็นปลาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเสียในตู้ปลาใช่ป่ะ
0: ใช่
1: สุดท้
0: ค
1: าย
0: ่ะ
1: มันเล็ดลอดออกไปมันกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแล้วปัญหานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศสหรัฐอเมริกาผมเคยดูสารคดีอ่ะมันมีปัญหาเรื่องปลาจีนปลา
0: ปลา
1: จีน
0: จ
1: ปล
0: ี
1: าใน
0: นเหรอ
1: ปลาจีนปลาสกคือปลาจีนปลาในที่มันมีหนวดเล็กๆอ่ะเออมันไปแพร่ระบาดที่เมืองที่อเมริกานะ
0: ค่ะ
1: กลายเป็นประเด็นเหมือนกันเออของเรานี่ไม่ว่าปลาอะไรก็ตามนะกินหมดอ่ะขนาดตั๊กแตนยังกินได้เลยแต่ฝรั่งที่มันไม่กินไงใช่ไหมเออ
0: ไอ้
1: ม
0: ศ
1: ัน
0: ัก ต
1: ร
0: รู
1: เลย
0: พื
1: ทํ
0: ช
1: าให
0: บ
1: ้
0: ้านเราอ่ะกินหมดอ่ะเนาะไอ้ที่เป็นศัต
1: เอ
0: รู
1: อ
0: พืชอ่ะตั๊กแ
1: ไ
0: ต
1: อ้
0: นอย่างที่คุณพูดอ่ะก็กิน
1: เอ
0: ออ ร่อยเลยแหละแพงด้วย
1: แต่นี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงทําเป็นเกษตรแล้วใช่ไหมเอ
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ไอ้หอยเชอรี่ยังกินได้เลยใช่ป่ะ
0: ใช่อันนั้นก็เป็นศัตรูพืช
1: เออ
0: หอยเชอรี่บ้านเราก็มาทำตำปงตำป่าอะไรของ
1: เอ
0: ว่า
1: อ
0: กันไป
1: เออมันก็อย่างเงี้ยก็คือกินถ้ากินมันก็ช่วยลดปริมาณได้แต่ถ้าไม่กินเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องร่วมความรับผิดชอบหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงป่าเลี้ยงสัตว์ป่าสวยงามเรื่องของเอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยอืมอะไรนะไอ้นั่นเนี่ยไอ้กิ้งก่าอะไรอ่ะกิ้งก่าสวยๆอ่ะกิ้งก่าที่เมืองไทยไม่มีอ่ะมันก็หลุดรอดออกมาเดี๋ยวนี้เพราะนั้นผมยังเจอตัวเลยแถวบ้านผมกิ้งก่า
0: คือก็บ้านเราอย่าเห็นนะเขากินด้วยนะทางภาคอีสานใช่ไหมเขากินอะไรอ่ะไม่
1: ก
0: ใช
1: ระ
0: ่
1: ป
0: กิ
1: อ
0: ้
1: ง
0: งก่
1: กรา ะปอม
0: อ๋อ
1: กระปอ
0: ค
1: ง
0: ล้ายๆตัวคล้ายๆกันนั่น
1: อ
0: แห
1: ื
0: ละ
1: มอ่ะมีอะไรอีกไหม
0: ไม่มีพอละจบเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีนักวิเคราะห์เข้ามาคุยเรื่องต
1: เอ
0: ล
1: อ
0: าดหุ้น
1: ตอนนี้เดี๋ยวผมเตือนอันนิดนึงตอนแรกที่เกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญกับซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยคือตอนนี้รัฐบาลเขาไม่ได้นิ่งดูดายนะเขาทำทุกวิถีทางเพื่อจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับรัฐบาลนะเพราะพอดีผมชุดนี้ผมเคยเข้าไปนั่งสัมผัสด้วยเลยรู้ออกก็เตรียมพร้อมหมดแต่เวลามันเกิดเหตุการณ์จริงอ่ะสิริรัตน์มันมั่วโคตรของโคตรมั่ว
0: โคตรของโคตรมั่วเลยขนาด
1: ย
0: น
1: ก
0: ั้
1: ต
0: น
1: ัวอย่างนะง่ายๆนะสมมติว่าคุณต้องการไก่สดเอามาทำกับข้าวคุณโทรไปสั่งปุ๊บเดี๋ยวบริษัทนู้นบริจาคบริษัทนี้บริจาคไก่สดมาแต่ไม่มีตู้เย็นมันอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็เน่านะไก่ของสดอ่ะมันลงจากรถมาเนี่ยมันเย็นนะ
0: ค่ะ
1: แต่พอมันมาอยู่ตรงพื้นมันไม่เย็นนะถ้าคุณไม่มีตู้เย็นมันก็เน่านะอันเนี้ยมันก็มีเน่าไปเยอะนะถือว่ามั่วไหม
0: มั่ว
1: เออมันประสานงานกันแล้วก็จะตั้งโรงทานแล้วก็จะทํากับข้าวก็เดี๋ยวนี้เขาไม่แจกข้าวให้กับประชาชนเพราะว่าต้องไปหุงกินต้องไปหรือเขาจะทําเป็นแบบเป็นโรงทานแล้วก็แจกเป็นข้าวกล่องมันง่ายกว่าแล้วก็กิน2 มื้อ 3 มื้อก็รับไปวันนี้เวลาต้องการของสดไข่ไก่มันยังเก็บได้ไหวหลายวันนะถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นไก่สดหมูสดเนื้อสดเนี่ยบางทีมันเก็บได้ไม่หลายวันไม่นั้นมันก็จะเสียเพราะนั้นเวลาทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีประสานงานขอความช่วยเหลือจากบริษัทนู้นบริษัทนี้โอ้ส่งกันมาเต็มเลยที่ไหนไ
0: ค
1: ด้
0: ่ะ
1: ไม่มีตู้เย็น มันก็เน่าใช่ไหมคือทํากินได้ก็ในระยะหนึ่งแต่พอนานวันปุ๊บมันเสียไงมันไม่ได้มันเก็บมันได้ไม่นานอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีหน่วยพยาบาลลงไปช่วยเหลือสาธารณสุขเยอะหมดเลยแต่ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยฟอกไตอ่ะสิริรัตน์โรงพยาบาลถูกน้ําท่วมคุณจะไปฟอกไตที่ไหน
0: ก็ไม่มี
1: ก็ไม่มี
0: ใช่
1: แล้วตอนน้ําท่วมที่น่านก็มีผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตเยอะถูกป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอออ
0: ันนั้
1: เน
0: น
1: ี่
0: เป
1: ย
0: ็นเคสที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะท
1: ค
0: ี่
1: ือมัน
0: การย้าย
1: ขาดการช่วยเหลือขาดการประสานงานเนี่ยคือทุกอย่างดีหมดนะไอ้นู่นมีช่วยเหลือมีน้ํามีอะไรและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องไปบริจาคน้ําเพราะว่าคุณบริจาคน้ําเนี่ยจากประสบการณ์ผมเห็นนะรถคันเนี่ย20,000-30,000นะขนน้ําไปเต็มคันรถไอ้หกล้อทึบสีรัตเคยเห็นไอ้หกล้อคันใหญ่ทึ
0: เ
1: บ
0: ค
1: ๆไ
0: ย
1: หม
0: เห็นเคยเห็น
1: ไอ้
0: อื
1: นั้
0: ม
1: นเนี่ยขนน้ําอ่ะลงไปหาดใหญ่อ่ะเสียค่าขนน้ําหลายหมื่นเลยนะ
0: อื
1: บ
0: ม
1: อกตอนนี้ไม่รับน้ําแล้วไม่ต้องส่งมา
0: อืม
1: เอาตังค์มาแล้วเดี๋ยวไปซื้อใกล้ๆหาดใหญ่เอาขนง่ายกว่าเยอะไก่หมูเหมือนกันคือไม่ต้องส่งมาเพราะว่าส่งมาปุ๊บมันต้องเอารถเย็นขนลงไปเหตุการณ์ในพื้นที่เพราะนั้นคุณให้ตังค์มาหรือคุณให้ของแห้งมาแล้วก็ไปซื้อแถวนั้นแล้วก็ส่งไปง่ายกว่าระบบโลจิสติกเรามีปัญหาเพราะนั้นการทำแบบนี้ง่ายแล้วรถตู้นะบางทีของบางอย่างเนี่ยมันต้องใส่รถตู้ทึบสาเหตุที่ใส่รถตู้ทึบเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาน้ำท่วมฝนมันตก
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณเอาถุงเท้าแป้งผ้าอนามัยผ้าเช็ดตัวใส่รถหกล้อที่ไม่ได้เป็นตู้ทึบอ่ะหรือเป็นรถ10 ล้อหุ้มผ้าใบมันก็เปียกนะถูกไหม
0: ค่ะ
1: มันไปถึงทึบแทนจะใช้ได้เลยมันกลายเป็นขยะไงและคุณไม่ให้คนใช้เป็นขยะมันไม่ได้ไงใช่ไหม
0: อื
1: คุณ
0: ม
1: จะมานั่งซักแล้วตากใหม่มันก็กระไรอยู่นะแค่ขนของไปถึงมือประชาชนก็เหนื่อยใช่ไหมมันก็เป็นต้องเป็นรถตู้6 ล้อทึบ
0: ใช
1: น
0: ่
1: อันนี้ก็หลายตังค์อันนี้ก็
0: ค
1: ค
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าใช้จ่ายในการเดินทางก็หลายตังค์อันเนี้ย
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ือพวกนี้มันไม่มีใครมานั่งแบบเจรนายให้มันดีงามให้มันเรียบร้อยอ่ะทุกคนอิลุงตุงตุงตุงนางทุกคนพร้อมบริจาคแต่วิธีปฏิบัติมันไปไม่ได้
0: อืม
1: เออมันก็จะมั่วอยู่มัน6-7 วันนะ
0: ค่ะ
1: อย่างตอนนั้นที่ศรีสะเกษที่เราเกิดปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอ่ะ
0: อืม
1: มันมั่วอยู่มัน6-7 วันนะและหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นแต่เรากําลังคิดว่าก่อนเกิดเหตุการณ์มันไม่ควรจะมั่วไงทุกอย่างมันน่าจะลงตัวตั้งแต่ต้นใช่ไหมก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากการเกิดเหตุการณ์
0: ค่ะ
1: อย่างตอนเนี้ยเอามาเลยตรงไหนน้ำจะท่วมบอกมาเลยรัฐบาลจะได้รู้ว่าอ๋อมี20 จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วม180 อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมและในน้ำท่วมเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่บอกมาใช่ไหม
0: อืม
1: แล้วก็มีตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อจะดูมันไม่ได้ท่วมพร้อมกันแต่อย่าลืมนะถ้าภาคเหนือท่วมใต้ท่วมด้วย
0: อืมใช่ส่วนใหญ่จะใต้จะไปช่วงปลายปี
1: น้
0: น
1: ำ
0: ะ
1: จะไ
0: ค
1: หละ ลงมา
0: ค
1: น้
0: ่ะ
1: ำจะไหลที่สูงลงมาหาที่ต่ำใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: จบหมดเวลาแล้วเหรอ
0: หมดแล้วค่ะเพราะว่าต้องพักเบรกแล้วเดี๋ยวมีสารค
1: อ๋อ
0: ด
1: เ
0: ี
1: หรอ
0: ไ
1: โ
0: ด
1: อ
0: ้
1: เค
0: ค่ะวันนี้ขอบค
1: ง
0: ุ
1: ั้
0: ณ
1: นค
0: ค
1: ุย
0: ่ะ
1: แค่นี้แล้วคุณยังไม่หายหวัดอีกเนี่ย
0: ยังเลย
1: ไ
0: เ
1: ป
0: ป็น
1: หาน ห
0: าม
1: อ
0: น
1: ได้แล้วว
0: ันนี้ขอบคุณนะคะคุณบันกิจ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
7: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
10: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
11: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
7: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอล์
14: คุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกลีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
17: หายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักวิชาการด้านต่างประเทศระบุการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกจะเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นักวิชาการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเห็นว่าการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธี
6: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเนื่องจากประเทศไทยได้ยกเลิก MOU ปี 2544 หากสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นธรรมและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยมีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิพาทระหว่างนี้คณะกรรมการประนอม5คนจะรับฟังค่อยแถลงและนำหลักฐานจากทั้ง2ฝ่ายไปพิจารณาคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนจะทำข้อเสนอแนะให้ทั้งไทยและกัมพูชานำไปปฏิบัติและแม้ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีน้ำหนักและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้เชื่อว่าคณะกรรมการประนอมจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
1: หอการค้าไทยยกระดับกลไกการลงทุนมุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันผลักดัน SME ร่วมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหอการค้าไทยจีนสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

0: หาวัตถุดิบสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เข้าไปมีบทบาทร่วมออกแบบวิจัยพัฒนาและขยายตลาดกับบริษัทจีนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมย้ำจุดยืนในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมความพร้อมฟื้นฟูการค้าชายแดนด่านสิงขรหลังสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาคลี่คลาย
2: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและเมียนมาสามารถกลับมาค้าขายมีรายได้นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผ่านมาการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ปัจจุบันคลี่คลายลงแล้วนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเตรียมความพร้อมลานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาระบบการทำหนังสือผ่านแดนระบบการตรวจอนุญาตสินค้านำเข้าส่งออกซึ่งจากการรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่รวมถึงอาคารพรมแดนสิงขรซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยหากสถานการณ์การค้าชายแดนด่านสิงขรกลับมาเป็นปกติจะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้านับพันล้านบาทต่อปีสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกา10นาทีค่ะเรามาติดตามดูแนวโน้มของตลาดหุ้นวันนี้กันหน่อยนะคะวันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะมาดูในภาพรวมเพราะว่าตลาดเนี่ยเปิดมาล่าสุดเนี่ยเป็นลบนะคะลบไปประมาณ10จุดในเวลานี้นะคะจะได้ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณปั่นณัชพลแพรศรีเจริญนะคะนักกลยุทธ์จากบล.หยวนต้านะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะคุณปั่นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาดูกันหน่อยค่ะวันนี้เห็นดัชนีตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเองนะคะที่แวบๆเห็นของตลาดเอเชียนะคะก็มีบวกมีลบสลับกันไปแต่บ้านเรานี่คือลงไป10จุดนะเวลานี้คุณปั๋นจากสาเหตุอะไรดูจากปัจจัยลบที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ตลาดหุ้นลบเป็นลบหรือว่าเป็นเพราะเดลต้าตัวเดียวหรือเปล่าที่กดดันอยู่ในขณะนี้หรือยังไงคะ
2: ครับจริงๆแล้วหลักๆเลยที่ตลาดลบมาค่อนข้างแดงวันนี้ครับก็มาจากตัวของเดลต้านี่แหละเพราะว่าตัวของเดลต้าที่ปรับตัวลดลงประมาณ10กว่าบาทเนี่ยครับมันก็มีผลต่อดัชนีประมาณสัก10กว่าจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดัชนีปรับลดแค่10จุดนั่นหมายความว่าตัวอื่นเองเนี่ยมันสามารถชดเชยผลจากการที่เดลต้าลดลงได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราตัดเดลต้าออกเนี่ยตลาดไทยวันนี้ก็ถือว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างโอเคเลยก็บวกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วภาพรวมของตลาดถ้าดูวันนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูเซนติเมนต์คร่าวๆครับถ้าไม่นับตัวเดลต้าเนี่ยเซนติเมนต์ถือว่าออกมาค่อนข้างเป็นเชิงบวกมากกว่านะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราก็เริ่มมีความชัดเจนในฝั่งของกรณีตัวของหัวสบอแล้วว่ากกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ยกี่รายนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วภาพรวมที่ออกมาเนี่ยเราก็ยังมองเป็นค่อนข้างนิวทรัลถึงโพซิทีฟด้วยซ้ำเพราะว่าจำนวนสว.ที่ถูกส่งฟ้องเนี่ยประมาณสัก26รายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับจำนวนสว.ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เองเรื่องของการผ่านกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะยังทำได้อยู่นะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงนั้นส่วนในประเด็นอื่นๆเองเนี่ยสิ่งที่อาจจะมาทำให้ตลาดอาจจะเริ่มมีความกังวลได้อีกสักครั้งหนึ่งเลยก็คือตัวของบอนด์ยิลด์ฝั่งสหรัฐนะครับเพราะฝั่งสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วบอนด์ยิลด์ตอนนี้ขึ้นมาแตะ 5% แล้วก็ถือว่าเป็นระดับที่หลายๆท่านก็น่าจะเริ่มกลับมากังวลไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูด้วยว่าเฟดจะมีการออกมาพูดยังไงบ้างหลังจากการประชุมในช่วงประมาณสักวันคืนวันพุธนี้นะครับซึ่งการปรับเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งของสหรัฐเองตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปกับการที่เฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณ25 เบสิสพอยต์นะครับตอนนั้นให้น้ำหนักไปประมาณสัก 90% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตื่นขึ้นมาวันพฤหัสแล้วมีข่าวว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ได้ต้องตกใจอะไรแล้วนะครับไม่ได้เหมือนภาพในช่วงนัก2สัปดาห์ก่อนที่เรายังไม่รู้ว่าเฟดจะเลือกทิศทางไหนกันแน่นะครับแต่ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างชัวร์ละว่าน่าจะขึ้นแน่ๆนะครับในรอบนี้
1: ถ้าขึ้นนี่ก็คือจะมีผลมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองหลายคนคิดว่าน่าจะทำให้ทองตกหรือยังไงคะอันนี้น่าเป็นห่วงมากคือในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวไหนมากที่สุด
2: จริงๆแล้วถ้าขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คิดว่าคือน่าจะไม่ได้ส่งผลอะไรที่มีในแง่สำคัญมากนักก็คืออย่างโตของทองเนี่ยอาจจะมีซอฟต์ลงมาบ้างเพราะว่าพอดอลลาร์ขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์มันก็จะแข็งก็เลยทำให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงเล็กนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่ามันจะเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเลยไหมเนี่ยจริงๆแล้วด้วยความที่ตลาดเนี่ยมองไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ด้วยความที่ตลาดอะ price in เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยไปประมาณสัก 90% แล้วคือถ้าทองย่อมาเนี่ยก็ย่อลงมาได้ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการสะสมระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังถือได้อยู่เพราะจริงๆแล้วถ้าดูภาพรวมเนี่ยในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐเองก็ถ้าดูในแง่ของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับไม่ต้องเทียบไทยบาทเนี่ยทางฝั่งดอลลาร์อินเด็กซ์ยังมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสอ่อนได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วดูฝั่งภูมิภาคอื่นๆเองอย่างเช่น EU เนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ยนำไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งสหรัฐเนี่ยหลังจากนี้ยังมีเรื่องของตัวพรบเงินกู้เพิ่มเติมด้วยในฝั่งของที่เป็น Defense Act นะครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้มีการประชุมครม.มีประเด็นไหนที่คุณปั่นมองว่าน่าสนใจบ้างไหมคะที่จะมีผลต่อตลาดหลายตัว
2: จริงๆสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาพรวมของฝั่ง การประชุมสภาเนี่ยจริงๆแล้วมีปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันที่โผล่ขึ้นมานะครับว่าอย่างตัวของไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นโครงการภาคต่อเฟส2เนี่ย
1: ค่ะ
2: มีข่าวว่าทางคุณพระดอนเนี่ยก็เปิดเผยมาว่าทางฝั่งของคุณอนุทินเนี่ยก็เห็นชอบในหลักการแล้วนะครับก็คิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเดินหน้าต่อได้แล้วก็น่าจะมีการเปิดให้ทางฝั่งครม.เสนอครม.เนี่ยในช่วงภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะคิดว่างบเนี่ยกว่าจะลงมาก็ไม่น่าจะทันเดือน10อาจจะเว้นไปสักเดือนหนึ่งก่อนแต่ว่าการที่มันมีเฟส2เนี่ยมันก็ช่วยหนุนภาพของการบริโภคโดยรวมได้แหละเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นกลุ่มน่าจะช่วยหนุนพวกกลุ่มที่มันเป็น domestic play ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของพวกเงินกู้200,000 ล้านส่วนแรกเนี่ยก็ยังเหลือประมาณสัก40,000 ถึง 50,000 ล้านเพราะฉะนั้นอ่ะตัวของเม็ดเงินตรงนั้นแหละน่าจะเอามาถูกใช้ในตัวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้นะครับก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะหนุนพวกกลุ่มเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ระบบการบริโภคในประเทศนะครับ
1: ค่ะนะคะถ้าฉะนั้นเราดูปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รอผลของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่จะออกมาในเช้าเมื่อวันจันทร์วันพฤหัสบดีเหล่านี้วันนี้มองว่ากลยุทธ์การลงทุนต้องไปทางไหนดีคะระหว่างที่เรารออยู
2: ่ครับจริงๆแล้วถ้าดูเป็นรายตัวเลยเนี่ยผมเริ่มเห็นในฝั่งของหุ้นกลุ่มเทคที่เป็น DR ของบ้านเราครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวมาบ้างแหละคือเมื่อคืนเนี่ยทางฝั่งเทคสหรัฐเนี่ยตัวที่เป็น Tech AI Infrastructure พักตัวมาค่อนข้างแรงเลยครับหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของ Anthropic รวมถึง OpenAI มาพูดถึงการที่หลังจากนี้จะชะลอการพัฒนาโมเดลตัวที่เก่งที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยมีหลายๆฝ่ายออกมาพูดกันมากขึ้นว่าโอเคถ้าใครอยากจะชะลอก็อาจจะใช้ชะลอไปนะครับแต่ว่าทางฝั่งของจีนหรือว่าฝั่งของเยอรมันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับประเด็นตรงนั้นเพราะคิดว่าถ้าชะลอไปตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าอาจจะมีการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคตทางฝั่งของคุณทรัมป์แล้วก็คุณเจนซินหวงเนี่ยก็พูดออกมาในประเด็นคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการชะลอ AI ตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงกันอยู่แล้วน่าจะต้องรอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในกรณีที่มันมีการชะลอเรื่องของการพัฒนา AI จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ารอบการลงทุนในแง่ของ AI มันจะจบนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้โมเดลไม่ได้พัฒนาแต่ว่าเรื่องของการเอาไปถูกใช้งานเนี่ยมันก็ทำให้พวกบริษัทต่างๆต้องมีการลงทุนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลงทุนที่มาเสริมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยชดเชยตัวของเม็ดเงินลงทุนด้านเทรนนิ่งอะไรต่างๆที่มันชะลอตัวลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคลงที่ชะลอตัวลงมาในวันนี้เพื่อคิดว่าก็เป็นจังหวะที่ใช้ในการทยอยสะสมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รอลุ้นกันคือตัวในระยะถัดไปเพราะว่างบไตรมาส3ที่จะออกมาเดือนประมาณตั้งแต่11เนี่ยก็คิดว่าน่าจะออกมาค่อนข้างโอเคเลย
1: ค่ะหมายถึงว่างบของไตรมาสที่3นะคะหมายถึงภาพรวมทั้งหมดน่าจะโอเค
2: ครับ
1: ทีนี้ถ้าเป็นรายตัวจริงๆอ่ะตัวไหนจะเด่นคะช่วงนี้แล้วก็มันเป็นปีงบประมาณด้วยเนาะเดือนกันยายนเนี่ย
2: ครับจริงๆถ้าดูงบประมาณรอบงบประมาณก่อนละกันนะครับคือรอบงบประมาณรอบนี้มี2กระทรวงที่ดูน่าสนใจนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยคือกระทรวงแรกเนี่ยเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับอีกกระทรวงนึงก็เป็นกระทรวงดีอีซึ่งสองอันเนี้ยได้รับงบเพิ่มทั้งคู่นะครับอันนึงประมาณสัก 10% อีกอันนึงประมาณสัก 30% แต่ว่าดีอีที่ขึ้นมา30เนี่ยมันขึ้นจากฐานที่ต่ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองจากงบประมาณโดยรวมที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปีก่อนการที่มันขึ้นตัวของประมาณมาได้เยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์หรือว่าหุ้นกลุ่มที่มันเป็นเครื่องมือการแพทย์แหละส่วนในฝั่งของ DE เองเนี่ยคิดว่าพวกเงินลงทุนในเกี่ยวกับฝั่งของระบบรวมถึงระบบคลาวด์ระบบ Cyber Security ต่างๆเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเก็งกำไรในตัวของหุ้นที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของงบไตรมาส3เองเนี่ยหุ้นที่เราคิดว่าดูดีเลยนะครับในช่วงของไตรมาส3เองเนี่ยคิดว่าในฝั่งของหุ้นกลุ่มเทคก็น่าจะยังเห็นภาพของการฟื้นตัวแบบคิวออนคิวได้ค่อนข้างชัดอยู่นะครับตลาดหุ้นไทยฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเองก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยคือตัวของAI การส่งมอบในแง่ของ AI ที่ปลอดอะไรต่างๆยังเติบโตได้ดีอยู่ทั้งในฝั่งของต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่มัน drive เรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้ในฝั่งของบริษัทอื่นๆเองเนี่ยก็คิดว่าโทนโดยรวมน่าจะออกมาค่อนข้างโอเคเช่นเดียวกันนะครับอย่างฝั่งของหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยคิดว่ากำไรในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแหละที่ลดลงเยือนๆนะครับอย่างตัวของคาราบาวเองเนี่ยคิดว่าไตรมาส3มีโอกาสกลับมาโต ได้เหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วเจอฐานต่ำจากตัวของกรณีกัมพูชาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโทนน่ะน่าจะดูโอเคขึ้นราคาหุ้นก็ย่อลงมาพอดีก็คิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ในจังหวะทยอยสะสมได้เพราะปีนี้พอมันมีเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันก็น่าจะทำให้มีการบริโภคเรื่องของเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนบ้างไหมคะหยวนต้าเชิญเลยค่ะ
2: ครับสำหรับปัจจุบันเองสถานการณ์ค่อนข้างมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับทั้งจากในฝั่งของ AI เองรวมถึงบอนด์ยิลด์แล้วก็แนวทางการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงทุนก็อาจจะไม่ได้ต้องรีบร้อนมากนักรอทยอยสะสมในช่วงที่เราเริ่มเห็นความชัดเจนจากประเด็นต่างๆน่าจะเป็นทางเลือกที่มีความปลอดภัยมากกว่านะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
2: ครับยินดีค
1: ส
2: รั
1: ว
2: บ
1: ัสดีค่ะอ่ะพูดคุยกับนักวิเคราะห์จากบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะคุณปัณณชพลแพรศรีเจริญค่ะวันนี้ก็คงจะต้องจับตาดูตัวเดลต้านะคะเพราะว่าเป็นตัวที่กดดันตลาดหุ้นอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามดูนะคะค่ำคืนนี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งผลเนี่ยจะทราบในเช้าของวันที่17นะคะของบ้านเราตามเวลาบ้านเรานะแล้วก็ติดตามดูนะคะบอนด์ยิลด์ที่มากดดันกันอยู่ในเวลานี้นะคะรวมไปถึงกระแสเงินทุนต่างชาติที่อาจจะยังคงอยู่ในทิศทางไหลออกนะคะติดตามดูอัตราดอกเบี้ยนะคะนโยบายจะเป็นขาขึ้นตอนนี้เหมือนว่าจะให้เป็นภาพขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนลงราคาน้ำมันเพราะว่าสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซกับทะเลแดงก็ยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวกเหล่านี้เราจะได้ไปต่อกันว่ามันจะมีผลต่อภาพรวมของราคาทองด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้เราจะได้ไปคุยกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำนะคะจากแวร์เอลจีค่ะวันนี้พร้อมแล้วนะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสุนิรัตน์ครับ
1: ค่ะดูเหมือนปัจจัยลบก็ค่อนข้างจะเยอะเหลือเกินนะคะในช่วงเวลานี้แล้วยังต้องรอคอยผลการประชุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ทราบผลกันในเช้าพฤหัสบดีในช่วงของการรอเนี่ยเรามองยังไงบ้างประเมินดูภาพของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก่อนเพราะดูเหมือนว่าเสียงจะไปทิศทางน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปซะแล้วเนี่ยค่ะคุณแชมป์เชิญค่ะ
3: ต้องบอกว่าเชื่อราวประมาณ 90% แล้วนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจำคืนวันพุธนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูเอฟเฟกต์กับตัวราคาทองจริงๆก็ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยตอบรับในเชิงลบมาแล้วประมาณ 90% ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆทองก็อาจจะลงต่ออีกไม่ลึกหรืออีกไม่มากนะครับในกรณีของการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ที่ระดับ 25% ครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้มองว่าถ้าไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงเหนือกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็อาจจะเห็นทองลงมาแล้วก็อาจจะสร้างฐานแล้วก็หยุดลงก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คือการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยเฟดอาจจะเปิดทางสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า25 basis point ทางนี้เนี่ยในการประชุมวันพุธนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐจะมีการเปิดเผยเปเปอร์ตัวหนึ่งที่เราเรียกกันว่า economic projection เปเปอร์ตัวนี้เนี่ยจะบอกถึงแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ตลอดทั้งปีครับแล้วก็คาดการทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าหรือปี2027จากเปเปอร์เดิมเนี่ยต้องบอกว่ามีการบ่งชี้นะครับว่าดอกเบี้ยในปี2026หรือปีนี้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่25 basis point และปีหน้าดอกเบี้ยจะมีการปรับลดลงมานะครับอยู่ระดับเดิมประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดกังวลครับเพราะว่าท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการแก้ตัว economic projection เป็นลักษณะของการขยับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ขึ้นแล้วก็ขยับอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าขึ้นด้วยนะครับถ้าเฟดเปิดทางหรือส่งสัญญาณว่าปีนี้จะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ย25 basis point แต่ขึ้นดอกเบี้ยเป็น50 basis point และปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยจะไม่ลงนะครับดอกเบี้ยอาจจะมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นจากรายงานหรือเปเปอร์ในครั้งที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ตลาดมองครับว่าภาพหรือเทรนดอกเบี้ยที่เป็นการขึ้นในช่วงสั้นในปี2026จะไม่ใช่การขึ้นรอบสั้นของดอกเบี้ยแล้ว แต่อาจจะเป็นการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบยาวนะครับปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันทองคำให้ลงลึกมากกว่าเดิมก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จับตานะครับมีกระแสการสู้กัน2ฝ่ายฝ่ายนึงก็บอกว่าเฟดคงไม่ทำแบบนั้นหรอกเพราะตอนนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์หรืออัตราดอกเบี้ยในตัวตลาดพันธบัตรระยะ10ปีเนี่ยมันพุ่งทะยานหรือมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 5% แล้วซึ่งระดับ 5% เนี่ยเป็นระดับบอนด์ยิลด์ที่อยู่ในขั้นวิกฤตนะถ้าบอนด์ยิลด์เกินกว่าระดับ 5% เหมือนกับบอนด์ยิลด์30ปีตอนนี้เนี่ย 5.4% นะครับหลายคนก็บอกว่าบอนด์ยิลด์30ปีเนี่ยขยับขึ้นเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์เกินกว่าที่กระทรวงการคลังสหรัฐจะจ่ายดอกเบี้ยไหวถ้าบอนด์ยิลด์10ปีเกินกว่า 5% ด้วยก็คือเกินกว่าที่กระทรวงการคลังจะจ่ายดอกเบี้ยไหวสถานะทางการคลังในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเห็นใจนะครับไม่ได้มีการแสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณในการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปมากนักประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการถกเถียงกันหรือการต่อสู้กันแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็คาดการออกกันเป็น2ทางครับฝ่ายนึงก็คาดการว่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ขึ้นต่อแล้วก็ดอกเบี้ยจะกลับไปลงเหมือนกับเปเปอร์ชุดเดิมแต่นักลงทุนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเฟดคงไม่แคร์หรอกก็คงไม่ได้สนใจกระทรวงการคลังยังไงก็ตามเฟดก็จะไปโฟกัสหรือสนใจที่เงินเฟ้อดังนั้นเนี่ยถ้าเงินเฟ้อจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อเฟดก็มีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำจับตาครับเพราะว่าถ้าเฟดไม่เกรงใจกระทรวงการคลังเลยแล้วก็ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับแนวโน้มของการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัวราคาทองคำก็อาจจะมากกว่าที่เห็นก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจึงเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะจะส่งผลต่อการพยากรณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและจะส่งผลต่อการพยากรณ์ราคาทองคำในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ด้วยครับ
1: ค่ะนะคะฉะนั้นก็คงจะเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะสำหรับในส่วนของราคาทองในสัปดาห์นี้นอกจากนั้นมีปัจจัยอื่นไหมคะคุณแชมป์ที่จะมีผลต่อราคาทองค่ะในสัปดาห์นี
3: ้ครับในสัปดาห์นี้นะครับยังมีการประชุมของธนาคารกลางขนาดใหญ่อีก2ธนาคารกลางธนาคารกลางแรกก็คือธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะครับจะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดีตลาดมองว่าการประชุมรอบนี้อังกฤษจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับแต่น่าจะส่งสัญญาณเปิดทางในการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในอนาคตนะครับประเด็นดังกล่าวก็น่าจะเป็นปัจจัยลบกดดันทองคำแต่ไม่มากนักเพราะว่าเงินเฟ้อในฝั่งอังกฤษยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมันแล้วก็ราคาพลังงานนะครับและยิ่งเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวด้วยราคาพลังงานจะมีการปรับตัวขึ้นเร็วแล้วก็แรงโดยเฉพาะในฝั่งอังกฤษในฝั่งสหภาพยุโรปใช้ในส่วนของน้ำมันแล้วก็พลังงานไฟฟ้าในการสร้างความอบอุ่นนะครับภาพของน้ำมันกำลังจะกลับไปเข้าสู่ช่วงขาขึ้นในช่วงฤดูหนาวเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนมองว่าเงินเฟ้อน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีแล้วก็บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆจะต้องออกมาขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นตามภาพของเงินเฟ้อที่น่าจะเร่งตัวขึ้นตามราคาน้ำมันสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้อังกฤษน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในรอบของเดือนตุลาคมขณะที่การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับตลาดเชื่ออยู่แล้วเกินกว่า 90% เลยว่าญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย25เบสิสพอยต์และมีแนวโน้มจะขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นต่อหลังจากเงินเยนมีการอ่อนค่ามากๆนะครับดังนั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่เคยติดลบหรือเคยต่ำกว่าประเทศอื่นๆญี่ปุ่นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ไล่เลี่ยหรืออยู่ในระดับเดียวกับตลาดโลกประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำใ ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นภาพของดอกเบี้ยทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นที่ยังคงเป็นโทนขาขึ้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังคงกระตุ้นบอนด์ยิลด์หรืออัตราดอกเบี้ยในตัวตลาดพันธบัตรก็เลยยังคงเป็นภาพของการกดให้ทองอาจจะขยับหรือขึ้นได้ไม่ไกลในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะนะคะก็คงจะต้องติดตามดูในภาพรวมทั้งหมดแต่ทีนี้เรามองภาพของทองระยะสั้นนี้ให้ไว้ยังไงคะแนวรับแนวต้านเอง
3: ครับระยะสั้นๆเนี่ยก่อนจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการแกว่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนักนะครับแล้วก็อาจจะไปลุ้นในส่วนของผลการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยราคาทองคำลงมาที่ระดับ 4,254 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับถือว่าเป็นการลงมาราวๆประมาณ150เหรียญจากยอดของวันศุกร์ในโซน 4,403 เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยการลงมาประมาณ100กว่าเหรียญประมาณ150เหรียญลงมาที่ 4,254 เนี่ยก็ถือว่ามีแรงเด้งกลับและก็การฟื้นตัวกลับของราคาได้ค่อนข้างดีนะครับYLG ก็เลยมองว่าถ้าจะซื้อต้องรอดูว่าราคาจะต้องไม่หลุดโลของวันนี้ก็คือ4,254เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถ้าราคาหลุดก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อระยะนี้เนี่ยทองเด้งกลับหรือรีบาวกลับอาจจะต้องดูว่าการรีบาวกลับมากน้อยแค่ไหนถ้าการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับเป็นไปอย่างจำกัดยังไม่มากนะก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการวนกลับลงมาย่ำฐานของราคาอีกรอบหนึ่ง 4,325 4,355 เป็นแนวต้านระยะสั้นที่ต้องจับตานักลงทุนที่ซื้อทองคำเอาไว้เมื่อวานแล้วกลัวว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะกลับมาเป็นลบแนะนำทยอยแบ่งขายหรือลดความเสี่ยงโดยการแบ่งขายทองคำออกมาบางส่วนนะครับคิดเป็นทองไทย 68,000 ถึง 68,450 บาทต่อบาททองถ้าไม่ได้ผ่านเนี่ยแบ่งขายบางส่วนก่อนถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะเข้าซื้ออีกรอบรอราคาอ่อนตัวลงมาแนวรับย่อยสำหรับคนที่ขายทองคำออกไปหมดแล้วแล้วไม่มีทองเลย 4,282 แล้วก็รับสำคัญ 4,254 67,400 66,900 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าเป็นโซนที่ยังพอที่จะเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาได้แต่ถ้าเกิดหลุดโลของเมื่อวาน 4,254 ไปรอดูใกล้ๆ 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือประมาณ 66,000 บาทต่อบาททองคำแนวรับระดับดังกล่าวยังมองว่าเป็นแนวรับสำคัญถ้าผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐออกมาเป็นลบจริงแล้วลบไม่มากโซน 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็ยังมีโอกาสที่จะรับอยู่แล้วก็ถ้าราคารับอยู่จริงก็อาจจะเห็นการหยุดลงหรือการสร้างฐานของตัวราคาก็เป็นได้เหมือนกันครับ
1: ได้ค่ะท้ายนี้มีอะไรฝากถึงในส่วนของนักเทรดทองหรือว่าในส่วนของนักลงทุนทองบ้างคะที่รอผลกันอยู่ในเวลานี้ค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าการประชุมของบรรดาธนาคารกลางสหรัฐและก็ธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางญี่ปุ่นยังยากต่อการคาดการณ์นะครับแต่แผนการลงทุนที่ดีจุดซื้อจุดขายจุดทำกำไรจุด stop loss หรือการบริหาร money management หรือบริหารเงินในพอร์ตถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนแต่ละคนแบกรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วบริหารพอร์ตมีการถือสัดส่วนทองคำต่อเงินสดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตามสัดส่วนที่พอร์ตการลงทุนของเรารับได้นะครับก็จะสามารถทำให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงจากผลการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆได้ถ้าเงินเย็นจริงไม่กลัวราคาลงมาจะทยอยเก็บทีละ 5% 10% สำหรับนักลงทุนที่เป็นเงินเย็นก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าระดับสูงสุดของทองคำรอบนี้คือ 5,600 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออน ราคาทองคำลงมาเยอะมากแล้วโซนระดับ 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยถือว่าไม่แพงถ้าเงินเยนยังสามารถเก็บได้แต่ถ้าเป็นพอร์ตเก็งกำไรระยะสั้นหรือสายเล่นซิ่งก็อาจจะต้องซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ YRG ให้เอาไว้ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะพูดคุยนะคะในมุมมองของYLG นะคะเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มราคาทองต้องจับตาดูนะคะตอนนี้ 90% แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าใครที่เป็นห่วงว่าที่ซื้อไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มันจะลงไปต่ำสมมติว่าเกิดว่านะเกิดว่าเขามีการปรับขึ้นจริงๆนะคะก็ไปรอดูที่42842854254ประมาณนี้นะคะฝากจับปตท.หน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องของนกกระซิบกับอาจารย์สุรชัยกัมพลนนท์วัฒน์จากมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะคุณอภินทร์ศรีสภางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอัตพลฤกษ์พิบูลนะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารหน่วยงานรัฐนะคะเป็นสักขีพยานค่ะในการเปิดนิทรรศการของกลุ่มปตท.นะคะในงาน Gas Tech 2026มีดร.คงกระพันธ์อินทรแจ้งค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.นายบัณฑิตธรรมประจำจิตนะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำทีมคณะผู้บริหารกลุ่มปตท.ให้การต้อนรับนะคะโดยปตท.ในฐานะเจ้าภาพหลักของงาน Gas Tech 2026ค่ะก็นำเสนอศักยภาพด้านพลังงานเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจพร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกนะคะระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ค่ะที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคกรุงเทพผู้บริหารกลุ่มปตท.ก็รับเชิญร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกในประเด็นสำคัญคือทั้งก๊าซธรรมชาติและ LNG ความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนสะท้อนถึงการยอมรับในองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของปตท.ในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกพร้อมตอกย้ำบทบาทในการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะดร.คงกระพันธ์อินทรแจ้งบอกว่าท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และบริบทการค้าโลกที่ยากต่อการคาดการณ์ปตท.ในบทบาททางรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนไทยจึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศควบคู่กับการรักษาการเติบโตของธุรกิจเพื่อดูแลผลตอบแทนของผู้ถึงหุ้นภายใต้หลักความสมดุลด้านพลังงาน3มิติค่ะ Energy Trilemma นะคะคือความมั่นคงด้านพลังงาน Securityราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และภาคธุรกิจแข่งขันได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีความยั่งยืนต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทางโดยก๊าซธรรมชาติ LNG ก็จะเป็น Destination Fuel นะคะที่จะมีบทบาทในระบบพลังงานระยะยาวค่ะมาช่วยเสริมความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าได้นะคะตอนนี้ปตท.ก็ให้ความสำคัญนะคะกับการกระจายแหล่งจัดหา LNG การบริหารพอร์ตสัญญาและเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเทคโนโลยี CCSพร้อมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมลดคาร์บอนรองรับการลงทุนและสนับสนุนเป้าหมายเนสซีโร่นะคะซึ่งเป็นของประเทศสำหรับงานนี้ก็เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้นำและผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลกเลยนะคะเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขยายเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดความร่วมมือกันกับความท้าทายด้านพลังงานโดยเฉพาะในอาเซียนที่มีเครือข่ายก๊าซธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติข้ามพรมแดนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐาน LNG ซึ่งก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาและแลกเปลี่ยนพลังงานเสริมความสามารถในการรับมือกับความผันผวนยกระดับความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคร่วมกันโดยผู้บริหารกลุ่มปตท.ก็ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกด้วยนะคะกลุ่มปตท.ก็มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ขยายการลงทุนในประเทศต่างๆรวม10ประเทศทั่วโลกเลยค่ะก๊าซธรรมชาติที่ปตท.สผ.ผลิตได้จากแหล่งในประเทศและประเทศข้างเคียงถูกส่งผ่านระบบท่อก๊าซธรรมชาติปตท.ทั้งทางบกและทะเลรวมกว่า 4,500 กิโลเมตรที่เชื่อมต่อกับ LNG Terminal ทั้ง2แห่งโดยบริษัท PTT LNG จำกัดหรือ PTT LNG ก็มีศักยภาพรองรับการนำเข้าจัดเก็บและก็แปรสภาพ LNG ให้เป็นก๊าซธรรมชาติถึง19ล้านตันต่อปีที่สามารถรักษาความพร้อมและ Reliability ในระดับ 100% เพื่อรองรับการจัดหาส่งมอบพลังงานให้แก่ภาคไฟฟ้าอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงสนับสนุนศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและการค้า LNG ของภูมิภาคค่ะธุรกิจการค้าระหว่างประเทศป ปตท.ก็ดำเนินธุรกิจการค้าสากลเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการขยายเครือข่ายการค้าในต่างประเทศที่เข้มแข็งมีสำนักงานกระจายอยู่กว่า6แห่งนะคะในจุดยุทธศาสตร์หลักครอบคลุมเครือข่ายการค้ากว่า80ประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแสวงหาโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในด้านตลาดสากลของกลุ่มปตท.พร้อมต่อยอดศักยภาพสู่การเป็นผู้เล่นในธุรกิจ LNG ระดับโลกนะคะเร่งขยาย LNG Portfolio Volume สู่เป้าหมาย 3.7 ล้านตันในปี69ขยายเป็น10ล้านตันในปี73และ15ล้านตันในภายในปี78นอกเหนือจากการจัดหา LNG ผ่านสัญญาระยะยาวของปตท.เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศปริมาณรวม 6.2 ล้านตันต่อปีโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติโครงการอาทิตย์ซึ่งสามารถดักจับและอัดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด1ล้านตันต่อปีก็มีความสำคัญในโครงการ CCS แรกของไทยโดยปตท.สผ.ประกาศตัดสินใจขั้นสุดท้ายไปเมื่อปี68เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะคะและเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาโครงการ CCS ในพื้นที่อื่นๆปตท.ยังได้มีการพัฒนาโครงการนะคะIndustrial Spark หรือว่า I Spark ก็คือแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้วยนะคะแล้วก็มีการบูรณาการโครงการพลังงานสะอาดลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ที่ระยองค่ะให้เกิดเป็นระบบนิเวศ Ecosystem นะคะเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำมุ่งต่อยอดและสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจและปตท.ก็เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะรวมไปถึงพัฒนา Total Solution for Industrial Sustainability นะคะ Solution ที่ผสานเทคโนโลยี IoT Data Science นะคะและ AI เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Smart Energy Management เพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยคาร์บอนสนับสนุนบทบาทก๊าซธรรมชาติในฐานะ destination fuel นะคะเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคไปสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับมิสเตอร์แบงเกอร์ค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
9: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
14: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
1: มากันต่อนะคะ 10:44 นาทีต้อนรับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์จากมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับน้องแต่ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: อาจารย์คุยเรื่องของโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตาในการดูทีวีกันในโซเชียลกันมาบ้างนะคะเพราะรัฐบาลก็จะเดินหน้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะอาจารย์เนาะมาดูกันหน่อยว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าจะต้องการผู้ประกอบการที่หมุนเวียนหรือขยายกิจการจะได้เลือกวงเงินด้วยเปิดทางเลือกให้ค่ะ
15: จริงก็ข่าวนี้ออกมาเต็มฟีดเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าท่านตกลงเป็นโครงการ AI นกกระซิบใช่ไหมเพราะว่าในภาพข่าวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีกระซิบหรือเปล่า เห็นดร.เอกนิติก็เดินไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายหลังกระทรวงคลังใช่ไหม
1: ค่ะ
15: ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปคุยไปถามแล้วก็ท่านก็บอกว่ากระซิบกระซิบท่านบอกอย่าลืมนะกระซิบกระซิบเนี่ยก็ตั้งชื่อน่ารักดีนะกระซิบกระซิบกระซาบ
1: นกกระซิบพยายามให้ทำให้จำให้จดให้จำอ่ะแต่ว่าจำไม่พอคือเชื่อว่าพ่อค้าแม่ขายเขาอยากเข้าถึงด้วยอาจารย์เนาะ
15: ใช่ใช่ใช่เรื่องแหมเงินกู้เนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงจำเป็นเงินกู้เนี่ยเมื่อจำได้ไหมเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติออกมาพูดอะเรายังช็อกแล้วช็อกอีกนะช็อกหลายชั้นมากเลยนะที่บอกว่าสินเชื่อธุรกิจ SME เนี่ยนะครับที่ไปยื่นกู้ไว้เนี่ยตามข้อมูลในมือแบงก์ชาติตามสถิติเนี่ยเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยรวมเนี่ยนะถูกรีเจ็คประมาณเกือบ 70% นะ
1: ค่ะอาจารย
15: ์ก็แปลว่าอะไรในระบบที่ผ่านมายื่นกู้อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเลขในแบงก์พาณิชย์ทั้งหมด
1: ค่ะ
15: มีการรีเจ็คก็แปลว่าปฏิเสธสินเชื่อของกลุ่ม SME อ่ะซึ่งสูงมากถ้าเทียบกับรายใหญ่เนี่ยคนละเรื่องเลยเราก็เลยอ๋อนั่นน่ะสิที่ท่านออกมาแถลงก่อนหน้านั้นบอกว่าสินเชื่อ SME ไม่โตหดตัวมา16ไตรมาสติดต่อกันเนี่ย
1: ค่ะ
15: มันมีเหตุหลายเหตุนะแล้วก็การถูกปฏิเสธเนี่ยเราก็ไม่เห็นข้อมูลว่าในมุมไหนบ้างนะแต่ท่านแยกให้ดูว่าเป็นถ้าค่าเฉลี่ยรวมๆเนี่ยนับรวมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 68% ประมาณนี
1: ้
15: แล้ว
1: ถ้า
15: เทียบเอาเฉพาะรายที่ไม่เคยกู้เลยเนี่ยไม่เคยมีประวัติเลยขอสินเชื่อมาก่อนทำธุรกิจอาจจะเปิดบริษัทใหม
1: ่
15: หรืออาจจะใช้เงินทุนตัวเองแล้วยังไม่เคยกู้ถ้ามือใหม่ป้ายแดงไปกู้เนี่ยเขาบอกว่าตัวรีเจ็คเรทมันอาจจะสูงถึง 80% นั่นก็สมมุติต้องเตยตั้งบริษัทอะแล้วไปกู้อะทำมาปี2ปีแล้วยังไม่เคยกู้เลยแบบป้ายแดงแต่ปรากฏว่าอัตราส่วนการรีเจ็คนี่กลับเยอะกว่าหนักกว่านั้นอีกก็คือเคยใครที่เคยกู้แล้วมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้หรือเคยเป็นหนี้มีปัญหามาก่อนเนี่ยแต่ท่านบอกว่าอาจจะสูงถึง 90% เลยนะ
1: 90% เลย
15: ก็แปลว่ามีเล็ดลอดผ่านตะไคร้มาได้แค่ไม่ถึง 10% ประมาณ 10% เอง
1: ค่ะ
15: ท่านก็แปลว่าอะไรครับพอพูดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเรื่องเงินทุนที่ SME ต้องใช้ต้องเอาไปทำธุรกิจเนี่ยมันจำเป็นมากๆแต่พอเข้าไปติดต่อขอสินเชื่อกับแบงก์พาณิชย์อาจจะยากตรงนี้เข้มงวดมาตั้งหลักตรงนี้ปั๊บพอประกาศนกกระซิบกระซาบมาเท่านั้นเองใช่ไหมคนก็ตื่นเต้นตื่นแหมตื่นใจเลยว่าจะกู้ได้แล้วมีอะไรบ้างน้องเตยพอจะบีบหน่อยไหมจะสรุปให้ฟังสักรอบ
1: ที่เป็นทางเลือกใช่ไหมคะอาจารย์ให้ไปสามระดับนะคะรายละเอียด
15: ใครก็ออมสินเนี่ยจำได้สองคนเนี้ย
1: ใช่ค่ะเป็นร้านเล็กนี่ถ้าต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทเป็นสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบ
15: นี่แสดงว่าไม่เกิน 50,000 บาทนะตอบ
1: ใช่
15: รายเล็กย่อยๆเลยพ่อค้าแม่ขายรายย่อยเลย
1: คือต้องการทุนไม่สูงอ่ะไม่มีหลักประกันเขาให้ 50,000 อันนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมสินเชื่ออาจารย์แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะคะอันนี
15: ้ต่อเดือนคิดเป็นเดือนคิดเป็นเดือนแล้วก็ถ้าเทียบเป็นปีก็กลมๆ ก็ประมาณสัก 9% ต่อปี
1: ค่ะ
15: ก็ถือว่าไม่แพงถือว่าไม่
1: แพงใช่ไหม
15: แล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าจะมีสเปคเขาอะคือต้องคนที่มีอะไรมียอดขายหรือไงที่ว่าสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเขาให้กู้ไม่เยอะลองคำนวณดูสมมติว่าขายเดือนละ 10,000 ซึ่งขายเดือนละ 10,000 นี่รายย่อยจริงๆนะ
1: ค่ะอาจารย
15: ์ไทยช่วยไทยนี่ไทยช่วยไทยด้วยเนี่ยก็หมื่นหนึ่งนี้ก็ต้องถือว่าวันหนึ่งก็แค่300เองหรือถ้าขายได้สัก10-20วันก็จะประมาณ500บาทต่อวันไม่เยอะก็เป็นรายเล็กรายน้อยรายยิบย่อยแล้วนะครับถ้าบุญการได้หมื่นหนึ่งก็กูได้เท่าไหร่กูได้ 1.5 เท่าไม่เกิน 50,000 ถ้ากู้เบ็ดเสร็จถ้าขายเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่ง 30,000 ก็จะกู้ได้อยู่แถวๆสัก 45,000 ก็ไม่เกินเพดาน 50,000
1: ค่ะ
15: อันนี้ถือว่าถูกแล้วก็ผมเห็นด้วยกับรายย่อยแบบนี้นะมาดูถ้าใหญ่กว่านั้นมากกว่านั้นล่ะ
1: อันที่สองนะคะตะกี้อันที่หนึ่งอันนี้พ่อค้าแม่ค้าถุงเงินที่ต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท10เชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยชื่อโครงการนี้จัง
15: อ้าวมาที่กรุงไทยละถ้ามากกว่า 50,000 บาทก็ไม่ต้องตกใจก็ต้องไปติดต่อที่แบงก์กรุงไทย
1: ใช่ค่ะจังไปติดต่อที่แบงก์กรุงไทยเหมาะกับคนที่หมุนเวียนสภาพคล่องในกิจการแบบว่าวงเงินสูง500,000 บาทต่อรายอันนี้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่ะ
15: อันนี้จะไม่ใช่อัตราคงที่ไม่ใช่ฟิกเรทเป็นโฟลท์เรทนะเอฟเฟคทีฟเรทครับเรียกว่าหมุนเวียนตัดต้นตัดดอกนะครับเมื่อกี้คงที่แฟตเรทคือเท่าไหร่ก็ต้องคูณดอกเบี้ยไปแต่นี้11ถ้าเทียบกันก็ใกล้เคียงกันนะนะครับอาจจะรวมแล้วก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าใครต้องการวงเงินเยอะขึ้นกว่า 50,000 ก็ต้องมาตรงเนี้ยฮะไม่เกิน 500,000
1: ค่ะ
15: แต่เขาไม่ได้กำหนดเพดานไว้ว่าต้อง 1.5 เท่า2เท่าอะไรไม่ได้กำหนด
1: ไม่มีค่ะไม่มีได้กำหนดเพดาน
15: ก็ดีคือไม่ต้องใช้หลักประกันนะแล้วก็แต่ต้องมีก็ได้ผ่านแอปถุงเงินนะ
1: ใช่
15: ท
1: ั้
15: งหมดเลยต้องอยู่ที่ฐานตัวเลขที่วิ่งอยู่ในแอปถุงเงินค้าขายหมุนเวียนอยู่ในแอปถุงเงินเขาจะได้เห็นตัวเลขนะครับแล้วถ้าเกิดเกินกว่า 500,000 นะ
1: อันนี้เป็นธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการวงเงินสูงสุด3ล้านบาทนะคะผู้ฟัง3ล้านนี้จะเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กของธนาคารกรุงไทยเหมือนกันค่ะของกรุงไทยเหมือนกันนะคะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินเหมือนกันต้องการวงเงินแบบสูงเลยสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยจะอย่างนี้เริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่ะอาจารย
15: ์เห็นไหมก็แปลว่าเขามีสเต็ปใครเกินกว่า 50,000 ไปถึง 500,000 ก็ไปกรุงไทย 10,000 สินเชื่อ 10,000 ใครเกินกว่า 500,000 อัพขึ้นไปถึง3ล้านก็มานี่เลยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กของกรุงไทยเหมือนกัน
1: ค่ะ
15: ครับก็ดอกเบี้ยก็ถือว่าถูกเลย 3.5 2ปีแรกส
1: ่
15: วนจะกู้กี่ปีก็ตกลงกันนะครับเข้าใจว่าน่าจะไปได้ถึง5ปี7ปีแล้วแต่ลักษณะการค้าขายหมุนเวียนนะแต่ว่าหลังจากนั้นไปต้องไปคุยกันนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ 3.5% ต่อปีตลอดนะมันแค่2ปีแรกก็ต้องไปคุยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวไปเจอปีที่3จะไปบวกกับ MRR เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นตัวเลขนะครับถ้าเกินกว่านั้นอีกเกินกว่า3ล้านได้ไหมเพราะ3ล้านนี่เขาใช้หลักประกันแค่บสย.ค้ำอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ถ้าเกิดเกินกว่า3ล้านไหวไหมได้ไหมก็ได้มีวงเงินถึง20ล้านเลยแต่ต้องใช้หลักทรัพย์แหละนะครับดอกเบี้ยก็เหมือนกัน 3.5 2ปีแรกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโครงการAI นกกระซิบที่ท่านรัฐมนตรีคลังท่านพยายามชวนเนี่ยท่านก็พยายามอธิบายบอกเชิญนะเข้าตรงนี้นะเข้าไปที่แอปถุงเงินแล้วถุงเงินมันคำนวณ คำนวณให้ด้วยนะรายรับมีรายจ่ายมีหักกบลบกันเดี๋ยวแบงก์เขาจะไปคำนวณแล้วท่านก็บอกว่ามีการวางแผนการเงินนู่นนี่นั่นให้ด้วยเนี่ยผมก็ยัง
16: ใช่เขาบอกว่ามันจะเป็นระบบ AI เป็นผู้ช่วยให้คุณที่ให้บริการฟรีบนแอปของถุงเงินจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายแจ้งว่าวันไหนยอดขายของคุณดีแล้วก็ช่วยว่าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆให้ร้านค้าวางแผนซื้อของได้ถูกลงมีกำไรเพิ่ม
15: ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเสียนส่วนมีบางมุมที่อาจจะถือโอกาสพูดเลยก็อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดมุมเสียแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่รู้สึกว่าแม้ถ้าแพ็กเกจเนี้ยมาก่อนหน้านี้สักช่วงไทยช่วยไทยออกใหม่ๆเนี่ยอันนี้จะเวิร์กมากเสียดายที่ว่ามาออกเอาช่วงใกล้จะหมดแล้วไม่ใช่เหรอไทยช่วยไทยเนี่ย
16: ไทยช่วยไทยก็เดือนนี้เดือนสุดท้าย
15: เดือนสุดท้ายแล้วถ้าออกมาตั้งแต่เดือนแรกนะโอ้โหผมว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะ
16: พอกันไปอ่ะเนาะเคียงข้างกันไป
15: เพราะว่าเขาขายดีขึ้นเขาต้องซื้อของมากขึ้นเงินเข้าจากการสแกนซื้อจากการขายของเนี่ยมันเห็นตัวเลขผ่านกรุงไทยอยู่แล้วถุงเงินเนี่ยถ้าเกิดออกมาในช่วงใหม่ๆเนี่ยจะดีเพราะว่าหมอในช่วงนี้โอ้โหผมว่ามันช้าไปนิดนึงตรงที่ว่าป่านชนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ขายเงินทองตึงมือเขาวิ่งไปหาเงินกู้นอกระบบบ้างไปโรงรับจำนำมั่งไปนู่นนี่นั่นมั่งมันก็ลำบากมา3เดือนแล้วนะดังนั้นเนี่ยเอาล่ะมาช้าก็ยังดีอยู่ไม่มานะก็เกิดมาตอนนี้ก็ขอให้เอาย้อนหลังกลับไปซึ่งเขาคงรอดูตัวเลข3เดือนย้อนหลังนะครับเห็นก็ว่าโดยเฉลี่ย3เดือนย้อนหลังแหละแบบแม่นน่าเสียดายนะน่าจะออกมาตั้งแต่แรกแล้วพอ
16: คือถ้าเขาคิดแบบว่าถ้าออกมามันจะช่วยได้เยอะกว่านี้ไงเราเสียดายแค่นั้นเองโอเคแหละอย่างที่อาจารย์บอกว่าออกมาก็ยังดีกว่าไม่ออกแต่ถ้าคุณออกตอนนั้นอ่ะมันไม่ดีกว่าหร
15: อถ้าออกตอนนั้นทันตอนนั้นนะผมคิดว่า
16: เพราะมันเป็นเงินก้อนของไทยช่วยไทยอยู่ดีนะอาจารย์ต้องเป็นโครงการเดียวกัน
15: ใช่เพราะร้านค้าเหล่านี้ก็คือ900,000ร้านค้านี่ข้อแรกเลยคือถ้าออกตอนนั้นนะมันจะช่วยร้านค้าเนี่ยให้มีเงินสภาพคล่องหมุนเวียนผมเราห่วงข้อที่สองคือเราไม่รู้ว่าจำนวนร้านค้าเหล่านี้ซึ่งขายดีขึ้นไหมขายดีแน่แล้วเอาเงินที่ไหนหมุนเวียนไม่รู้พอกลับไปดูอ้าวรีเจ็คเรทเรื่องสินเชื่อ SME ก็โอ้โหสูงเหลือเกินก็แปลว่ามีจำนวนหนึ่งหลุดรอดไปใช้หนี้นอกระบบแง่ๆเอานะถ้าอนุมัติรอบนี้มาข้อสองก็คืออย่าไปปิดกั้นเรื่องการเบิกเงินเขานะ
16: ค
15: ือตัวเลขเขา3เดือนที่ผ่านมาเขากัดฟันถึงเหงือกแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็ให้เขาเป็นหมุนเวียนของเขาเถอะผมแล้วกลัวเนื่องจากสเปคที่น้องเตยพูดเนี่ยมันเป็นสเปคเรื่องลูกค้าถ้าสเปคเรื่องสินเชื่อเนี่ยเราไม่รู้จะถูกกำหนดวงเงินขนาดไหนยังไง
16: ถูกต้องถูกต้อง
15: อ
16: ัน
15: น
16: ี้แหละที่เป็น
15: ห่วงให้ปล่อยให้เขาใช้วงเงินกันได้เต็มที่นะครับ
16: ปล่อยมาแล้วก็ได้ผลแค่นิดไม่กี่คนอย่างเงี้ยคนตื่นเต้นพอเข้าไปจริงๆไม่ได้เนี่ยก็เอ็นดู
15: อันนี้ก็จะมีคนคอมเมนต์เยอะเหมือนกันใต้คลิปว่าแหมเดี๋ยวก็กลัวกู้ยากมากเลย อยากให้ท่านรัฐมนตรีคลังท่านได้กรุณาลงไปกำกับดูแลในช่วงนี้ว่าออกมาแล้วเดือนนี้ต้องเร่งปล่อยเยอะๆพอเดือน3เดือนมันอั้นมานานแล้วถ้า3เดือนสิ้นเดือนนี้ยังมีเวลา2อาทิตย์เนี่ยท่านช่วยเร่งดันออกมาให้มันจบๆก่อนได้ไหมก่อนที่ท่านจะเปิดไทยช่วยไทยเฟส2
16: อ่ะอัน
15: น
16: ี้
15: จะถือว่าดีที่สุดครับนะครับ
16: เดี๋ยวรอไทยช่วยไทยเฟส2ก่อนสิ้นเดือนนี้ถึงจะสรุปอีกทีนึงวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะนะคะเป็นมุมมองนะคะจากอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์จากเพจ Mr. Banker อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์อาจารย์ด้วยนะคะใน Facebook ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ 9:00 นที่ FM 97กับดิฉันศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศวันนี้สวัสดีค่ะ
17: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
18: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวัน พราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหน
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดังดวงใจไทยประชา
22: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
24: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
20: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพิจารณาขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อวางกรอบดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
25: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
20: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
26: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัด ระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน

0: อนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอกขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุกราดยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
7: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
9: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรี

0: ยรชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศชิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 น.ถึง7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่15กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะฮะผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่านเหมือนเดิม FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ต้องไปหยิบเพลงเก่าของวงโฮปเพลงกำลังใจมาส่งให้กับแฟนๆรายการที่รักของผมทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เมืองไทยท่านจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ผมส่งกระแสความปรารถนาดีความเป็นห่วงเป็นใยส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับท่ามกลางโลกที่สู่สภาพการที่ดูแล้วมันวิปริตท่านผู้ฟังธรรมชาติที่ผันผวนหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมันกำลังปรากฏขึ้นน้ำทะเลที่เหือดแห้งหลายจุดไม่ว่าจะเป็นบางปูบางแสนไปถึงที่พังงากระบี่เป็นความแปลกประหลาดมากนะครับส่วนบางพื้นที่ในทะเลทรายกับมีน้ำไปปรากฏคือโลกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าแกนโลกกำลังทำมุมที่เอียงมากขึ้นและเมื่อเกิดปรากฏการณ์แกนโลกเอียงอาจจะมีการถ่ายเทพลังงานรวมไปถึงมวลสารต่างๆซึ่งก็อาจจะไปตรงกับคำพยากรณ์ของพระอริยสงฆ์ที่เคยกล่าวเอาไว้ไล่เรียงมาตั้งแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำมาจนถึงหลวงปู่ชอบท่านอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าถึงวาระเวลาหนึ่งมันจะเกิดความผันผวนเราก็เป็นผู้เฝ้าติดตามนะแต่อย่างไรก็ตามความเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องพินิจพิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเรื่องที่โลกกำลังจับตามองแบบตาไม่กระพริบนี่เป็นปรากฏการณ์ของดาวมฤตยูที่มาเพื่อเรียกว่าปัดกวาดเช็ดถูก็ไม่ได้นะมาเพื่อกวาดนะบางสิ่งบางอย่างออกไปจากเส้นทางความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ท่านผู้ฟังผมฟังแอนเดอร์สันคูเปอร์นะครับของ CNN ได้สัมภาษณ์เจคอบนะซึ่งเป็นอดีตนะนักเทคตัวเบอร์ต้นๆของบริษัทขนาดใหญ่ของอเมริกาซึ่งเป็นผู้พัฒนา AIหรือที่เราเรียกว่า Open AI ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ChatGPT ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเจคอบเนี่ยได้ออกมายืนยันอธิบายกับแอนเดอร์สันคูเปอร์แล้วก็อีกหลายรายการเพราะเขาสัมภาษณ์ติดๆกันท่านผู้ฟังเจคอบบอกว่าท่ามกลางโลกที่มันกำลังมีความขัดแย้งอย่างที่เรากำลังเห็นนะแต่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยการพัฒนา AI หรือ Artificial Intelligence หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มันกำลังยกระดับของตัวมันเองอย่างรวดเร็วนะทำให้นักพัฒนาวิจัยจำนวนหนึ่งเกิดความวิตกกังวลว่ามันอาจจะนำไปสู่ความล่มสลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นได้นะเพราะถ้า AI มันสามารถจะกำกับควบคุมสั่งการด้วยตัวมันเองได้ก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ดังนั้นแอนเดอร์สันคูเปอร์ถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อเราต้องป้อนคำสั่งมันถึงจะทำงานเจคอบบอกว่าเวลา AI มันทำงานเนี่ยเช่นในห้อง laboratory คือห้องแลบขนาดใหญ่ที่มันมีการตรวจมันเป็นห้องปลอดเชื้ออาจจะมีเชื้อโรคอาจจะมีการจำแนกแยกแยะนะ เชื้อโรคชนิดต่างๆถ้าเกิดว่า AI มันเกิดเรียนรู้แล้วมันสั่งการให้กับโรบอทนะหรือผู้คนที่ทำงานในนั้นซึ่งเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วเนี่ยนะครับได้มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เกินเลยกว่าที่มนุษย์จะกำกับควบคุมได้เนี่ยของเหล่านี้ก็อาจจะลีกแล้วรั่วออกมาได้ยังไม่รวมไปถึงการทำลายโครงสร้างเดต้าเบสขนาดใหญ่เช่นระบบการเงินของโลกระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดท่านผู้ฟังแต่เป็นความเป็นกังวลของคนที่เขาอยู่ในบริษัทเทคขนาดใหญ่แล้วเขาลาออกมานะเขาได้ออกมาอธิบายตรงนี้เพราะฉะนั้นคนอเมริกันก็ผวาสิครับเพราะถ้าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาธนาคารบัญชีเงินในบัญชีธนาคารซึ่งผูกไว้กับแอคเคาท์ในโทรศัพท์มือถือมันถูกไวป์เอาหายเกลี้ยงไปหมดเลยมันจะอยู่กันยังไงยังไม่รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคนะครับท่านผู้ฟังครับการจ่ายน้ำจ่ายไฟเนี่ยนะอย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยประเทศไทยของเราเนี่ยผมเคยให้คำปรึกษาบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับระบบน้ำซึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เงินเป็นรุ่นพี่นะท่านก็บอกผมเนี่ยอาจารย์ดูแลคือพูดง่ายเหมือนกับเป็นวอลลุ่มห้องโอเปอเรชั่นรูมขนาดใหญ่ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยเฉพาะปานนครหลวงคือต้องทำงานร่วมกันวาล์วตรงนั้นเปิดตรงนี้ปิดตรงนั้นคือทุกอย่างใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดท่านผู้ฟังเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะความหวาดหวั่นเหล่านี้กำลังกระจายตัวอดีตพนักงานวิจัยของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์กล่าวว่าสภาคอนเกรสควรปล่อยให้บริษัท AI ควบคุมกันเองก่อนขณะที่กฎหมายควบคุมที่จะออกมาต้องตามให้ทันโมเดล AI ใหม่ๆผมขออนุญาตหยิบข่าวมาอ่านนะฮะอันนี้เมื่อกี้ก็ที่ผมดู CNN ไปแต่ว่าอันนี้หยิบมาจาก Daily News Online นะครับเมื่อวานนี้13กันยายนเมื่อวันก่อนนะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจคอบคอกเซนนะครับอดีตนักวิจัยด้าน AI ของ Anthropic ได้เรียกร้องสภาคองเกรสอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ระดับแนวหน้าของประเทศควบคุมดูแลกันเองในขณะที่สมาชิกรัฐสภากำลังจัดทำกรอบการกำกับดูแลระยะยาวเพื่อชะลอความเร็วในการพัฒนา AI ความเห็นส่วนตัวของเจคอบคือควรยืนยันและอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการในปัจจุบันควบคุมกันเองนะเขาคิดว่าคนที่บริหารห้องปฏิบัติการเหล่านี้โดยเฉพาะจากการสื่อสารเมื่อเร็วๆนี้ของพวกเขามีความจริงใจอย่างแท้จริงพวกเขาต้องการที่จะชะลอความเร็วของตัวเองลงคอกซอนกล่าวกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าว NBC เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังอธิบายว่ากฎหมายปัจจุบันที่มีการเสนอในสภาคองเกรสซึ่งรวมถึงกรอบการทำงานเกี่ยวกับสวิตช์ตัดการทำงานหรือ kill switch ระดับชาติซึ่งหมายถึงคำสั่งปิดการทำงาน AI ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงหาก AI เริ่มล้ำเส้นการควบคุมของมนุษย์นั้นอาจตามไม่ทันการพัฒนาของ AI คอกซอนยังออกบอกว่ามาตรการสวิตช์ตัดการทำงานยังสามารถใช้ควบคุม AI ได้ตราบใดที่พวกมันยังถูกจำกัดอยู่ในศูนย์ข้อมูลแม้จะต้องใช้สวิตช์จำนวนมากตามขนาดพื้นที่ก็ตามแต่มาตรการนี้จะล้มเหลวและใช้งานไม่ได้ทันทีหาก AI พัฒนานะครับจนสามารถรวมกลุ่มเป็นฝูงและกระจายตัวออกไปแฮกข้อมูลทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตได้นะคือเขาอธิบายเห็นภาพท่านผู้ฟังว่าถ้ามันแฮกเข้าไปแล้วก็แทรกซึมไปในระบบทั้งหมดซึ่งโลกใบนี้มันโยงใยเป็นโครงข่ายกันอยู่มันอาจจะเกิดการทำลายทั้งโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวนี้อินฟราสตรักเจอร์ที่เราเห็นนะข้างหลังเนี่ยที่เป็นแอดมินข้างหลังก็ AI ทั้งนั้นท่านผู้ฟังเรื่องนี้ผมฟังแล้วก็น่าตกใจนะแล้วมันก็เป็นไปดั่งปรากฏการณ์ของดาวมฤตยูที่เรียงตัวกันนะนำหน้าลัคนาชะตาโลกอยู่ณขณะนี้และที่สำคัญมันมีอยู่ท่อนหนึ่งที่เขาอธิบายว่าเขาเปรียบเทียบการทำงานว่าเหมือนการสร้างจิตปัญญาต่างดาวโดยไม่เข้าใจมันขณะนี้นักวิจัย Anthropic ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงกันว่ามีความเสี่ยงเกินกว่า 10% จากที่คอกซอนเคยพูดเอาไว้ว่า AI จะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์และบริษัทยังไร้แผนรับมือนะซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้คนอเมริกันตื่นตัวเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรากำลังไถดูฟีดทุกวัน
2: ข่าวนี้ขึ้นมาข่าวนี้ขึ้นมาพวกนี้เนี่ยเขาใช้ AI ตรวจจับดีเทคทั้งหมดที่เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราชอบอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็เด้งมาเด้งมาบางทีเราพูดนะมีเสียงอยากจะไปกินเกาเหลาเดี๋ยวมันมาละร้านไหนขึ้นมาละเห็นไหมคือมันแทรกซึมอยู่ในทุกๆโอกาสของชีวิตคนในโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ ผมคิดว่าถ้า AI ยิ่งพัฒนาแต่มาตรการในการกำกับควบคุมวิ่งตามไม่ทันอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องน่าหนักใจกว่านั้นคือภายใต้แรงกดดันของความขัดแย้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคือพูดง่ายๆการช่วงชิงความเป็นใหญ่ของโลกใบนี้ซึ่งเป็นความเป็นใหญ่ที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะวันหนึ่งก็ต้องล่มสลายเนี่ยมันจะไปแย่งกันไปถึงไหนเนี่ยนะครับนะภายใต้สิ่งเหล่านี้อาจจะมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ไปทำลายล้างกันเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักปรัญญาประดิษฐ์ทุกคนกลัวหมดท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะหยิบนำมาฝากท่านผู้ฟังว่าเราอยู่ในจังหวะเปลี่ยนผ่านและขณะนี้เองมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองรวมไปถึงศาสตราจารย์เจียงซึ่งอาจารย์เจียงท่านนี้เนี่ยนะเคยออกมาพูดนะท่านผู้ฟังครับนะศาสตราจารย์เจียงเป็นคนจีนนะที่เป็นอาจารย์สอนทางด้านประวัติศาสตร์แล้วอาจารย์เจียงท่านนี้นะครับศาสตราจารย์เจียงเตือนว่าโลกกำลังล่มสลายนะชื่อจริงๆคือศาสตราจารย์เจียงเฉียวฉินนะครับนะที่สื่อโซเชียลไทยขนานนามว่านอสตราดามุสแห่งจีนเจ้าของช่อง YouTube Predictive History ผมดูบ้างเป็นบางวาระนะครับซึ่งวิเคราะห์ว่าระเบียบโลกปัจจุบันกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนและยุคเสื่อมถอยของสหรัฐอเมริกาสิ่งหนึ่งที่ศาสตราจารย์เจียงพูดและผมเห็นภาพชัดมากคือเขายืนยันว่าโลกกำลังเข้าสู่จุดเสื่อมถอยพ้นจากสภาวะซีวิไลเซชันมาแล้วคือเรามาถึงสุดทางแล้วขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างทำลายกันเองเรียกว่าโลกกำลังกลืนกินตัวเองทำลายตัวเองในทุกๆมิติท่านผู้ฟังเรามาถามตัวเราเองว่ามันใช่ไหมนะวันสองวันนี้กรณีวันก่อนก็ข่าวพระกับสิกาบนโต๊ะกลมถัดมาเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวการเมืองเป็นเรื่องที่สังคมมีความคาดหวังวันนี้กลับมาเป็นข่าวพระอีกแล้วเห็นไหมครับนะแต่ละวันเนี่ยทำให้รากฐานทางจิตใจของคนถดถอยมากจริงๆท่านผู้ฟังเมื่อเช้าผมฟังท่านทนายอนันตชัยนะอธิบายกรณีของพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งถูกกล่าวหาซึ่งผมยังไม่ได้อ่านข้อเท็จจริงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่ามีความเห็นใจอย่างหนึ่งนะท่านสำนักทนายกองทัพธรรมนะมูลนิธิกองทัพธรรมของอาจารย์ของท่านทนายอนันตชัยเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักที่ฟังแล้วน่าสนใจนะคือรักษาพระไตรปิฎกนะปกป้องคุ้มครองพระภิกษุสงฆ์สื่อพระศาสนาอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ให้สะท้อนใจว่าจริงๆแล้วการสื่อพระศาสนาเนี่ยมีบันทึกอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่จะสื่อพระศาสนาก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่วันนี้เนี่ยภิกษุจำนวนหนึ่งก็เสื่อมถอยภิกษุณีจำนวนหนึ่งนะก็เป็นอย่างที่เราเห็นภิกษุณีเนี่ยจริงๆแล้วคือพระผู้หญิงแต่บ้านเราไม่มีเรามีชีนะครับนะอุบาสกก็ใครนะครับวัยาวัจกรกรรมการวัดนะคนที่เข้าไปมีศรัทธาประสาทะทั้งหลายชาวพุทธอย่างพวกเราชาวที่เป็นสุภาพบุรุษพอถัดมาภิกษุอุบาสิกานะอุบาสิกาเดี๋ยวนี้กลายเป็นสิกาที่เอาพระมาเป็นสมีไปซะอย่างนั้นจำนวนพอมันมีมากขึ้นมันก็ทำให้ศาสนาเนี่ยนะด่างพร้อยแต่หลักธรรมยังไม่ได้ถดถอยไปไหนนะความเป็นแก่นเป็นเสาหลักทางจิตใจของผู้คนยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราเห็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโลกมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไม่ได้ยึดโยงอยู่กับฮิริโอตปะความระอายความเกรงกลัวต่อบาปนะนี่เมื่อวานมีข่าวหนึ่งที่อเมริกาที่ต่างประเทศไม่รู้ที่ไหนมีนักวิชาการคนหนึ่งออกมายืนยัน There is no hell โลกใบนี้ไม่มีนรก ธอยืนยันว่าไม่มีนรกผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปนั่งฟังว่าเธอหมายความว่ายังไงแล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่มีนรกแน่นอนเฮ้แกพูดยังไงของแกเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นนรกนะแต่ก็ฟังครูบาอาจารย์อธิบายความมาเยอะก็มีความเชื่อนะคือมีความเชื่อในความผิดบาปย้อนกลับมาศาสตราจารย์เจียงท่านอธิบายนะเรื่องสำคัญว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะติดหล่มซึ่งขณะนี้ปรากฏการณ์กำลังชัดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังครับนะเพราะว่าตอนนี้สงครามระหว่างอเมริกาและอิหร่านแต่เมื่อวานทรัมป์ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว NBC ที่อเมริกาบอกอเมริกา is booming อเมริกากำลังเจริญและพูดสวนทางกับความรู้สึกของคนอเมริกันจำนวนเยอะพอสมควรนะต่อมาศาสตราจารย์เจียงยังพูดถึงโลกอาจจะเผชิญความเสี่ยงในการล่มสลายของระบบการเงินของอเมริกัน แล้วก็การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจโลกขณะนี้เราค่อยๆเห็นนะครับหลังจากที่ BRICS ได้มีการเจรจาพูดคุยสนับสนุนกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการทหารถัดมาคือความขัดแย้งระดับโลกนะศาสตราจารย์เจียงอธิบายถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้จะนำไปสู่การรีเซ็ตหรือเปลี่ยนภาพของโลกใหม่ในปี2030เกิดอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้านี้ท่านผู้ฟังครับต่อมาคือเรื่องของการปรับตัวของผู้คนพลเมืองโลกทั้งหลายนะท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยมนุษย์พวกเราทั้งท่านและผมต้องปรับตัวขนาดใหญ่เพื่อสามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่เรากำลังเผชิญและกำลังถาโถมเข้ามาสู่พวกเราณขณะนี้แต่ผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับวันก่อนมีท่านผู้ฟังนะคุยกันแล้วก็แฟนๆรายการรวมไปถึงพี่น้องคนไทยเขาพูดเรื่องนี้เยอะยังไงเนี่ยกรุงเทพเนี่ยถึงปีนี้มันต้องท่วมแน่นอนอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายวันก่อนก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมไปดูทำเลให้อาจารย์ผมกำลังจะไปดูที่เนี่ยเขาใหญ่หรือจะตรงไหนดีอะไรเงี้ยนะครับนะก็ผมก็บอกก็ดีถ้าไปก็ดีแถวนั้นก็มีพี่ๆที่ผมสนิทอยู่กันหลายบ้านเยอะนะก็ดีแต่ผมก็ยังมีความเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น AI หรือสภาพความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแต่ถ้าสังคมเนี่ยอุดมไปด้วยบุคคลหรือมนุษย์นะที่เป็นมนุษย์โสสะเป็นผู้มีใจสูงมีความรู้มีความตื่นรู้แล้วก็มีพฤติกรรมดังเช่นวินยูชนพึงปฏิบัติเนี่ยผมว่ากรุงเทพไม่ล่มลงไปหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแบบนี้นะอยู่กับท่านก็ดูเอาแล้วกันนะครับนะเกิดปรากฏการเขาหิมะถล่มที่หิมาลัยเนี่ยไม่สามารถจะหลบหนีอะไรได้เลยเห็นไหมฮะคนเสียชีวิตไปตั้งไม่รู้จะกี่พันคนสูญหายอีก 4-5,000 คนมันเยอะมากท่านผู้ฟังเรียกว่าไม่ทันรู้ตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดระบบในบ้านเราระบบเตือนภัยดีระบบการช่วยเหลือดีระบบการป้องกันดีผมว่ามันก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งละพอสมควรเพราะการที่เราอาจจะต้องบางทีมีบางผู้รู้บางท่านบอกหาที่อื่นเถอะย้ายออกท่านผู้ฟังครับผมเรียนด้วยความเคารพนะผมมองอีกมุมหนึ่งนะอาจจะไม่ได้สวนทางนะแต่มองอีกมุมว่าถ้าเกิดคนไทยเนี่ยคนกรุงเทพเกิดโอ้แห่กันออกจากกรุงเทพไปหมดเลยเนี่ยทั้งที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้ถูกจัดระเบียบผังเมืองชั้นในสมัยแล้วระเบียบผังเมืองชั้นนอกกำลังจัดรถไฟฟ้าทุกสายนะกำลังรันทรูคือวิ่งทั้งระบบเนี่ยต่อไปก็จะเชื่อมโยงเป็นวงแหวนเป็นใยตะข่ายใยแมงมุมครบรอบกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าใต้ดินกำลังทำนะมันเป็นความสูญเสียมากนะถ้าเกิดว่าเราทำจนเต็มที่แล้วเราก็อพยพออกไปเลยแล้วผมก็มองเลยไปอีกว่าการที่มันมีคนฟีดข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะNASA บอกว่าต่อไปประเทศไทยของเรากรุงเทพจะจมนะชายทะเลจะอยู่สระบุรีก็ไม่รู้ไอ้ NASA นี่มันอยู่ภายใต้ชนชาติใดหรือเปล่าที่ไปครอบงำและพยายามจะทำให้คนไทยตกใจย้ายไปให้หมดเลยและไอ้พวกนี้มันก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพกัน นะอย่างน้อยมันก็มีกวนหนึ่งละที่มันมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ขุดลึกลงไปใต้ดิน15เมตรท่านก็ไปคิดเอาแล้วกันว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยคนกรุงเทพย้ายออกจากกรุงเทพใครได้ประโยชน์ถูกไหมครับสินทรัพย์ที่พึงมีราคามากมายมหาศาลราคาลดหวบลงมาไล่พวกที่เข้ามาทีหลังเนี่ยเพราะเราเนี่ยเข้าใจครับว่าเราตกใจฮะแต่เราต้องตื่นรู้ฮะตื่นข่าวเนี่ยได้นะตื่นข่าวเสร็จแล้วต้องตื่นรู้ด้วยว่าต้องไปดูว่ากรุงเทพขณะนี้ประเทศไทยของเรามีโครงการแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่2ครับลูกศิษย์ท่านหนึ่งของผมเนี่ยเป็นคนทำงานในนั้นนะเป็นผู้รับเหมาว่าพูดง่ายเขาก็อธิบายมันตั้งหลายปีแล้วอาจารย์นี่ซึ่งนี่ก็เป็นโครงการซึ่งเป็นแนวพระดำริของล้นเก้ารัชกาลที่9นะครับมันตั้งนานแล้วคลองลัดโพก็เรื่องหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ทำแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่2ยังไม่พอครับขณะนี้ปริมาณน้ำทะเลหรือปริมาตรน้ำทะเลลดหวบลงไปผมก็เรียนตามตรงนะอายุอาจจะน้อยกว่าท่าน 20-30 ปีแต่ก็คงยังไม่เคยมีใครเจอปรากฏการณ์แบบนี้ที่มันเกิดการเอียงของขั้วโลกจนทำให้ปริมาตรหรือปริมาณน้ำทะเลมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสและทิศทางเพราะฉะนั้นการที่มีบอกว่าน้ำมันจะหนุนขึ้นมาจากทะเลขึ้นมามันจะหนุนยากสิครับเพราะน้ำมันหายไปตั้งเยอะหรือมันจะกลับมาเร็วๆนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามถูกไหมครับแต่ผมมองเลยไปว่าข่าวที่ทุกคนตื่นตระหนกถ้าเราเชื่อดังนั้นเราเสียประโยชน์เพราะเราจะต้องออกจากมหานครที่เราร่วมลงไม้ลงมือลงขันกันสร้างมาตลอดไม่รู้จะกี่นี่200กว่าปีถูกไหมครับถ้าเราย้ายออกไปหมดที่มันราคาถูกหมดต้องดูให้ดีว่าใครได้ประโยชน์ไม่รู้ว่าไอ้คนได้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นตัวฟีดข้อมูลทำให้เราตื่นตระหนกหรือเปล่าคิดแบบนี้ด้วยท่านผู้ฟังถูกไหมฮะเพราะอย่าลืมนะครับข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้เนี่ยเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยต้องพิสูจน์นะอย่าไปเชื่อซะเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการนะฮะคุณจิตรโรจน์คุณพรพันธ์เช้าวันอังคารสวัสดีครับอาจารย์ชยุทธยุคโลกเปลี่ยนแปลง AI ครองโลกอนาคตคุณพุทธชินรสคุณพัฒนันคุณปิยนาถนะอิสรังกูลสวัสดีครับผมคุณศิรวิทย์คุณวินสวัสดีครับคุณสุธัญญาคุณอัศนีบอกว่าอนาคตเมืองไทยจะเกิดหิมะไหมครับผมว่าไม่น่ามีมั้งอย่างน้อยหรือถ้าจะมีก็ต้องพ้นจากที่เราไปสู่สัมปรายภพแล้วมั้งพี่นะผมมีเคสศึกษาเคสหนึ่งมาเล่าก่อนที่เราจะเบรกนะพอดีเมื่อวานนี้ผมดูดวงให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่คนหนึ่งอายุไม่เยอะ30กว่าทำบริษัทเทคดูแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละท่านผู้ฟังครับก็วิเคราะห์ดวงว่าเขาจะร่วมหุ้นลงทุนกับบริษัทต่างชาติจะดีไหมนะบริวารจะเป็นยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะดูดวงแต่มาอยู่ท่อนหนึ่งที่เขาสงสัยว่าแล้วอาจารย์จะแนะนำยังไงเช่นถ้าเราจะดีลกับบริษัทต่างชาติแล้วเราจะไม่เพลิงพล้ำนะหรืออยู่ในจังหวะที่ถูกครอบงำนะรวมไปถึงบริวารเราจะกำกับควบคุมเขาได้ยังไงผมก็อธิบายน้องคนนี้ว่าดวงชะตาเนี่ยมันบอกว่าตัวตนเราเป็นแบบเนี้ยแต่ตัวตนแบบนี้ขับเคลื่อนไปได้ขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่เราได้สภาพแวดล้อมส่งเสริมสนับสนุนเราขนาดไหนนั่นคือฮวงจุ้ยครับผมก็เลยส่งเคสตัวอย่างไปให้ดูว่าแบบเนี้ยนะเพราะถ้าฮวงจุ้ยไม่ดีต่อให้ดวงดีท่านผู้ฟังครับวันก่อนคุยกับนักธุรกิจอีกท่านหนึ่งนี่คนละคนแล้วนะทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศขายในเมืองไทยขายมาอย่างยาวนาน20ปีได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ผมไปปรับทำเลเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมเคยบอกนักธุรกิจท่านนี้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมี potential นะมีลูกค้าเพราะมีชาวต่างชาติที่เขานะชื่นชอบนิยมสินค้าที่คุณใช้นะแต่ผมเชื่อว่าทำเลที่คุณอยู่ขณะนี้คือปัญหาเพราะทำเลที่เขาอยู่เนี่ยก่อนหน้านั้นเคยอาจจะมีอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้ไปทำผมไม่รู้ล่ะแต่มันอยู่ในทำเลที่เขาเรียกเป็นจุด weak point เป็นทำเลที่มีความอ่อนแอและเปราะบางที่สุดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมบอกเขาเลยนะว่าผมจะต้องคอยติดตามผลเมื่อทำแล้วนะพนักงานในบริษัทที่มันสร้างรอยรั่วหรือสร้างรอยร้าวต้องหลุดไปคุณจะต้องตรวจเจอและค้นพบว่าอะไรคือปัญหาในเมื่อของคุณเป็น demand และ potential ในสังคมมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีแต่ธุรกิจทำไมมันไปไม่ได้ถูกไหมครับฮวงจุ้ยก็เรื่องหนึ่งเมื่อปรับฮวงจุ้ยแล้วผมย้ายเจ้าของธุรกิจไปนั่งในทำเลที่เป็นทำเลที่มีพลังงานสูงสุดกับเจ้าตัวเมื่อเช้าคุยกันผมถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเขาบอกเริ่มรู้แล้วครับอาจารย์รู้แล้วว่าพนักงานคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงแล้วก็เริ่มรับทราบข้อมูลในอดีตแล้วว่ามีการทุจริตมีพฤติกรรมอย่างไรกำลังดำเนินการเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าบางทีนะจังหวะดวงมีชีวิตมันไปได้แต่สภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้เราได้พลังงานที่มันเป็นเนกาทีฟเป็นพลังงานลบนะลายล้อมตัวเราดึงดูดคนที่เป็นของเสียมาอยู่กับเราสุดท้ายที่สุดต่อให้เราเก่งขนาดไหนมันก็ไปไม่ไหวท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของโหราศาสตร์กับฮวงจุ้ยที่ต้องเดินเคียงคู่ขนานกันไปนะครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวก่อนพักนะครับคุณพี่เล็กสุนทรโอ้เมื่อวานพี่เล็กสุนทรนะต้องกราบขอบคุณผ่านรายการเลยนำมังคุดกับเงาะจากทางใต้นะนำมาฝากที่บ้านโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้แจ้งล่วงหน้าได้พบปะกันขอบคุณมากผมชิมแล้วครับเป็นมังคุดที่อร่อยที่สุดลูกหนึ่งมี7กลีบทำได้ยังไงคุณจักรวรรดิสวัสดีครับทักทายครบนะคุณสุธัญญาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกแป๊บหนึ่งฮะเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633สักครู่นะครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ขณะนี้ดาวศุกร์โคจรเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีตุลนะครับดาวศุกร์ให้ผลกับชะตาชีวิตหลายกลุ่มราศีท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะคนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎเพราะว่าหมายความว่าเจ้าเรือนพันธุกับเจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตราธิบดีทันทีและอยู่ยาวนานไปจนถึงระยะเวลา4เดือนไปจนถึงวันที่2มกราคมท่านผู้ฟังอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ดาวศุกร์เป็นเกษตรนะถามว่าให้ผลอะไรชยุทธศุกร์ที่เป็นพันธุกับลาภะหมายถึงความงอกเงยงอกงามนะในเรื่องของรากฐานกิจการทรัพย์สินนะที่พึงควรจะได้นะทั้งทรัพย์ทางตรงและทรัพย์ทางอ้อมเพราะลาภะนี่หมายถึงเป็นทรัพย์ที่ได้มาที่ไม่ใช่งานประจำเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์จรนะคนกลุ่มราศีกรกฎนั้นขณะนี้มีพฤหัสทับลัคนาเป็นเกษตรขออภัยครับเป็นมหาอุดอยู่ส่วนกลุ่มคนราศีเมษเมื่อสุขมะเร็งลัคนาก็จะมีเกณฑ์ครับหุ้นส่วนการร่วมหุ้นลงทุนนะการก้าวย่างในเรื่องของการลงทุนเพราะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเกษตรขึ้นมาทันทีหมายความว่าคนราศีเมษรวมไปถึงประเทศไทยของเราวันนี้อาจจะต้องเลือกว่าจะเลือกนะร่วมหัวจมท้ายกับใครใครจะเป็นพาร์ทเนอร์นะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับชะตาเดิมเนี่ยได้เอาเจ้าเรือนปัตตนิไปไว้ที่ภพวินาศนะแล้วก็กลุ่มกับพุธและกลุ่มกับราหูด้วยนะพุธกับศุกร์ที่อยู่ร่วมกันในเรือนราศีธาตุน้ําแล้วอยู่ในภพวินาศเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยติดต่อค้าขายกับคนมากหน้าหลายตาเยอะแยะไปหมดเลยนะพุธกับศุกร์นะก็เป็นคู่เสน่หาต่างประเทศเวลาเขาร่วมหุ้นลงทุนลงร่วมไม้ร่วมมือกับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มาดูแค่แบบโอ้เมืองไทยเรานี่โปร่งใสไหมเป็นยังไงทั้งที่เราก็มีปัญหาเรื่อง Corruption Perception Index เยอะ CPI เราได้คะแนนแค่31คะแนนแต่ก็ยังมีคนมานะเพราะอะไรครับเพราะชะตาเมืองมันวางไว้อย่างนี้ทำให้คนเนี่ยแหมอยากจะมาเมืองไทยมาแล้วก็ทวินหานะเจอเรื่องบอบช้ำบ้างกลับแล้วก็ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่เห็นไหมครับเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ดาวศุกร์อยู่ยาวไปจนถึงสิ้นปีไปจนถึงวันที่2มกราคมจะมีผลครับเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นว่ากลุ่มบริษัทต่างชาติที่ตั้งใจจะเข้ามาร่วมค้าขายมาลงทุนกับเราเราจะเห็นภาพชัดว่าจะเป็นใครกลุ่มไหนอย่างไรท่านผู้ฟังครับนะถัดมาขณะนี้ดาวอาทิตย์กับราหูเล็งกันอยู่ท่านผู้ฟังราหูเป็นเกษตรเล็งอาทิตย์นะให้ผลยังไงครับราหูกับอาทิตย์นี่เป็นเรื่องของเหตุการณ์พลิกผันไม่เป็นไปดังคาดหมายใครก็ตามที่มีอาทิตย์กับราหูเนี่ยต้องเรียนรู้การปรับตัวการเผชิญสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะในเรือนปุตตะกับในเรือนลาภะของชะตาเมืองอาทิตย์กับราหูเล็งกันอยู่และอาทิตย์จะยกในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้อีก2วันท่านผู้ฟังครับก่อนจะยกนะตอนนี้ก็อาทิตย์หมายถึงอะไรครับหมายถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่หมายถึงผู้นำด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องเนี่ยไปลองดูหน้าเพจต่างๆนะครับมีคนพูดถึงผู้นำโดยเฉพาะอย่างเช่นผู้นำระดับโลกโดนอะไรเข้าไปบ้างไล่มาเลยตั้งแต่ทรัมป์ยาวมาเลยท่านผู้ฟังนะท่านอนุทินเมื่อวานโดนอะไรบ้างไม่รู้ท่านก็ลองไปเสิร์ชหากันดูเพราะราหูส่งพละกำลังมาที่นี่ท่านผู้ฟังครับถัดมาขณะนี้ดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นดาวตนุลักษณ์ของชะตาเมืองอยู่ที่ราศีเมถุนนะนะอังคารดวงนี้ตำราโหรก็บอกให้นับไป4และนับไป8เท่ากับอยู่ร่วมราศีนั้นด้วยแสดงว่าขณะนี้ดาวอังคารหรือตนุลักษณ์ของชะตาเมืองเหมือนสถิตอยู่ที่ราศีกัน ร่วมกับดาวพุธด้วยนะนับไป4ถ้ามีดาวนะครับถึงจะพิเคราะห์ว่าไปอยู่ตรงนั้นด้วยก็กลายเป็นว่าขณะนี้อังคารกับพุธอยู่ในเรือนอริของชะตาเมืองอริคืออะไรครับอริคือการถกเถียงวันนี้สังคมไทยเราจะต้องอยู่ท่ามกลางการถกเถียงไม่ใช่ถกแถลงนะเพราะเขาแถลงกันมานานแล้ววันนี้การถกเถียงอาจจะทำให้เรารู้สึกหนักใจเหนื่อยใจและน่าเป็นห่วงท่านผู้ฟังกรณีเมื่อวานนี้ที่ท่านประธานกกต.นะท่านรงค์ได้ออกมาอธิบายเรื่องกรณีไม่ได้ส่งทั้งหมด229คนไปที่ศาลฎีกาเลือกตั้งแต่ส่งไป26คนไหมจำไม่ได้นะตอนนี้ผมว่าสังคมคงจะตั้งคำถามอีกเยอะนะพอตั้งคำถามแล้วการถกกันก็คงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยเห็นไหมแล้วอริหมายถึงอะไรครับเรือนอริคือเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการถกเถียงกันจะกินระยะเวลานานพอสมควรอังคารร่วมพุทธเป็นเรื่องของการพูดในลักษณะเสียดสีเสียดแทงบีบคั้นนะก็น่าเป็นห่วงนะครับแล้วผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้จำได้ไหมครับว่าเวลาดูว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงให้ไปดูดาวราหูเป็นการสำคัญด้วยราหูเดิน1รอบกินระยะเวลา18ปีครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปสู่ปี7071ถูกไหมครับนะปี2571เอา18ปีไปลบได้เลยครับ1นะก็คือประมาณปี5354เห็นไหมฮะตอนนั้นปี53ฮะเอา18ปีไปลบได้ปี53ปี70ตรงกับปี5253ปี53เกิดเหตุอะไรครับเกิดนะศึกภายในบ้านเมืองของเราสี่แยกราชประสงค์นะนั่งจับจองกันเป็นทิวแถวเกิดขบวนชุมนุมขนาดใหญ่ปี53เอา2553ตั้งเอา18ไปลบรอบก่อนหน้านั้นก็เกิดเหตุอีกเพราะราหูอยู่ที่ราศีมังกรครับเพราะราหูอยู่ที่ราศีมังกรทีไรเนี่ยผมมันมีเรื่องทุกทีนะ2553ลบ18เหลือ2535ครับนะ2535เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนปี2535ก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินนะตอนปี53นั่นคือกระชับพื้นที่ไม่รู้เรียกว่าอะไรครับถัดมา2535ลบไปด้วย18ปีนะก็เท่ากับปี16ครับนะประมาณ251617ประมาณนี้ฮะซึ่งขณะนั้นก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่เกิดเหตุการณ์คนเดือนตุลาเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นการค่อยๆสูบเชื้อเพลิงลงไปในอารมณ์ของผู้คนของสังคมแล้วมันก็จะนำไปสู่ความหนักหน่วงนะเมื่อราหูเข้าสู่เรือนเสานะส่วนเสาเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเสายังอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่ที่ราศีมีนไปสักพักหนึ่งแล้วพอเสาไปทับที่ราศีเมษทีนี้ละหน้าเป็นห่วงแล้วครับนะนี่ก็ให้ท่านได้เห็นภาพกว้างๆว่าบ้านเมืองกำลังจะไปในทิศทางใดยิ่งมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ยิ่งต้องมีสติมากนะการแสดงความคิดเห็นการพูดจาการนำพาตนเองไปสู่ที่ใดๆก็ตามต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความตื่นรู้ความระมัดระวังท่านผู้ฟังผมจะส่งให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับทุกตัวโหนก็คงยังจะอยู่กับท่านไปยาวๆแหละนะแล้วก็อธิบายสภาพการให้เห็นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านฟังครับอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคนที่กำกับควบคุมเวลาครอบครัวมีปัญหาพ่อกับแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันลูกก็เป็นมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่าขาดพ่อเหมือนทอหักขาดแม่เหมือนแพแตกวันนี้บ้านเมืองก็สภาพการก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะผมถึงบอกว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นพลเมืองที่ทั้งตื่นรู้นะแล้วก็คำว่าตื่นรู้นี่ไม่ใช่ไปรู้เรื่องข่าวอย่างเดียวนะรู้ว่าเราควรจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยตามอัตภาพหรือตามฐานานุรูปเนี่ยจะทำได้กี่มากน้อยขนาดไหนต้องพยายามทำให้ได้ท่านผู้ฟังครับเอาละฮะเวลาจะหมดนะฮะคุณสมใจสวัสดีนะครับ ถ้าผู้ฟังท่านใดจะแอดไลน์ผมไหมก็จดไว้นะครับคุณศิวพรมหิตที่คุณสวัสดีครับไลน์ ID ผมคือโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7ตัวเองนะครับหรือสแกน QR code นี่ตรงนี้เลยฮะท่านจะเห็น QR code อยู่ตรงนี้ครับสามารถจะสแกนแล้วก็ทักเป็นเพื่อนมานะท่านอยากจะสืบสอบถามโหราศาสตร์ส่งวันเดือนปีเวลาเกิดมาแล้วเดี๋ยวเรานัดกันท่านอยากจะสอบถามเรื่องฮวงจุ้ยบอกผมหน่อยนะครับท่านทำอะไรนะสภาพที่ตั้งเป็นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเรานัดกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นรายการจนมาช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนจะกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97กับผมชยุทธวันเกิดฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโรงเรียนอัสัมชัญชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตได้แชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกราชทูตแคทรีนากูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายจักรสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะกูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อไ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
3: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสม

0: สินใจครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.หรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศนันท์กล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์กเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่

0: ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงๆนะเพราะว่าเห็นว่าพบตรขอเวลาใช่ไหม60 วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในลำแปดที่แจ้ง
0: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90 วัน
3: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคว่าง90 วัน
2: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
4: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4 ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2 จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3 วันเพื่อนำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเทราโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมาย ทางนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการซาบัตจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตตั้งสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกุมในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพื่อถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
5: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสืบซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่องตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาฏกวนแสนสูงรายงาน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
7: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ พร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
10: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและหลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
7: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซไบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
7: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
12: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาหมัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
2: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
7: นายโฮเซ่รามอนอีกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไซรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนอัสสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 โมนาสตี้ที่ประเทศตูนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมายอริแม็กจิโอรินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริตไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัฒน์ลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มE พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20 10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
15: การแข่งขันในครั้งนี้เป็นประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยเราคาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280กว่าล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
14: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปผ่านนิดคาดนาครายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
16: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหะพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกรธตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
18: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น. ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้ สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
20: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
21: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
22: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
22: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยาอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97ติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวกับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์กันต่อเลยนะคะวันนี้พบกันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะคุณฟังเมื่อวานนี้นะคะ14กันยายน2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองด้วยนะคะในการเสด็จเยือนเวียดนามในครั้งนี้นะคะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนนะคะยามใดที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นเสด็จเยือนต่างประเทศนะคะก็จะมีการติดตามฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านซึ่งก็จะเป็นฉลองพระองค์ที่เป็นชุดประยุกต์จากผ้าไหมมัดหมี่เลยนะคะตอนนี้ก็ติดตามฉลองพระองค์กันนะคะคุณฟังในการเสด็จเยือนเวียดนามในครั้งนี้เรียกว่าทุกท่านเองที่ติดตามข่าวในพระราชสำนักหรือภาพข่าวเนี่ยก็จะได้ชมความงดงามของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะทรงฉลองพระองค์นะคะลุคแรกนี่เป็นฉลองพระองค์แบบประยุกต์ร่วมสมัยชุดเดรสยาวคอปีนปัดข้างนะทรงประยุกต์แขนยาวปิดมิดชิดแล้วก็สง่างามตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ตัวผ้าก็มีลวดลายจุดหรือว่าเป็นลายลูกแก้วค่ะแล้วก็มีจุดเด่นคือการติดกระดุมเรียงแถวปัดข้างบริเวณอกถึงช่วงเอวนะคะซึ่งตัวกระดุมเนี่ยก็จะมีสีต่างๆด้วยนะคะคุณฟังเป็นความงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ

ุธอย่างทรงคุณค่าแล้วก็ตอกย้ำสายสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะก็ติดตามฉลองพระองค์พระราชินีในการเสด็จเยือนเวียดนามกันต่อไปนะคะหลายท่านนี้ก็ติดตามเลยนะคะเพราะว่าฉลองพระองค์แต่ละชุดของพระองค์ท่านนั้นก็มีการออกแบบด้วยความสง่างามแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของกิมมิคของประเทศนั้นๆด้วยหลายท่านก็ชื่นชอบนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบผ้าไหมนะคะก็จะติดตามฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านโดยตลอดเลยทีเดียวค่ะและคุ้มฟังค้าด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ท่านนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานนะคะไปมอบนะคะให้แก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะตามที่เป็นข่าวนะคะก็เหตุการณ์การยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนั้นนะคะคุณฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและก็ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนค่ะวันที่14กันยายน2569เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและก็บุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีนะคะรายการอาหารก็ได้แก่ผัดไทยค่ะหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมนะคะตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาค่ะในโอกาสนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและก็บุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการรักษาพยาบาลได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปิตินะคะและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกำลังกายกำลังใจในการศึกษาหาความรู้น้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาไปปฏิบัติตามและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นะคะโรงเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีค่ะต่างก็ปราบปลื้มปิตินะคะและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอทั้งสององค์สองพระองค์นั้นทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะก็สร้างความปลื้มปิติให้กับบรรดาครูคณะครูนะคะบุคลากรนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและคุณฟังคะในวันที่18กันยายนนี้นะคะจะเป็นวันครบ100วันค่ะการสิ้นพระชนนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งครบ100วันนะคะพงสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะด้วยพระการอันสงบสิริพระชนษาปีที่47นะคะดังนั้นรัฐบาลก็เชิญชวนปวงพระสงฆนิกรค่ะได้ร่วมในกิจกรรมนะคะในการทำบุญนะคะตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นที่รักยิ่งของ
ปวงพระสกนิกรด้วยนะคะก็ดิฉันเองก็ขอโอกาสนี้ในการ

เชิญชวนแฟนๆในการมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะข่าวที่สร้างความสะเทือนใจเรื่องของการที่มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้ช่วยพยาบาลนะคะก็ทำการตัดนะตัดคือเป็นลักษณะของการที่จะให้กลับบ้านนะคุณฟังแล้วก็ไปตัดเฉือนเอาน้องนิ้วนะคะนิ้วของน้องที่อายุเพียงแค่1ขวบเท่านั้นเองนะคะคุณฟังที่ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจมากนะคุณสกาวรัตน์ก็คอมเมนต์มาในรายการของเรานะเป็นความใจหายเลยทีเดียวนะคะถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยโหตัดนิ้วของเด็กนะคะก็เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ก็มีการสั่งพักงานแล้วก็ตั้งกรรมการสอบใน15วันแล้วค่ะความคืบหน้านะคะเหตุผู้ช่วยพยาบาลชายเนี่ยใช้กรรไกรตัดกระดาษซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปตัดนิ้วชี้ข้างขวาของเด็กชายวัย1ขวบนะขณะที่กำลังถอดสายน้ำเกลือเนี่ยคือเด็กมารักษาด้วยการไข้หวัดและกำลังจะกลับบ้านนะคะเขาก็เลยมีการตัดสายน้ำเกลือค่ะขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรค่ะก็ได้มีการแถลงความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะบอกว่าหลังจากได้ทำหนังสือแถลงการก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุล่าสุดเนี่ยมีการสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลคนนี้แล้วนะคะเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ทราบผลภายใน15วันแล้วก็ในส่วนของทางสสจเองก็มีนัดฝั่งผู้ปกครองแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลเข้ามาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าทางฝั่งผู้ปกครองเนี่ยก็เขาไปออกรายการโหนกระแสมีภารกิจนะคะก็เลยเลื่อนการพูดคุยออกไปแต่ก็จะมีการพูดคุยเรื่องของการชดเชยนะคะเยียวยาแล้วก็ความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่18นี้ทั้งนี้เนี่ยแม่ของเด็กวัย1ขวบคนนี้น้องยูฟ่าเขาแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในข้อหากระทำการอันเป็นประมาทให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็ตำรวจก็จะมีการแจ้งข้อหาต่อไปนะคะก็เรื่องของการชดเชยเนี่ยคงต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาค่ะเป็นความบาดเจ็บรุนแรงเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่ากำลังดำเนินการก็คือตอนที่ถอดสายน้ำเกลือออกนั่นแหละค่ะคุณฟังเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเนี่ยทำใจไม่ได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้โหใจสลายเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นข่าวนี้นะคะก็กระทรวงสาธารณสุขก็คงต้องเข้มงวดต่อไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องของผู้ให้บริการทางการแพทย์นะคะผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็รวมทั้งคุณหมอด้วยแหละที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพค่ะเมื่อวานนี้นะคะฟังในช่วงต้นเบรกเนี่ยเดฟก็คุยถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็ชัดเจนแล้วนะคะคุณฟังว่าจะมีการต่อขยายเป็นช่วยไทยช่วยไทยพาสเฟส2ในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งทางด้านของคุณรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะและในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พรก. 400ล้านบาทก็เปิดเผยนะคะบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะประชุมคณะกรรมการกันกรองเพื่อพิจารณารายละเอียดการขอขยายสิทธิ์นะโครงการอุดหนุนติดตั้งโซลารูฟท็อปครัวเรือนจากเดิมเนี่ย1ล้านครัวเรือนนะคะเป็น1ล้าน5แสนครัวเรือนใครที่สนใจเรื่องการแต่งติดตั้งโซลารูฟท็อปนะเพื่อประหยัดค่าไฟก็ต้องติดตามข่าวนี้ให้ดีเพราะว่ารัฐบาลมีมาตรการอุดหนุนนะคะและก็ขยายโครงการไทยช่วยไทยพาสเฟส2อันนี้ก็เป็นไปตามดำริของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2เนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ครม.ก่อนนะคะและขณะเดียวกันก็โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเฟสแรกใน4เดือนก็จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้30กันยายนเพื่อให้ขับเคลื่อนมาตรการได้อย่างต่อเนื่องทันทีแบบไร้รอยต่อนะก็จะอาจจะขยายเวลาไปจนถึงสิ้นปี69ก็ได้นะก็จะ3เดือนเลยนะคะทางนี้บอกว่าจะต้องติดตามเรื่องปัจจัยกดดันราคาพลังงานนะที่มีความผันผวนและก็ความจำเป็นที่ต้องนำงบประมาณมาเยียวยาประชาชนจากที่เคยประเมินว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในระยะเวลา4เดือนนะยังไงก็ผ่านฉลุยแล้วค่ะคุณฟังไทยช่วยไทยพาสนะเพราะนายกท่านสั่งการแล้วเรียบร้อยในส่วนเงินกู้ค่ะภายใต้พรก. 400ล้านบาทนะคะก็ปลัดกระทรวงการคลังอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะบอกว่าวงเงิน 200ล้านบาทบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานปัจจุบันมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ราว 40,000 กว่าล้านบาทต่อเดือนทำให้เงินก้อนแรกใช้ได้เพียง1เดือนเท่านั้น
คณะกรรมการกลั่นกรองต้องเร่งหาแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการยังยึดการจ่ายเยียวยาตามอัตราเดิมประมาณ40,000ล้านบาทต่อเดือนและกฎหมายเนี่ยก็เปิดช่องให้โยกงบประมาณระหว่างกันได้ตามกฎหมายเบื้องต้นอาจพิจารณาโยกเงินในส่วนที่2วงเงิน200ล้านบาทค่ะเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะมาสมทบเพื่อขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือออกไปให้ได้มากกว่า1เดือนก็หารือแล้วก็ได้ข้อสรุปนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ประชาชนก็คอยแล้วค่ะนะของดีจิฟักก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ราคาพลังงานก็ปรับเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับเพิ่มขึ้นนะมีผลตั้งแต่วันนี้ตีห้าเป็นต้นไปนะคะก็อันไม่ไหวแล้วคุณฟังก็ต้องขึ้นราคาน้ำมัน8ลิตรละ85สตางค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์นะคะน้ำมันดีเซลตอนนี้เนี่ยน้ำมันดีเซล B7 เนี่ยก็ราคาจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ40บาท69สตางค์แล้วนะคะกบน.นั้นมีมติขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์ค่ะก็เป็นผลจากเรื่องของสถานการณ์ในตอนออกกลางที่พุ่งนั่นเองนะคะที่รุนแรงทำให้น้ำมันพุ่งไม่หยุดนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ค่ะมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตีห้าของวันนี้นะคะ15กันยายนปัจจัยในการปรับขึ้นราคาครั้งนี้มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญแถบตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อรวมถึงการเจรจาระหว่างประเทศที่หยุดชะงักจึงกดดันให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบสะสมทั่วโลกและในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียหายไปหลายล้านบาร์เรลต่อวันส่งผลให้สต็อกน้ำมันสำรองโลกลดลงต่อเนื่องจนเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนักประกอบกับปัญหาคอขวดในฝั่งโรงกลั่นที่ดันให้ค่าการกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นอีกโดยในวันที่14กันยายน2569ขึ้นสูงกว่า195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินประมาณ147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ770ล้านบาทกบน.จึงมีความจำเป็นในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวนะคะอาจก็ปรับขึ้นทุกชนิดเลยนะคะคุณฟังราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นน้ำมันดีเซลก็ปรับขึ้นนะซึ่งน้ำมันดีเซลนี่ก็เป็นต้นทุนของบรรดารถขนส่งต่างๆค่ะใครฟังข่าวนี้แล้วนะคะคุณฟังเราเองก็คงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการประหยัดกันด้วยนะสถานการณ์โลกตอนนี้เรื่องของน้ำมันนะก็สำคัญจริงๆนะดังนั้นเนี่ยบางทีการถือเงินสดไว้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะคุณฟังเพราะว่ามีความผันผวนแล้วก็แปรปรวนอย่างแน่นอนทางนี้กบง.ยืนยันนะคะกบง.ยืนยันว่าพร้อมดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไปและก็ขอความร่วมมือนะคุณฟ้าเดี๋ยวจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ให้เราร่วมกันประหยัดพลังงานเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะใช้เท่าที่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะคุณฟ้าจะออกไปไหนเนี่ยเอาให้ภารกิจครบนะคะพอออกไปแต่ละครั้งนี่คือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ำมันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดโดยสารด้วยรถไฟฟ้าได้หรือว่ารถสาธารณะได้เราก็โดยสารกันละกันนะแต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่คุณฟ้ามีอะไรก็โบกรถเรียกรถมารับอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เหมือนเราดีเจฟ้าบางครั้งนี่ไม่ได้ไปไหนไกลอาจจะยอมนั่งรถสองแถวบ้างนะก็เลยแบบการประหยัดพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึงท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบนะความรุนแรงที่เกิดขึ้นตะวันออกกลางที่ยังไม่หยุดนิ่งยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะที่ผ่านมาแล้วนะปี2569ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันนะคะขอบคุณคุณฟังด้วยนะคะที่ติดตามฟังรายการของเราแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราพูดคุยกันทักทายกันนะดิฉันเข้าไปกดไลค์แล้วก็ตอบขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่กรุณาติดตามฟังรายการของเราแล้วก็ทักทายเข้ามานะถ้าเกิดว่าช่วยกดหนึ่งเปิดการมองเห็นด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะก็ขอบคุณทุกการทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage ด้วยนะคะคุณฟังคะเรียนคุณฟังค่ะประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะ FC ดีเจฝ่าผู้ที่ติดตามฟังเป็นประจำคงจะทราบแล้วก็คุ้นชินกันอยู่แล้วรวมทั้งท่านได้สั่งซื้อออนไลน์กันด้วยต้องขอบคุณมากนะคะคุณฟังสั่งซื้อในบ้านสีส้มได้เลยคุณฟังเขาจะมีการไลฟ์สดด้วยเชื่อว่าในช่องทางออนไลน์นี่ก็สะดวกค่ะท่านใดสนใจเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage Auralrice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ @auralrice ค่ะ O-R-A-L-R-I-C-E หรือโทรเลยก็ได้นะบอกว่าฟังรายการ FM 97นะช่วยดีเจฟานหน่อยนะโทรหาเลยค่ะ0814914291น้ำยาบ้วนปากออร่าไรนั้นเป็นลิขสิทธิ์และผลงานวิจัยนะคะโดยคณะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคุณฟังก็เรียกว่างานวิจัยนั้นนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้คุณฟังนั้นได้ทางเลือกใหม่น้ำยาบ้วนปากที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่แสบปากดีเจฟาก็อุดหนุนก่อนนะคะคุณฟังใช้ก่อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องเทสก่อนตอนนี้ก็คือใช้แล้วก็นำเป็นของขวัญส่งมอบด้วยอย่างนี้ช่วงนี้เดือนกันยายนเนี่ยฤดูเกษียณนะพบปะสังสรรค์กันก็ส่งมอบนี่แหละเพราะว่าคิดสละตะและของใช้ที่จะให้กับผู้ที่สูงวัยเนี่ยก็ต้องเป็นของที่มีประโยชน์ใช้ได้จริงใช้แล้วบอกต่อใช้แล้วรู้สึกว่าช่องปากของเราสะอาดแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่ารายนี้วิจัยและพัฒนานะคะโดยคณะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมากว่า10ปีเลยทีเดียวได้รับตรามหิดลคอร์เรคชั่นและได้รับตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยมีการสกัดเอาแอนโทไซยานินด้วยวิธีพิเศษนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% เหงือกอักเสบนะคะเหงือกอักเสบเนี่ยใครใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าบรรเทาลงลดอาการระคายเคืองช่องปากก็ชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากไม่อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อฆ่าความเป็นกรดด่างของเราก็สมดุลด้วยในช่องปากและก็ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะกลิ่นสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออไรด์ค่ะป้องกันฟันผุนะรสชาติเขาเนี่ยคุณฟังคือมันเป็นรสชาติอ่อนๆนะคะ แต่ว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมีนะเราจะสังเกตได้เลยตื่นเช้ามาเนี่ยปากไม่เหม็นคุณฟังน้องชายดีฝาชอบมากเลยบอกปากไม่บูดนะฮะถ้าคุณฟังสนใจไว้วางใจก็สั่งซื้อในช่องทางออนไลน์แต่ว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆช่องทางออนไลน์นี่สะดวกค่ะคุณฟังใครที่ฟังอยู่แล้วสั่งไม่เป็นไม่ถูกเดี๋ยวรอลูกหลานกดสั่งให้ก็ได้ในบ้านสีส้มนะคะแต่ถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมนะคะร้าน GPO สำนักงานใหญ่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาเลยนะคะถนนพระราม6ค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาได้แก่ที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คและก็ที่โรงพยาบาลวิมุตินะคะเขาจะมีร้านเฮลตี้แม็กอยู่นะคะถ้าคุณฟังสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็เส้นพานกตัดใหม่อันนี้ก็จะมีร้านขายยาอยู่นะคะแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกมากคุณฟังขับผ่านมาจากพานกอะค่ะเข้าพานกตัดใหม่ที่จะไปพุทธมณฑลนะคะก็จะเจอร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะอันนี้ก็ดีฝาจะซื้อที่นี่เส้นนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าใกล้บ้านแล้วก็ยังมีอีกร้านหนึ่งก็คือที่ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาเบสพิล่าด้วยนะคะช่องทางออนไลน์ก็ที่บ้านสีส้มที่ได้กล่าวไปนะก็มีฟูอะไรช่วยเสริมการป้องกันฟันผุด้วยนะคะสารสกัดจากข้าวสีดำที่อุดมด้วยแอนโทไซยานีนที่ดูแลช่องปากแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระไม่ผสมแอลกอฮอล์เลยคุณฟังอ่อนโยนนะคะใช้ได้เป็นประจำโดยไม่แสบปากผู้ป่วยที่ต้องใช้ยามุ่งเป้านะคะผู้ที่จัดฟันผู้ที่ใส่ฟันปลอมเนี่ยบางทีเราแปรงฟันไปไม่ถึงค่ะเราก็จะได้ตัวของออโรไรนี่เข้าไปช่วยแล้วก็ถามว่ามีฟูออไรไหมมีฟูออไรช่วยป้องกันฟันผุด้วยคุณฟังการแปรงฟันอย่างถูกวิธีบอกไว้ก่อนนะคะคุณฟังจะใช้ออโรไรอย่างเดียวไม่ได้นะคุณฟังต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีคำว่าถูกวิธีคืออย่าแปรงแรงเหมือนที่เราเรียนนะคะค่อยๆปัดนะคะค่อยๆปัดใช้แปรงนุ่มหน่อยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเหงื่ออักเสบได้แล้วก็อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันด้วยไหมขัดฟันเนี่ยเขาจะดึงเอาเศษขี้ฟันต่างๆเนี่ยบางคนไม่ใช้เลยคุณฟังเศษขี้ฟันเศษอาหารมันจะติดอยู่ถ้า FC ดีฝาทุกท่านไปดูนะในบ้านท่านมีไหมขัดฟันหรือเปล่าถ้าไม่มีซื้อเลยคุณฟังจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะลองใช้ดูแล้วคุณจะติดใจบางคนเนี่ยบอกไม่เอาทำไม่เป็นโอ้โหไม่ได้ยากเลยค่อยๆนะคะรีฝาเป็นอุปกรณ์ประจำห้องน้ำเลยอ่ะนะบางทีมี2อันด้วยนะเพราะว่าใช้กับครอบครัวด้วยนะทั้งห้องน้ำบนห้องน้ำล่างที่บ้านเนี่ยแหละค่ะก็ชวนแฟนรายการนะคะใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็เสริมประสิทธิภาพของการดูแลช่องปากด้วยออโรไรด้วยรักและห่วงใยจริงๆคุณผู้ฟังสำคัญนะเอาช่องปากของเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ฟันผุหรือถ้ามีอาการอะไรเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากเนี่ยต้องไปพบทันตแพทย์นะคะรวมทั้งพบทันตแพทย์นะอย่างน้อยปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแล้วก็รวมทั้งเรื่องดวงตาด้วยดวงตาเนี่ยเราเน้นเลยนะคะคนเนี่ยก้มหน้าดูมือถือเยอะมากยิ่งตอนนี้เนี่ยพวกซีรีส์แนวตั้งอ่ะคนติดจริงๆเลยนะคะเขาใช้ AI เล่นด้วยนะคนติดอ่ะนะดิจิฟาไม่ได้ดูซีรีส์แนวตั้งในโทรศัพท์มือถือคุณฟังถ้าจะดูก็นี่เลยเปิด Netflix ดูเลยเป็นเรื่องๆเลยตอนนี้กำลังติดซีรีส์อยู่นะคะมากันที่ข่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเผื่อคุณฟังสนใจนะคะ1ตุลาคมค่ะเปิดประชาให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้นะคะก็ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเริ่มเปิดให้แลกนะคะ1ตุลาคม2569ค่ะเปิดให้แลก1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจุดที่คุณฟังจะสามารถแลกบัตรได้บัตรที่ระลึกนี้ได้นะคะธนบัตรนะคุณฟังธนบัตรนะเป็นแบงค์นะคะแลกธนบัตรที่ระลึกได้ก็ที่ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารออมสินทุกสาขาธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดนะคะคือไม่ได้ทุกสาขาคุณฟังเขามีจุดที่กำหนดนะคะแล้วก็รายละเอียดก็คือธนาคารก็จะให้แลกดังนี้นะคะธนบัตรที่ระลึกที่จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลกวันที่1ถึง4ตุลาคม2569คือสตาร์ทวันที่1นะคะและก็ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมด เช่นเดียวกันค่ะที่ออมสินและธนาคารกรุงไทยก็เปิดให้แลก1ตุลาคมนะคะ2569เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดนะคะส่วนธรรมบัตรที่ระลึกที่จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559คุณฟังนะคะแบงค์500นะคะแบงค์500เนี่ยก็แลกได้วันที่1เหมือนกันเริ่มต้นนะคะศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลก 1-4 ค่ะเปิดให้แลก 1-4 นะคะถ้าเป็นธนบัตร500เนี่ยนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดนะคะก็ที่แบงค์ออมสินกับแบงค์กรุงไทยนี่ไม่มีให้แลกธนบัตร500นะคะคุณฟังไม่มีนะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนจะให้แลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าบัตรโดยจำกัดการแลกไม่เกินท่านละ20ฉบับนะต่อชนิดราคาก็คือจะมีฉบับละ100กับฉบับละ500นะคะก็คือให้แลกได้เนี่ยอย่างละ20ฉบับไม่เกินนี้เพื่อให้ผู้สนใจเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงนะคะท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อที่สายด่วนแบงก์ชาติค่ะ BOT Contact Center เบอร์โทรนี้จำง่าย1213 1213ณจุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารค่ะนอกจากนี้นะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายท่านเนี่ยก็สนใจนะคะแล้วก็รอด้วยนะคะพวกคนที่เขาเก็บธนบัตรนะคะเขาจะรอสะสมอันนี้เลยด้วยเหมือนกันนะคะคือธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะขออภัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนั้นจึงมีการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกนะคะจะกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกได้ก็ช่วงปลายปีนี้ค่ะในปลายปี2569ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนทราบต่อไปนะคะเรายังไม่เห็นรูปแบบของการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกนะคะสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะคะซึ่งสองพระองค์นั้นทรงจากพวกเราปวงชนชาวไทยไปนะคะก็รอที่จะสะสมธนบัตรของพระองค์ท่านนะคะแต่ว่าข่าวก็คือวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะที่จะทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทนะคะซึ่งก็จะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงค่ะนะที่บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ก็แบงค์500นะคะแบงค์500ก็จะเป็นภาพด้านหน้าก็เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ภาพด้านหลังก็จะเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ภาพพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็พระฉายาลักษณ์ของพระบรมราชวงศ์นะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดเกิดขึ้นนะคะคุณหมอถ้าเกิดเป็นแบงค์500เนี่ยแลกได้เฉพาะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็โทรไปถามได้ที่1213ละกันนะคะหลายท่านเองก็อยากจะสะสมนะคะส่วนช่วงปลายปีก็รอสะสมธนบัตรที่ระลึกนะคะที่ได้กล่าวไปนั่นเองค่ะและคุณฟังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านถามมานะคะแต่ว่าอันนี้ท่านต้องโทรไปจองนะคะถ้าท่านอยากจะไปชมนะคะการซ้อมใหญ่การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกองทัพเรือนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมนะคะการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคส่วนวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินที่วัดอรุณกำหนดจัดขึ้นนะคะวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายน2569ค่ะการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เนี่ยใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรนะคะประชาชนนั้นสามารถรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมรับเสด็จได้นะคะในวันพระราชพิธีก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีค่ะถึงวัดอรุณราชวรารามนะคะทางกองทัพเรือกำลังพลทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรตินะคะขณะเดียวกันค่ะคุณฟังเรื่องการขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตรานะคะทางกองทัพเรือเนี่ยก็จะมีการเปิดให้ประชาชนนะคะได้เข้าชมนะคะก็ต้องโทรศัพท์ไปจองนะคะเขาเปิดให้คุณฝั่งเนี่ยได้รับบัตรด้วยนะคะต้องอัปเดตกันหน่อยนะคุณฝั่งคนละไม่เกิน2ใบแล้วก็รับได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะก็จะได้3วันค่ะคือวันซ้อมใหญ่21ตุลาคม28ตุลาคมแล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะคะก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะทางนี้พื้นที่นั่งชมนะคะก็จะเป็นราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือค่ะอาคารราชนาวิกสภาถ้าที่อาคารราชนาวิกสภาเนี่ยก็ได้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะคะรับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นอ่ะคุณจะดูรอบซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก็21ซ้อมใหญ่28แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนแต่ว่าที่วันที่6พฤศจิกายนนั้นจะได้เฉพาะราชนาวีสโมสรนะคะแล้วก็ลานทัศนาพิรมห้องหอประชุมกองทัพเรือราชนาวีสโมสรนี่ก็คืออยู่ฝั่งกรุงเทพนะคะถ้าลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือนี่ก็อยู่ฝั่งธนคุณฟังโทรนะคะโทรนะเพราะต้องไปรับบัตรด้วยตัวเองนะติดต่อได้ที่098 279 0903 098 279 0903แล้วก็098-279-0914 นะคะ098-279-0903 098-279-0914 นะคะก็ติดต่อในเวลาราชการนะคะคุณฟังติ8โมงครึ่งนะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการก็ต้องไปรับบัตรด้วยตัวเองนะคะที่ห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนฐานเรือแห่งใหม่นะตอนนี้กรมกิจการพลเรือนเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ย่านโซนฝั่งธนแล้วอยู่ถนนอรุณอมรินทร์อยู่ในห้องชมวังคุณฟังทางเข้าห้องชมวังนะคะพอคุณฟังจะเข้าไปเนี่ยอยู่ขวามือนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณวังมาจากศิริราชเนี่ยก็จะเจอห้องชมวังแล้วก็เข้าไปเนี่ยก็จะเจอกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะยังไม่เลยไปถึงวัดเครือวันยังไม่เลยไปถึงหอประชุมกองทัพเรือนะคะอันนี้ก็ให้คุณฟังได้ทราบกันนะคะกับผู้ที่อยากจะติดตามค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ชมได้นะคะตอนนี้บรรดาร้านอาหารนี่ก็เปิดจองบัตรกันแล้วนะคะก็สะดวกนะบางคนก็อยากจะนั่งไปกินอาหารไปด้วยแล้วก็ชมขบวนเรือไปได้เนี่ยเอาก็เป็นธุรกิจของร้านอาหารด้วยอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังไปดูที่กองทัพเรือเนี่ยก็ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้นำอาหารเข้าไปนะคะฝากแต่ว่าตอนกองทัพเรือเขาก็มีดูแลละค่ะนะคะก็มีดูแลให้นะคะก็รับชมได้นะคะท่านใดอยากจะไปรับชมการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ที่ทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็ดูตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีนะคะถึงวัดอรุณราชวรารามใครมีเพื่อนมีบ้านอยู่ริมน้ำนี่สบายไปเลยหรือมีคอนโดนะบางคนมีคอนโดนะคุณฟังนะก็ด้านล่างก็ขอให้ดูได้ก็อยู่ดูกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะช่วงที่3ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการลงทุนนะคะเพราะว่าจะไปติดต่อที่โรงพยาบาลเรื่องของคนในครอบครัวอาจจะต้องไปทำสลีปเทสนะคะพอเราอยู่ที่วัยสวสูงวัยนะวัย early retire วัย retirement นะก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยตรวจยังไงก็ต้องมีบ้างต้องเจอนะคุณฟังแต่ว่าเราก็ไปตรวจสุขภาพกันเพราะว่าถ้าไม่ตรวจเนี่ยบางทีกลายเป็นโรคลุกลามในระยะร้ายแรงนะคะบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งของปัจจัยของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอยู่ที่อาหารที่เรากินนี่แหละดิฉันฝากก็เจอกับปัญหานี้เหมือนกันนะกินเผ็ดไม่ได้กินของทอดของมันไม่ได้กินทีไรเนี่ยคุณฟังก็จะมีอาการเหมือนเป็นหรือว่ากินแล้วห้ามนอนทันทีค่ะจะเจอกรดไหลย้อนรวมทั้งต้องตามเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีด้วยนะคะตอนนี้มีหลายท่านเลยที่เจอปัญหาจากพฤติกรรมการกินของเราน้ำหนักก็ขึ้นด้วยดิฉันเองก็อาจจะไม่ค่อยมีวินัยในการกินมากนักแล้วก็เรื่องหนึ่งคุณฟังเรื่องที่ต้องเรียนคุณฟังเลยไปกินที่ดิฉันฝากบอกคุณฟังว่าเอ๊ะเห็นเขาแนะนำเรื่องของการกินข้าวบุกอะค่ะข้าวบุกอะตัวดิฉันฝากเองปรากฏว่ากินไม่ได้คุณฟังดิฉันฝากแพ้บุกนะคะรู้สึกตัวเลยเอ๊ะทำไมอาทิตย์หนึ่งที่เริ่มกินข้าวบุกเนี่ยมันคันนะคะฝ่ามีคันนู่นคันนี่ตามเนื้อตัวนะคะก็เอ๊ะเกิดจากอะไรพอเรามีการคันเนี่ยเราต้องคิดอยู่ก่อนเลยการคันนี้มันเกิดจากอาหารนะคะมันต้องมีอัลเลอร์จิกอะไรบางอย่างแน่ๆเลยนะก็เลยลองไปเปิดข้อมูลในอากู Google โอ้โหเจอโป๊ะแตกเลยคุณฟังคือไม่ได้เป็นทุกคนนะคะพวกข้าวบุกหอมมะลิเนี่ยเพราะว่าคุณหมอเองก็กินหรือบางคนก็กินนะมีคุณที่เขาขายของออนไลน์คุณฟังเขากินเป็นประจำนะโอ้โหหุ่นดีเลยอะลดเบาหวานลดน้ำตาลแล้วมันก็อร่อยด้วยมันเหมือนข้าวหอมมะลิค่ะแต่ตัวเราเนี่ยบางคนไม่เหมือนกันก็เกิดอาการแพ้อย่างที่ดีเจฝาเองก็เกิดอาการแพ้นะตอนนี้ก็เลยลบในโชว์เคสดีเจฝาไปแล้วดีเจฝาที่บ้านสีดำอะดีเจฝาก็มีโชว์เคสต่างๆนะก็ลบแล้ว กินไม่ได้ตัวเองกินไม่ได้อะกินแล้วแพ้นะคะแต่ว่าเรื่องของการลงทุนนะคุณฟังมีข้อมูลนะคะตลาดหลักทรัพย์เขาจะมีการจัดชวนผู้ลงทุนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะก็คือว่าจะมีการจัดงานเซ็ตซูมอินไลฟ์ตั้งวงเล่าชาวลงทุนครั้งที่3จะมีวันเสาร์ที่จะถึงนี้ล่ะค่ะวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นถึง 15:30 นนะคะข้อมูลจากหุ้นสมาร์ทด้วยนะคะคุณฟังเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเซ็ตเขาก็ได้นะคะแล้วเขาก็มีการไลฟ์สดเลยนะคะชมฟรีนะคะผ่านช่องทางเซ็ตซูมนะเซ็ตซูมอินนะคะก็มีทั้งใน YouTube แล้วก็มีใน Facebook ด้วยคนอยากจะมีการลงทุนตลาดหุ้นไทยต้องมีความรู้นะคุณฟังสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้แล้วคนวัยเกษียณอย่าไปทุ่มสุดตัวนะคะเอาเป็นพอค่ากับข้าวกับอะไรอย่างนี้ก็พอหรือว่าอันไหนเป็นหุ้นปันผลนะคะท่านใดสนใจค่ะนะคะเขาจัดเซ็ตซูมอินไลฟ์นะฟังฟรีนะคุณฟังตั้งวงเล่าชาวลงทุนครั้งที่3 10โมงเช้าถึง 15:30 นาทีก็เป็นช่วงเช้านะคะ10โมงถึงเที่ยงเปิดพอร์ตชีวิตต่อยอดวิธีคิดสู่การลงทุน5อดีตนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญการลงทุนนะคะแม้ว่าทุกคนนี่มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่การงานนะคะก็เอาความรู้เนี่ยมาเล่าได้นะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัตน์ชัยอดีตนักวิเคราะห์การลงทุนค่ะคุณมยุรีโชวิการนะคะรองผู้อำนวยการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์นะอันนี้คนก็ตามเยอะนะคะเจ้าของเพจหน้าแดงเอกนักลงทุนธีรวุฒิการนิพากุลค่ะนักลงทุนอิสระแล้วก็คุณคมสันปรมาภูติเจ้าของเพจ คมสันปรมาภูตินะคะอันนี้เขาก็จะมาแชร์ไอเดียประสบการณ์ของเขาค่ะคุณฟังส่วนช่วงบ่ายนะคะ 13:30 นถึง 15:30 นสร้างรายได้จากงานสร้างโอกาสจากการลงทุนพบกับ6แขกรับเชิญต่างวัยหลายอาชีพแลกเปลี่ยนแนวคิดการหารายได้จากหลายช่องทางแล้วก็ต่อยอดให้เงินเติบโตผ่านการลงทุนในหลายรูปแบบนะคะโดยเภสัชกรดร.นินสุวรรณลีลารัศมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทวีศักดิ์ทองทวีนะคะเจ้าของเพจหมอสองกล้องนะคะอันนี้คุณหมอสองกล้องนะคะก็มีแหล่งข่าวที่จะฝากก็ติดตามคุณหมอเป็นประจำเลยหมอสองกล้องนะคะนาวาตรีธฤทมนชี้กิ่งเจ้าของเพจข้าราชการลงทุนนะเศรษฐวิทย์คุณเศรษฐวิทย์อัครเดชานันคุณธนรัตน์เจนธัญรักษ์เจ้าของเพจหุ้นชิวๆและก็คุณบุญชูจูระมงคลกรรมการและเหรัญยิกสมาคมนักลงทุนแห่งประเทศไทยนะคะก็รับชมไลฟ์ได้ฟรีผ่านช่องทางเซ็ตซูมอินทั้ง2ช่องทางก็มีที่YouTube แล้วก็มีที่ Facebook ด้วยค่ะคุณฟังท่านใดที่ชมไลฟ์นะคะแล้วก็ไปถามคำถามเนี่ยทีมงานจะคัดเลือกคำถามที่โดนใจลุ้นรับ e-voucher ด้วยนะคะมูลค่า300บาทเนี่ยรวม20รางวัลเลยนะคะอันนี้ก็เซตนี้เขาก็จัดนะชวนผู้ลงทุนทุกวัยทุกอาชีพร่วมฟังเซตซูมอินไลฟ์นะตั้งวงเล่าชาวลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยงานนี้ก็ฟรีนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ต้องว่างนะก็ต้องว่างฟังนะคะอีกเรื่องนึงนะคะคุณฟังตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามนะแผนการที่รัฐบาลเนี่ยจะมีการชูศักยภาพแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดนะคุณฟังนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องตามหรือว่าใครอยากจะติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะท่านเป็นประธานเปิดงานแล้วก็กล่าวปาฐกถาค่ะงานนี้ก็อีกหนึ่งงานใหญ่นะคะแก๊สเทคExhibition and Conference 2026นะคะก็เป็นการเปิดเผยเรื่องแผนพลังงานของไทยนะท่านบอกว่าแผนพลังงานไทยเนี่ยต้องมั่นคงสะอาดราคาที่จับต้องได้กลางเดือนตุลาคมนี้อัดฉีด 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็จะหนุนให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหับในการลงทุนพลังงานสะอาดอาเซียนก็เปิดฉากแล้วเรียบร้อยนะคะกับงาน Gas Tech 2026นะคะก็เชื่อมพลังงานมั่นคงสู่โลกดิจิตอลงานจะมีจนถึงวันที่17กันยายน2569นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้กล่าวเปิดงานค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็พูดถึง3แนวทางสำคัญขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยแนวทางแรกสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมซึ่งก๊าซธรรมชาติและ LNG ก๊าซหุงต้มจะมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าขณะที่ไทยมุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนพร้อมกระจายแหล่งพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจนั้นเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมแนวทางที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เกิดขึ้นได้จริงผ่านการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานโดยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมรัฐบาลจะเริ่มโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนนั้นติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะคุณฟังเอาพลังงานมาจากแสงอาทิตย์นะคะนะหลายบ้านนี่ติดแล้วนะคะคนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆอยู่บ้านทั้งวันออฟฟิศเนี่ยค่ะนะมันช่วยลดค่าไฟได้เยอะเลยจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านใดใช้ไฟน้อยนี่ก็เขาจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณานะคะคือเหมาะเลยสำหรับคนที่เอาบ้านเป็นโฮมทาวน์นะคะเป็นออฟฟิศทาวน์อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เราก็สามารถจะติดได้หลายคนชอบเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเพราะโอ้โหพนักงานก็มาอยู่ในบ้านกันนะคะธุรกิจ SME ต่างๆที่บางทีก็ทำธุรกิจอยู่ภายในบ้านเนี่ยก็เหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการยกเว้นภาษีนำเข้าส่วนประกอบบางประเภทลดค่าไฟแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดมากขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและก็ชุมชนนะคะส่วนแนวทางที่3ก็คือเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลมุ่งพัฒนากฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับการลงทุนระยะยาวทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37และมีศักยภาพสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่งรัฐบาลต้องการให้การลงทุนเหล่านี้ไม่เพียงนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศแต่ยังช่วยยกระดับทักษะคนไทยเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนนะคุณฟัง ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะคะเขาทำเรื่องพลังงานสะอาดกันมาเยอะเลยนะแม้กระทั่งในซีรีส์จีนน่ะคุณฟังนะคะดุจดังดวงตะวันฉายฉานเลยที่ดีฟาดูนะโอ้ชอบมากเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเขามีพลังงานโซลาร์เซลล์เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็อยากจะเป็นหับนะคุณฟังเพื่อจะเป็นการลงทุนเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะคะก็พร้อมร่วมมือกันในการด้านการธรรมชาติและก็ LNG พลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานการจัดการคาร์บอนไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพและก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดก็บอกว่าใช้จุดแข็งนะคะจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรที่มีศักยภาพผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคนะคะคุณฟังหุ้นเด่นๆช่วงนี้จากงาน Gas Tech Exhibition Conference ค่ะนะคะก็มีพลังงานบิ๊กพลังงานเนี่ยเข้าร่วมงานกันคับข้างเลยทีเดียวนะคะคุณฟังอย่าง Gulf Development นะคะคุณสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็รองประธานกรรมการนะคะตอนนี้ก็กราฟก็ราคาเขาก็ย่อๆเหมือนกันนะคะแผน PDP ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากการขายไฟฟ้าให้รัฐโดยตรงจะเปิดเสรีมากขึ้นนะคะก็ด้วยการขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เนี่ยแผนจะเป็นแนวทางที่ดูความต้องการใช้ไฟเพิ่มนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ data center ต่างๆด้วยนะคะขณะเดียวกันบีกริมด้วยนะคะคุณฟังคุณนพเดชกนสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็โซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรมบอกว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยการเปิดเสรีไฟฟ้าเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดยกระดับความมั่นคงแล้วก็เชื่อมโยงพลังงานของประเทศไปยังอาเซียนก็จะทำให้ไทยเนี่ยมีไฟฟ้ารองรับที่เพียงพอนะคะแล้วก็แตกต่างกับอาเซียนที่ไฟไม่พอนะคะเกิดเบรกเอาท์บ่อยครั้งแต่ก็มีระบบโครงข่ายที่แข็งแรงก็เพิ่มโอกาสน่าสนใจลงทุนก็คือเวียดนามแล้วก็มาเลเซียด้วยนะอันนี้เป็นตลาดที่บีกิมก็สนใจไปลงทุนเพิ่มนะคะในเวียดนามแล้วก็ในมาเลเซียนั่นเองค่ะส่วนปิดท้ายเรื่องนี้นะคุณฟังเห็นข่าวนะที่เพื่อนบ้านทะเลาะกันเรื่องถอยรถมาชนกล่องโฟมค่ะการมีเพื่อนบ้านที่ดีนี่เป็นลาภอันประเสริฐมากๆเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้โอ้โหเป็นคลิปไวรัลไปทั่วเลยแล้วก็รปภ.ไม่ทำอะไรเลยอ่ะคุณฟังนะคะทั้งสองฝ่ายก็ออกมาตอบโต้กันไปมานะคะแต่สงสารผู้เสียหายค่ะเป็นผู้หญิงด้วยโอ้โหถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลยนะคะถึงขั้นที่แบบว่าอาเจียนเลยอ่ะดีฝ่าเหตุแล้วก็รู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องหนีอ่ะคุณฟังไม่เอาหรอกกลัวมากเลยนะมาทะเลาะกันอย่างนี้นะทนายหนุ่มเลยทีนี้นะอัดเพื่อนบ้านสาวเลยใช้ขวดน้ำปลาตีต่อหน้าลูกเลยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในหมู่บ้านย่านพระราม5คลิปเพียบเลยนะคะคุณฟังรปภ.ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้หมดเวลาลาลาคุณฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดครับในการดำเนินการนี้จะทำให้ภาครัฐสามารถประเมิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับตำรวจส่งหลักฐานเส้นทางการเงินของนายโชติคดีเบียดบังเงินวัดให้สำนักงานปปงตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งหลักฐานเส้นทางการเงินของนายโชติคดีเบียดบังเงินวัดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบและเตรียมขยายผลในเฟสต่อไป
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังตำรวจจับกุมนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋ในวันจับกุมได้ยึดและอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารโดยส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.และเตรียมดำเนินการในระยะต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบปรามมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นทางอาญากรณีเบียดบังทรัพย์สินของวัดส่วนประเด็นอื่นนอกเหนือจากคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปสำหรับกรณีวัดสุรามณีที่มีการกล่าวถึงในสังคมออนไลน์นั้นตำรวจได้รับข้อมูลร้องเรียนไว้ตรวจสอบตามขั้นตอนแต่ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลย้ำว่าตำรวจจะดำเนินการบนพื้นฐานของพยานและข้อเท็จจริงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดงานเสวนาระดับชาติแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพย้ำทุกภาคส่วนต้องระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งนายโสพลย้ำว่าการจัดเสวนาครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดพิธีกรรมทางราชการแต่ต้องการระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพ นอกจากนี้นายโสพลได้ยกตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการสมาร์ทมัมในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เน้นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ร่วมกับชุมชนสาธารณสุขพม.และโครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกเพื่อลดปัญหาเด็กด้อยคุณภาพและปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งนี้ประธานสภายืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎรพร้อมใช้ทุกเวทีในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศและจะรวบรวมข้อสรุปจากการเสวนาครั้งนี้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายปฏิรูปต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี AI นางเอบิเกลแบรดชอว์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสัญญาณข่าวกรองแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมซิดนีย์ไดอะล็อกที่กรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการโจมตีด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังคงใช้งานอยู่พร้อมเรียกร้องให้องค์กรต่างๆนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันขณะเดียวกันหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้พัฒนา AI เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายดาริโออโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอนโทรปิกบริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเรียกร้องให้ทั่วโลกชะลอการพัฒนา AI และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความเสี่ยงที่มาพร้อมเทคโนโลยี

again UCEP นะคะหรือ Universal Coverage for Emergency Patients ย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะต้องได้รับการรักษาโดยไม่เรียกค่าเก็บค่าใช้จ่ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือ UCEP ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและสร้างความชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสาระสำคัญนะคะคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องได้รับการรักษาโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาลจะต้องรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตและดูแลรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อเนื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้รับป่วยค่ะหากสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตและมีโรงพยาบาลรับรองหรือผู้ป่วยประสงค์จะไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นสามารถดำเนินการส่งต่อได้ตามหลักเกณฑ์ในส่วนของค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงให้สถานพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.ตามอัตราที่กำหนดส่วนค่าใช้จ่ายหลังจาก72ชั่วโมงให้เป็นไปตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเช่นประกันสังคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิข้าราชการและที่สำคัญนะคะสำหรับกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลการคัดแยกระดับความฉุกเฉินสามารถอุทธรณ์ต่อสพช.ค่ะสถาบันแพทย์ฉุกเฉินได้ภายใน90วันและหากผลอุทธรณ์ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถานพยาบาลต้องคืนเงินที่เรียกเก็บภายใน30วันทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตค่ะทั้งนี้หากผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประกันภัยประกันชีวิตหรือประกันภัยวินาศภัยให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินกู้ ADB กว่า 6,873 ล้านบาทพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข5โรงพยาบาลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB วงเงิน 211.909 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,873.53 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในโรงพยาบาล5แห่งได้แก่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลมักการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีมานครจังหวัดนครราชสีมาการลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลและยกระดับการให้บริการให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่มากเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในสัญญาพร้อมกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวงเงินลงทุน 2,088.56 ล้านบาทค่ะโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า4เครื่องนะคะกำลังผลิตรวม500เมกะวัตต์และผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 1,018 ล้านหน่วยต่อปีโดยเครื่องที่4ค่ะปัจจุบันมีอายุใช้งานแล้วประมาณ31ปีค่ะอุปกรณ์หลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพนะคะและบางรายการไม่สามารถที่จะหาอะไรเปลี่ยนได้จึงจำเป็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้าค่ะการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้ารูปแบบฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดโดยพลังงานน้ำลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าออกไปอีกกว่าไม่น้อยกว่า30ปีและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าค่ะที่สำคัญคาดว่าจะช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากประมาณ 242.42 ล้านหน่วยต่อปีเป็น 251.28 ล้านหน่วยต่อปีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมสิ้นสุดปี2569ขยายออกไปอีก5ปีเป็น2570ถึง2574ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะโครงการระยะใหม่ตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 81,600 คนระดับปริญญา 1,600 คนและหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ AI เทคโนโลยีดิจิตอลEV การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงการเกษตรแปรรูปรวมถึงครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบการ SME และการพัฒนาชุมชนค่ะการดำเนินงานนะคะจะปรับสู่แนวคิด Skill First เน้นทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้กำลังคนและการทำงานจริงค่ะโดยหลักสูตรนอนดีกีนะคะจะมีการรับรองทักษะรูปแบบ Micro Credential รองรับการ Reskill Upskill และ New Skill พร้อมเปิดให้สะสมและเทียบโอนหน่วยกิจเพื่อต่อยอดสู่ปริญญาได้ค่ะรวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเพื่อการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากขึ้นค่ะสำหรับการขยายโครงการครั้งนี้นะคะจะใช้งบประมาณคงเหลือภายใต้กรอบวงเงินเดิมโดยมีงบดำเนินงานช่วงปี2570ถึง2574ประมาณ 3,100 ล้านบาทค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะประเด็นของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8ร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นภายในวันที่20ถึง22กันยายน2560ณเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสำหรับร่างแถลงการร่วมให้ความสำคัญกับ3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณภาพและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและการพัฒนาทักษะวิชาชีพและด้านสุดท้ายค่ะการปรับปรุงระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาบริหารการจัดการงานและระบบประกันสังคมค่ะส่วนร่างภาคผนวกนะคะมุ่งรับมือผลกระทบต่อ AI กับการจ้างงานค่ะโดยส่งเสริมการใช้ AI เพื่อการสร้างงานใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนและยกระดับงานเดิมลดภาระและลดความเสี่ยงจากงานที่มีสภาพการทำงานอันตรายค่ะที่สำคัญนะคะช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุค AI โดยการนำ AI มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการจัดหางานการอบรมการบริหารงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติค่ะรวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหว่างสมาชิก APEC ค่ะสำหรับประเด็นของดิฉันวันนี้มีเท่านี้ค่ะ
1: ในวันนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายประเด็นนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของคณะรัฐมนตรีแล้วก็สื่อสารของทางรัฐบาลอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีน่าจะมีเพียงเท่านี้มีข้อสักถามใดๆจากพี่ๆสื่อมวลชนตรงนี้ไหมครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเช่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะก็ขับเคลื่อนงานนะคะด้วยระบบดิจิทัลโดยจะมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการค่ะทั้งนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกันค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบ ในการป้องกันปัญหาแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะรับมือภัยพิบัติอย่างมีระบบในโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะวงเงินงบประมาณ 99.50 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินโครงการ6ปีคือตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งก็จะมี8จังหวัดค่ะที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณนะคะในการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมเสนอรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันประกอบไปด้วยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนค่ะโดยมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของภาครัฐในการใช้งบเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติค่ะซึ่งเป็นมูลค่านับหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปีค่ะโดยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะในช่วงของวันที่20ถึง27กันยายนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นหัวหน้าค่ะนำคณะนะคะไปประชุมสหประชาชาติที่ญี่ปุ่นแล้วก็ NGA 81ที่นครนิวยอร์กด้วยค่ะส่วนทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงในประเด็นที่น่าสนใจคือรัฐบาลผลักดันให้ดอยอินทนนท์นะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่นะคะในวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากว่าผ่านการรับรองได้ขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในด้านของการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะและรัฐบาลยังเดินหน้านะคะในเรื่องของการไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญในระบบนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดเวลาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและรัฐบาลยังส่งเสริมในด้านของผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME ค่ะโดยไทยได้เข้าร่วม AFAC นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับเพิ่มเติมนะครับจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านนะครับยังมีมติที่น่าสนใจครับดังต่อไปนี้ครับเรื่องของครม.ครับมีการเห็นชอบในหลักเกณฑ์ของยูเซฟซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้เสนอครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตครับซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีเงื่อนไขครับเป็นการรักษาในช่วงของ72ชั่วโมงแรกที่จะไม่มีการเก็บค่ารักษานะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเกินภาวะวิกฤตก็สามารถจะไปรักษาต่ออย่างโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ได้ครับซึ่งสำหรับในค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นการไปเรียกเก็บจากสปสช.ครับตามอัตราที่กำหนดเพื่อจะให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นมีความรวดเร็วและปลอดภัยครับจากนั้นครับเป็นเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบในการกู้เงินครับเป็นสัญญาเงินกู้กับทาง ADB ครับมูลค่า 8,673 ล้านบาทในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขครับโดยเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลครับ5แห่งในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับประกอบไปด้วยครับโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลครับโดยจะให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้ที่บริหารโครงการครับจากนั้นครับมีเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบครับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับในการใช้งบประมาณ 2,088 ล้านบาทโดยประมาณครับในการปรับปรุงเรื่องของการใช้พลังงานเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานน้ำครับในการปรับปรุงของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ครับจากนั้นครับมีในเรื่องของโครงการผลิต บัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลานะครับเพิ่มระยะเวลาใหม่ของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับระยะ5ปีครับปี2570ถึง2574ครับซึ่งจะใช้งบคงเหลือครับวงเงิน 3,100 ล้านบาทโดยประมาณครับซึ่งโครงการนี้ก็คาดว่าจะผลิตได้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่81,600 คนครับในหลากหลายสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานครับยกตัวอย่างเช่นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับ EV เกี่ยวข้องกับการแพทย์และก็การเกษตรครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับจากทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะครับและการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับยุติลงเพียงเท่านี้ครับทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมงานเทคนิคครับคุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายครับคุณทิติมาอินกลัมและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็ถ่ายถอนแค่ 60,000
2: อืมแต่นี่เขามาเรียกอ่ะ
1: แล้วเขาจะเรียกเท่าไหร
2: ่ 800,000
3: 800,000
1: เป็นไปไม่ได้
2: อืม
1: มันจะมานั่งคิดแล้วไอ้ที่เขาไปทำกินน่ะ
2: รายได้ที่เขาได้30ปี
1: นั่นแหละคือดอกเบี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณผัดไทยอย่างนี้นะเรื่องของคุณนะคุณอยู่สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับ
3: อำเภอท่าตูม
1: ท่าตูมถ้าไปศาลเนี่ยศาลอะไรที่ใกล้ที่สุดอ่ะ
3: ศาลรัตนบุรีจ้ะ
1: เออรัตนบุรีใช่เพราะสุรินทร์มี2ศาลนะคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไปได้นะเขาทำงานนะไปพบอัยการ
3: เพราะว่า
1: สัญญามีไหมเรื่องนี้
3: ไม่มีจ้ะไม่มีอะไรทั้งนั้น
1: ไม่มีสัญญาแต่ว่าตอนนี้ผู้จัดการมรดกนี่เป็นใครนะ
2: คุณแม
3: ่คุณแม่จ้ะ
1: แม่ของผัดไทยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่จ้ะ
1: ผัดไทยพาแม่ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะครับแล้วก็ให้ได้ชื่อและชื่อนามสกุลที่อยู่เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ของน้านะ
3: เ
1: ออให้ได้ชื่อที่อยู่นามสกุลถ้ามีหลักฐานเขาด้วยก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวอัยการจะสอบสวนเราก่อนพอได้ความเสร็จปั๊บเนี่ยอัยการเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะจ่าย 60,000 หรือจะจ่าย 800,000 นะจากพฤติกรรมนะครับ1ไม่มีสัญญา
2: ใช
1: ่แค่เพียงว่าเอาโฉนดเนี่ยไปวางไว้เฉยๆเอาเงินมา 60,000 แล้วก็บอกว่าให้เจ้าหนี้เนี่ยทำกินในที่ดินแปลงนั้น
2: ม
1: ันก็เท่ากับแทนดอกเบี้ยใช่มั้ย
2: ใช
1: ่ทีนี้ปล่อยมาตั้ง30ปี
2: อ
1: ันนี้จะยังมาคิดไป 800,000
2: ถ้าเป็นฝนนะตุกติกแบบนี้น
1: ะ
2: ตุกติกกลับเลย
1: ยังไง
2: เอาก็เขาให้ไปทำกินแล้วแล้วสัญญายิ่งไม่มี
1: ครับ
2: ก็ตุกติกง่ายเลยอ่ะถูกไหม
1: มันไม่ได้ถิ่มตุกติกไม่ได้ข้อที่จริงคือเขาครอบครองทำประโยชน์อยู
2: ่อ๋อ30ปีก็คือ
1: เขาครอบครองทำประโยชน์อย
2: ู่เกิน10ปีใช่ไหม
1: มันไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการไถ่ถอนมันอยู่ที่เราไม่ไปไถ่ถอนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าไถ่ถอนก็ต้องไถ่ถอนตามยอดเงินไม่ใช่แปดแสนจะมาคิดดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ย30ปีมันไม่ได
2: ้
1: คืออย่างนี้น้องฝนผัดไทยฟังนิดหนึ่งนะคืออย่างนี
3: ้
1: ถ้าฉันทำสัญญาเงินกู้กับเธอฉันยืมตังน้องฝนมาสัก1ล้านบาทนะครับทำสัญญากู้กันน
2: ะ
1: ฝนคิดดอกเบี้ยพี่ได้แค่เพียง5ปีปีที่6ถึงปีที่10อ่ะไม่ได้นะ
2: เพราะ
1: เขาให้ไม่เกิน5ปีนะจะไปเรียกยาวแบบธนาคารไม่ได้นะ
2: เ
1: พราะง
2: ั้
1: นผัดไทยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการคุ้มครองสิทธิ์พอก็สอบไซไล่เลียงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวเขาจะเชิญเจ้าหนี้คนนี้มาพบพอมาพบเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นก็รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องเสียเท่าไหร
1: ่ว่าจะต้องไถ่ถอนในจำนวนเท่าไหร่แล้วตอนนี้โฉนดอยู่กับใคร
3: โฉนดอยู่กับหนูจ้ะ
1: อยู่กับเราแล้วใช่ไหม
2: อยู่กับผัดไทย
1: อยู่กับเราแล้วแต่เพียงแต่เรายังไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพราะเขายังครอบครองทำประโยชน์อยู่ตามข้อตกลงเดิมใช่ไหม
3: ใช่
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ไปพบอัยการอัยการก็จะเรียกมาเสร็จปั๊บบอกว่าเนี่ยให้คุณไปจ่ายเงินเสีย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จ่ายปั๊บจบเพราะเขาก็จะได้ออกจากที
2: ่
1: นะนั่นแหละคือตอนจบตอนนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผัดไทย
1: ครับปล่อยยาวมากครับทั้งปักใต้บ้านพี่เนี่ย
2: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหราเออนี่ภาษาถิ่นเลย
2: อะไรคือหรา
1: สมมติว่าพี่มีที่นาอยู
2: ่ค่ะ
1: อยู่สัก10ไร่และพี่ไปกู้เงินน้องฝนสักแสนหนึ่งพี่ก็เอาโฉนดที่นาเนี่ยไปวางไว้กับน้องฝนนะชาวบ้านเขาทำกันนะคือไม่ต้องไปจดจำนองไงก็เอาโฉนดไปวางไว้กับน้องฝนขอกระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหมจะทำเป็นโฉนดเลย
2: เป็นโฉนด
1: วันนี้ไม่มีกระดาษมา
2: โฉนดโฉนด
1: ผมจะเอานาไปหรากับน้องฝนนะสักประมาณ100,000นะที่10ไร่นะ
2: ก็มาวาง
1: วางแล้วก็ให้น้องฝนก็ทำนาไปตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ไปถ่ายถอนก็ทำไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผมเอาเงินไปถ่ายถอน
2: แสนหนึ่งเอามา
1: ก็จ่ายเงินแสนก็เราก็เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่นานั้นต่อไป
2: เอาโฉนดคืนไป
1: เอาโฉนดคืนไปเหมือนกันเนี่ยทีนี้น้องฝนจะมาคิดดอกเบี้ยเอา800,000ได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได
1: ้ทำประโยชน์ไปแล้วเท่าไหร
2: ่30ปีโอ้เยอะนะ
1: ใช่ครับ
2: 30ปีอ่ะ เดี๋ยวสักครู่นึงจะตอบ
1: ทางใต้นี่เขานิยมเรื่องนี้กันเยอะมากนะ
2: จริงเหรอคะ
1: จะไม่ได้ไปจดจำนองกันแต่ก็จะใช้วิธีการแบบนี้
2: เราอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเหรอ
1: มันก็ได้อยู่แล้วใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มีอะไรมากชาวบ้านก็บางทีพี่ๆน้องๆกันนะแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับมาสู่การจดจำนองนะเพราะลักษณะนี้เป็นการกู้เงินไม่ใช่การจำนองการจำนองต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นถ้าไปทำกันเองตกลงกันเองทำสัญญากู้ยืมกันเงินแล้วเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆถึงแม้ว่าในสัญญาจะบอกว่าโฉนดนี้เป็นหลักประกันเงินกู้นะมันก็คือการกู้เงิน
2: ใช่เพราะว่าโฉนดยังเป็นชื่อของนายทุนอยู่ถูกไหม
1: จังเป็นชื่อของคน
2: ที่เป็นเจ้าของ
1: คนที่เป็นเจ้าของ
2: ใช่ยังไม่ได้โอน
1: ใช่ยังไม่ได้โอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของปัญหาไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราชนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะ
2: ค่ะมีสายที่โทรมาคุณเล็ก
1: ค
2: ำถามเรื่องของการไม่ได้รับเงินสูงวัยเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเขาบอกว่าทำไมไม่ได้รับจริงๆต้องได้รับถูกไหมพี
1: ่เดี๋ยวค่อยต่อสายเข้ามาดูนะว่าต้องฟังข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ
2: ค่ะ
1: นะครับเงินผู้สูงอายุนั่นแหละใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณวิคิดจากบุรีรัมย์วิชิตเนาะซื้อที่นาไม่มีทางเข้าแต่ข้างที่นาเขียนว่าถนนสาธารณประโยชน์อยากถามว่าถนนสาธารณประโยชน์สามารถทำทางเข้าได้ไห
2: ม
1: ได้ครับนั่นแหละคำว่าข้างที่นาแปลว่าที่นาเราติดทางสาธารณะและทางสาธารณะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคืออย่างนี้ครับไอเนี้ยปัญหาของชาวไร่ชาวนาทั่วไปทางสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นทางที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าทางวัวทางเกวียนทางควายน้ำเงินนึกออกไหมเวลาชาวบ้านก็จะไปไร่ไปนาก็จะไปทางเนี้ยไปด้วยการใช้กันต่างคนต่างใช้กันน่ะ
2: เป็นทางร่วม
1: เป็นทางที่เขาร่วมใช้กันมาน่
2: ะ
1: แล้วก็มันในโฉนดที่ดินมันยังเขียนว่าทางสาธารณะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแต่ปัญหาว่าวันนี้ถ้าทางสาธารณะไม่มีแล้วแต่ว่าในโฉนดมันมีว่าทางสาธารณะแต่พอในข้อเท็จจริงคือมันไม่มีแล้วที่ดินแปลงที่แปลงต่อแปลงมันชนกันแล้วเนี่ยแสดงมันต้องมีการบุกรุกเพราะฉะนั้นจะต้องเอาที่นี้คืนมา
2: ไม่ที่ไหนซ้ายขวาจะบุกรุกก็ไม่รู้นะ
1: ใช่งั้นประแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะโดยตรงนะคุณวิชิตนะ
2: ค่ะไปสายคุณธีรยุทธ์ต่อเลยจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณธีรยุทธ์ร้องทุกข์มีเสาไฟฟ้าปักอยู่ในซอยทำให้รถเนี่ยเข้าออกไม่สะดวกต้องการให้เทศบาลและการไฟฟ้ารื้อย้ายไปในจุดที่ไม่กีดขวางทางหรอคะจะสอบถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: เดี๋ยวนะทีมงานเขาส่งภาพมาให้ดูด้วยนะขึ้นภาพมาให้ดูนิดหนึ่งนะนี่คือทางนี้นะแล้วทางนี้เนี่ยเป็นซอยใช่ไหมครับ
4: เป็นซอยครับผมเมื่อก่อนเป็นซอยที่สามารถทะลุกันได้รถเข้าออกได้ครับผม
1: เป็นซอยทะลุเข้าออกได้แล้วซอยนี้เนี่ยเป็นซอยที่ชาวบ้านอุทิศหรือเป็นซอยแบบไหน
4: เป็นซอยที่บรรพบุรุษอุทิศไว้ครับผม
1: เขาอุทิศให้นะเป็นทางให้เป็นทางตอนนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับผมเป็นทางสาธารณะชัดเจนครับผมทาง
1: เป็นทางสาธารณะชัดเจนทีนี้ในทางสาธารณะตรงนี้เนี่ยมันมีเสาไฟฟ้าที่อยู่มันเกือบจะกึ่งกลางทางอ่ะถ้าดูจากภาพนะ
2: ปักอยู่ในซอยเหร
1: อทีนี้การเข้าออกนะครับเราจะใช้แล้วทางนี้เป็นทางปูนตลอดไหมเพราะไม่เห็นหญ้ารกอยู่ด้วยเนี่ย
2: ฝั่งขวามือค่ะ
4: อีกฝั่งนึงเป็นทางของบุคคลครับผม
1: ล่ะฮะแล้วถ้าเอาเสาไฟฟ้าออกเนี่ยทางเข้าออกจะสะดวกไหม
4: สะดวกขึ้นครับผมเพราะทาง
1: สะดวกขึ้นนะ
4: 2.5ครับผม2.5
1: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะได้ประสานไปที่ท่านมนตรีทองขาวบัวนะครับรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพี่มนตรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมคุณธีรยุทธ์อยู่ซอยอะไรนะตรงนั้นน่ะ
5: ซอยนพเก้าครับผมหลังบิ๊กซีครับผม
2: ซอยนพเก้าหลังบิ๊กซี
1: หลังบิ๊กซีนครศรีธรรมราชนะแยกไปจากถนนอะไรครับนั่นน่ะ
5: ตรงนั้นจะเป็นถนนซอยครับผมหลังวิทยาลัยเทคนิคครับผม
1: หลังมหาวิทยาลัยเทคนิคนะครับก็เป็นซอยกว้างสักประมาณเท่าไหร่ตามสภาพ
5: ตามที่วัดกันก็คือ 2.5 เมตรครับผม
1: 2.5 เมตรรถพอเข้าออกได้แต่ว่ามันมีเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่นานแล้ว2ต้น
5: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากจะให้มีการรื้อย้ายออกไปหรือปรับให้ไปอยู่ชิดข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหม
5: ใช่ครับผมครับ
1: เพื่อรถสามารถสัญจรเข้าออกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาได้เคยแจ้งการไฟฟ้าไหมครับ
5: ที่ผ่านมาแจ้งแต่ทางเทศบาลครับเทศบาลก็ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดำเนินการต่ออะไรเลยครับผม
1: เรื่องเขาเงียบไปเน
5: า
1: ะ
5: ใช่ครับผม
1: ท่านมนตรีครับ
6: ครับผม
1: เรื่องนี้จะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับเสาไฟฟ้านี้มันอยู่ในที่สาธารณะครับท่าน
6: ครับครับเสาไฟฟ้าอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทางผมก็ยินดีจะย้ายออกให้แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะต้องทำหนังสือแจ้งมาทางผมว่าจะมีการขยายถนนออกไปให้กว้างแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยขีดขัดในการดำเนินการผมเมื่อทำหนังสือมาแล้วก็ผมก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยไปสำรวจก็ว่าในการดำเนินการเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะต้องใช้งบในส่วนของไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะไปดำเนินการสำรวจประมาณการให้แล้วก็ขออนุมัติทางผู้การทำเรื่องย้ายออกไปอยู่ทางด้านข้างแต่ว่าในส่วนเนี้ยจะต้องมีเจ้าของพื้นที่ก็คือทางเทศบาล
1: ครับ
6: หรือถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโฉนดผู้ใช้ไฟก็จะต้องมีเจ้าของโฉนดมาอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนเนี้ยถ้าผมย้ายโดยอยู่เฉพาะในส่วนของไฟฟ้าเนี่ย อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเทศบาลเขาจะทำคูระบายน้ำจะเกะกะไหมเดี๋ยวผมต้องย้ายอีกก็ต้องให้ทั้งสองส่วนอยู่ด้วยกันแล้วก็ทางผมก็จะยินดีทำดำเนินการให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: เอาให้ชัดเจนเนาะว่าตกลงว่ามันจะให้อยู่ตรงไหนก็จะไปอยู่นั่นแหละแต่ให้มันเสด็จน้ำก่อนเนาะไฟฟ้าจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะฮะทีนี้ทางสาธารณะเป็นของเทศบาล
5: ครับคุณพันธนมนิดนึงครับผมพอดีรางระบายน้ำนะครับเคยเทศบาลเคยสร้างมาแล้วแล้วก็ช่วง
1: เอาอย่างนี้ครับคุณธีรยุทธครับคุณธีรยุทธครับเอางี้นะไอ้นั้นเป็นเรื่องของนโยบายของเทศบาลให้รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านต้องการใช้ทางที่สะดวกสบายแล้วเทศบาลเมื่อเป็นทางสาธารณะเทศบาลก็น่าจะต้องเข้าไปดูน่ะไม่ควรจะมีหญ้ารกอยู่แบบนี
2: ้
1: ทีนี้ถ้าเรารอให้เทศบาลทำอย่างเดียวไอ้เราชาวบ้านเราก็ทำเองก็ได้ด้วยนี
2: ่
1: ใช่ไหมล่ะจะพัฒนาบ้านเราเองทำไมเราจะทำไม่ได้
2: ก็ร่วมกันทำในชุมชน
1: ช่วยถางแล้วก็ทำได้แต่เอาเถอะหน้าที่ของเทศบาลเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านร้องทุกข์มาแบบนี้เดี๋ยว
2: การไฟฟ้า
1: คุณธีรยุทธบอกว่าเทศบาลเคยทำหนังสือถึงการไฟฟ้าถูกต้องไหม
5: ใช่ครับผมเมื่อปี63ครับผม
1: เมื่อปี63ฝากท่านมนตรีช่วยดูนิดหนึ่งว่าถ้าหนังสือฉบับเก่าใช้ได้ไหมหรือต้องทำไปใหม่ครับ
2: คุณมนตรีครับพี่มนตรียังอยู่กับเราไหมคะเจงหายไปแล้วพี่มนตรี
1: เงียบไปนะพี่มนตรียังอยู่ไหมครับ
2: เดี๋ยวรบกวนทางทีมงาน
1: เสียงเงียบไปเนาะอาจจะสายหลุดไปหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งเนา
2: ะ
1: คุณธีรยุทธอยู่นะ
5: อยู่ครับผมอยู่ครับ
1: คุณจะไปติดต่อที่อย่างนี้มันจะต้องมีต้นเรื่องนะคุณไปติดต่อไปยื่นที่เทศบาล
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นไปยื่นที่ฝ่ายไหนเทศบาลฝ่ายกองช่างหรือฝ่ายไหน
5: เบื้องต้นเลยผมยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วศูนย์ดำรงธรรมทำหนังสือมาถึงเทศบาลครับผม
1: ไปถึงเทศบาลคุณจะมีปัญหากับเทศบาลไหมถ้าไปยื่นเอง
5: เทศบาล
1: มีไหม
5: ผมกลัวว่าเรื่องมันจะพับอีกครับผมเขาจะไม่เหมือนตอนนั้นคือเขารับแต่เขาไม่ได้ดำเนินการต่อครับผม
1: ไม่สิผมถามอย่างนี้ผมแค่ต้นเรื่องอย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้าคุณสามารถจะรวมชาวบ้านกันได้สัก 3-4 รายด้วยนะมันจะดีนะครับแล้วเสร็จแล้วปั๊บก็ไปยื่นหนังสือที่เทศบาลเดี๋ยวเราจะตามเทศบาลให้
5: ได้ครับผม
1: อย่างนี้ได้ไหม
5: ได้ครับผม
1: ได้นะมันจะได้มีต้นเรื่องนิดนึงนะครับมันจะได้มีต้นเรื่องพี่มนตรีครับ
2: พี่มนตรีสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินนะพี่มนตรีนะครับ
6: ครับผมได้ยินครับ
1: พี่มนตรีครับคือคุณธีรยุทธบอกว่าเมื่อปี63เนี่ยทางเทศบาลเคยทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าเรื่องยังอยู่หรือเปล่าหรือต้องทำใหม่ครับ
6: ทำมาใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าตั้งแต่ปี63นะ6ปีก็ไปแล้วเป็นไรเดี๋ยวขอเป็นหนังสือจากเทศบาลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องให้ทางทีมงานของผมในประสานกับทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปจะอยู่ดูพื้นที่ด้วยกันแล้วก็ย้ายผมไปปักที่ตรงไหนเนี่ยก็แจ้งมาได้ในส่วนผมนี่ไม่ได้ขัดข้องครับ
1: ได้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของผมจะประสานกับคุณธีรยุทธแล้วก็ทำหนังสือถึงเทศบาลนิดนึงเดี๋ยวเราจะประสานเทศบาลแล้วก็พี่มนตรีก็ประสานเทศบาลถ้าตกลงกันได้เทศบาลจะต้องมีแผนก่อนนะว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมและควรจะอยู่ตรงไหน ไหนแล้วถ้าไปชิดข้างบ้านข้างใครข้างที่เขาอีกเดี๋ยวก็จะ
2: มีปัญหา
1: จะได้เสด็จน้ำทีเดียวนะครับขอบคุณพี่มนตรีนะพี่นะฝากเรื่องชาวบ้านด้วยเนาะ
6: ครับผมนะครับยินด
1: ี
6: คร
1: ับ ครับพี่ชนยุทธ์ด้วยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
4: ขอบคุณท่านออกมากครับ
1: ครับเห็นเขาไปโพสต์กันในเฟซประเทศคอน
2: เนี่ยรอฮะ
1: คือประเทศคอนในหมายความว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะอยู่ในเฟซนี่แหละ
2: เ
1: รื่องดีก็ในนี้เรื่องไม่ดีก็อยู่ในนี
2: ้
1: อยากจะกินมังคุดก็อยู่ในนี
2: ้ก็ดีนะ
1: เป็นที่รวมศูนย
2: ์เป็นกลุ่มนะแล้วเวลามีปัญหาอะไรแบบมีปัญหาเรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งมาช่วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะ
1: ก็เป็นเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราชแต่ผมลืมชื่อท่าน
2: อะ
1: ดร.กนพเกียรติชาติ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ท่านก็ทำงานแข็งขันอยู่นะ
2: ฮะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวติดตามกันต่อว
1: ่
2: าต้องยื่นหนังสือไปอย่างไรแล้วทางเทศบาลจะจัดการอย่างไรต่อไป
1: พอขอให้คุณธีรยุทธ์ไปทำหนังสือไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราประสานให้
2: ค่ะ
1: ไปเพิ่มเติมให้
2: คุณนวลปรางสอบถามมาว่าพ่อแม่ของคุณป้ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองสปก. 30ไร่แต่ตอนนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่ได้ตกลงว่าจะยกให้ใครพอวัดโฉนดออกมาได้แค่2ไร่มีคนเช่าทำไร่แล้วพอรู้ว่าที่เช่าอยู่ในเขตป่าไม้เลยไม่จ่ายค่าเช่าถามว่าแบบนี้สามารถทำได้หรือไม
1: ่ก็จริงๆที่ดินสปก.ที่เอามาแจกให้ชาวบ้านก็คือที่ป่าไม้เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ป่าไม้ก็จัดสรรมาให้กับสปก.และสปก.ก็เอามาจัดสรรให้กับชาวบ้านโดยหลักมันเป็นอย่างนั้นนะ
2: แล้วปล่อยเช่าได้ไหม
1: สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยไม่เคยมีที่ดินของตนเองเลยไม่เคยเลยแต่ว่าเมื่อเป็นนโยบายเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ปี18อ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นทางรัฐเองก็จะต้องไปเอาที่ที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมนึกออกไหมนะครับมาให้กับสปก.เพื่อทำการประกาศเขตพื้นที่ปฏิรูปและจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินทีนี้ถ้าจะบอกว่าที่ดินนี้มันอยู่ในเขตป่าไม้มันก็ถูกอ่ะมันก็ออกมาจากป่าไม้ทีนี้ไอ้คนเจ้าของเดิมเนี่ยนะเจ้าของเดิมเนี่ยคงไม่ทำไปให้เขาเช่าพอไปให้เขาเช่าไอ้คนนู้นรู้มันเขตอยู่เขตป่าไม้ก็เลยไม่จ่ายค่าเช่า
2: ใช
1: ่พอไม่จ่ายค่าเช่าทำยังไงเราในฐานะทายาทไปขอรับโอนมรดกสิทธิ์ก่อนนะคนที่จะไปรับโอนมรดกสิทธิ์ได้ก็จะต้องเป็นเกษตรกร
2: เท่านั้น
1: เท่านั้น
2: ลูกก็ต้องเป็นเกษตรกร
1: ต้องเป็นเกษตรกร
2: แต่มันมีหลายประเด็นนะหนึ่งพ่อแม่เสียไปแล้วยังไม่ได้ยกให้ใคร แต่พอมาวัดออกโฉนดมา
1: อันนี้แหละเราต้องไปยื่นในฐานะทายาททายาทที่จะรับโอนมรดกสิทธิ์เนี่ยเราก็เอาหลักฐานการเสียชีวิตของพ่อแม่ไปนะครับไปคุยกับสปก.นะคุณอะไรนั้นที่ถาม
2: คุณในสายกันนะคะคุณนวลปราง
1: คุณนวลปรางพี่นวลปรางโทรไปที่สายด่วนสปก.1764ก่อนก็ได้ครับพี่ครับถามสปก.เขานิดหนึ่ง1764
2: ค่ะ
1: นะ
2: ฮะไปสายคุณประยูนต่อเลยจาก101ค่ะคุณประยูนคะ
7: สวัสดีครับคุณถนอมคุณฝน
2: คุณประยูนบอกว่าที่ดินของปู่เป็นสค.1ซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วต้องการออกโฉนดที่ดินจะทำอย่างไรล่ะคะ
7: ครับผมใช่ใช่ครับผมฮะ
1: สค.1ใช่ไหม
2: สค.1ออกโฉนดได้ไหม
1: สค.1เป็นของปู่ปู่มีลูกกี่คน
7: สี่คนมีลูก4คนครับผม
1: สี่คน
7: ปัจจุบันมีอยู่2คนคือประยูนแล้วก็เรียงครับผมมี
1: ผู้จัดการมรดกไหม
7: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
7: ปู่เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากไข้ป่าอยู่ที่หนึ่งไปเลยครับผม
1: แล้ว
7: ก็แกไม่ได้ดำเนินการทำเรื่องนศ.3
1: คุณประยูนครับ
2: ฟังก่อนนะคะ
1: คุณประยูนครับไม่ผมไม่ให้คุณเล่าไปเรื่อยๆเพราะไอ้สิ่งที่คุณเล่ามันไม่มีประโยชน์ในที่จะถามในที่จะอธิบายเนาะก็คือว่าปู่นี่มีสค.1และปู่เสียชีวิตไปแล้วปู่มีลูกกี่คนนะ
2: 2คน
7: 4คนครับ
1: คุณประยูน
7: มี4คนครับแต่ว่าตอนนี้มีชีวิตเหลือ2คนครับ
1: เหลือ2เพราะงั้นอีก2เขาก็มีลูกใช่ไหมล่ะ
7: มีลูกครับ
1: เพราะงั้นก็ต้องนับ4ในฐานะทายาทปู่ก็ต้องนับ4คนเหมือนเดิมนะไม่ใช่นับเฉพาะ คนที่เหลือเนาะ
7: ครับ
1: ทีนี้ผมให้คุณเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคุณประยูนสค.1เนี่ย
7: ครับ
1: คุณไปอยู่ที่อำเภออะไรอ่ะครับ
4: อำเภอพนมไพร
7: พระนมไพรครับผม
1: อยู่อำเภออะไรนะ
2: พนมไพร
1: พนมไพรพนมไพรจังหวัด101มีสำนักงานที่ดินอยู่ที่นั่นไหมครับมีไหม
7: มีครับผม
1: พี่ประยูนไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรไปติดต่อทำไมไปติดไม่ไปก็ได้พี่จดเบอร์โทรศัพท์พี่จดไหมพร้อมจดไหม
7: พร้อมจดครับ
1: 02
7: 02ครับ
1: 141
7: 141
1: 5555
7: 555
1: เลข54ตัวนะ02-141-5555เป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินนะพี่นะเขาจะได้ตอบพี่ในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ครับกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม
2: ่
1: ถ้าไม่จัดตั้งจะใช้วิธีการครอบครองสค1เนี่ยนะ
2: ใช้
1: ความเป็นผู้ครอบครองใครครอบครองในที่ดินนี้และที่ดินแปลงนี้จะต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องกันถูกต้องไหม
7: ใช่ครับ
1: ต้องแบ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ครอบครองสามารถที่จะไปขอให้สำนักงานที่ดินพนมไพรมาทำการรังวัดเพื่อที่จะนำไปสู่การร้องศาลเพื่อจะออกโฉนดให้ได้เนี่ยนะและจะได้มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยนะนะครับอันนี้แหละที่ผมอยากจะอธิบายแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกไหมเนี่ยนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจอยู่นิดนึงถามเบอร์โทร02เนี่ยนะถามว่าตอนนี้ที่ดินของปู่ผมเสียแล้วคุณเป็นหลานปู่หรือเป็นลูกปู่อ่ะ
7: หลานครับ
1: หลานผมเป็นหลานปู่นะพ่อผมอยู่แต่ว่าปู่เสียทีนี้มีสค.1ชื่อปู่อยู่เนี่ยผมจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนไหมถ้าไม่ตั้งปั๊บถ้าไม่ตั้งทิ้งต่างมันไม่ตั้งนะ
7: ครับ
1: แล้วคนที่จะไปยื่นเพื่อจะขอออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อจะแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ย
2: ค่ะ
1: ใครสามารถจะไปยื่นได้คนที่ยื่นได้ก็คือทายาทซึ่งถ้าโดยหลักแล้วต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีดังกล่าวนี้จะตัดคำว่าผู้จัดการมรดกออกเอาใช้คำว่าผู้ครอบครองนึกออกไหมเพราะมันไม่ใช่โฉนดเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรเพื่อแต่ก่อนไปเนี่ยนะพี่ไม่ว่าจะยังไงก่อนไปเนี่ยพี่ประยูนต้องไปเอาโฉนดที่ดินข้างเคียงมาสักฉบับหนึ่งก่อนนะมีของใครไหมข้างเคียงอ่ะติดกันอ่ะ
7: มีครับ
1: โฉนดที่ดินใกล้เคียงติดกันหรือใกล้กันก็ได
2: ้
1: นะแต่ถ้าติดกันยิ่งดีเลยเอาโฉนดไปขอยืมเขาไปก่อนนะถ่ายเอกสารยืมเขาไปก่อนญาติพี่น้องก็พากันไปด้วยก็ได้ไปทำไมไปติดต่อที่ฝ่ายรังวัดบอกฝ่ายรังวัดช่วยดูให้ทีสิครับว่าไอ้ที่ดินสค.1คุณต้องเอาสค.1ไปด้วยนะของปู่นะเอาสค.1ของปู่แล้วก็โฉนดที่ดินข้างเคียงไปเป็นฉบับที่2เป็นตัวเคียงเพื่อเจ้าหน้าที่ดูว่าฝ่ายรังวัดของที่ดินเนี่ยเขาจะดูแผนที่หน่อยว่าไอ้ตรงนี้มันออกโฉนดได้ไห
2: ม
1: เพราะเขาดูจากไอ้โฉนดนั่นแหละไอ้โฉนดข้างเคียงอ่
2: ะ
1: ถ้าข้างเคียงแล้วพอดูภาพถ่ายแผนที่ปั๊บเนี่ยมันมีแผนที่ระวางอยู่เนี่ยสามารถออกได้สค.1นี้น่าเชื่อว่าจะต้องออกได
2: ้
1: พอออกได้เสร็จปั๊บนะเขาดูเสร็จปั๊บหลังจากนั้นฝ่ายรังวัดเขาก็จะมาทำการรังวัดให
2: ้ในพื้นที่
1: รังวัดที่สค.1เลย
2: ของคุณปู
1: ่ครอบครองทำประโยชน์อยู่เท่าไหร่ก็รังวัดตามนั้นรังวัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาประกาศ30วันประกาศ30วันว่ามีคนค้านไหมถ้าไม่มีคนค้านรวบรวมเอกสารจากสำนักงานที่ดินทั้งหมดมอบให้ทนายและทนายไปร้องศาลศาลก็จะทำการไต่สวนโดยให้สำนักงานที่ดินเนี่ยอ่านภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศทีเนี้ยอ่านภาพถ่ายแผนที่เมื่อกี้ดูแค่ระวางน
2: ะ
1: ว่าตรงนั้นน่ะออกโฉนดได้ไหมมันจะมีภาพมันจะมีระวางแต่สค.1ไม่มีระวางแต่โฉนดมันจะมีภาพถ่ายระวางทีนี้พอถามว่าพอไม่มีคนค้านก็ไปที่ศาลร้องศาลศาลก็จะให้ที่ดินเนี่ยเขาทำการอ่านภาพถ่ายแผนที
2: ่
1: เขาจะดูภาพถ่ายแผนที่สค.1เนี่ยสค.1เป็นสิทธิครอบครองสค.1สิทธิครอบครองออกเมื่อ
2: 9กุมภาพันธ์2553ป่ะคะ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวสค.1เนี่ยสคข้อหนึ่งเนี่ยคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเรามีประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกนะน้องฝนน
2: ะ
1: ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกที่ใช้ไปถึงทุกวันนี
2: ้
1: มีผลบังคับใช้เมื่อ1ธันวาคม2597
2: โอ้โห
1: แล้วตัวเดียว2497
2: 2497
1: 1ธันวา2497ทีนี้ชาวบ้านเขาครอบครองมาก่อนไม่มีเอกสารอะไรเลยเมื่อก่อนไม่มีเอกสาร
2: คือถ้าก่อน2497คือไม่มีเอกสาร
1: ไม่มีเอกสารถ้าใครมีโฉนดอยู่แล้วก็โฉนดออกครั้งแรกในที่บางปะอินในสมัยนั้นในยุคสมัยรัชกาลที่5
2: ค่ะ
1: โฉนดฉบับแรกเป็นชื่อรัชกาลที่5นะตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านไม่มีเนี่ยเขาก็ออกประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกเป็นประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อก่อนมันอาจจะกระจายอ่ะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เขาก็บอกว่าทันทีที่กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้1ธันวาคม2497เนี่ยให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยที่ไม่มีโฉนดเนี่ยที่ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นให้ผู้ที่ครอบครองอยู่รวมถึงคุณฝนด้วยที่ครอบครองอยู
2: ่
1: จำนวนหนึ่งน
2: ะ
1: ไปแผ่วถางไว้ไงให้ไปแจ้งกับนายอำเภ
2: อ
1: บอกนายอำเภอว่าฉันมีที่ดินอยู่5ไร่10ไร่20ไร่แล้วแต
2: ่
1: นะครับจะวาดรูปอะไรกันไปก็แล้วแต่คำนวณกันเอาเองว่าเท่าไหร
2: ่ซึ่ง
1: ไปแจ้งนายอำเภอ
2: ที่ดินนี้เกิดก่อน2497
1: เกิดก่อนเกิดก่อนได้มาก่อนแต่ไม่มีหลักฐานพอเขาออกประมวลกฎหมายที่ดินที่จะจัดระเบียบเรื่องที่ดินนะนะครับเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยพอเขาประกาศว่าพอวันที่1ธันวาคม2497กฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้ให้คนที่มีที่ดินไปแจ้งกับนายอำเภอย้ำว่าไปแจ้งนายอำเภอไม่ใช่แจ้งที่ดินนะ
2: ต้องนายอำเภอเท่านั้น
1: ไปแจ้งนายอำเภอเพราะว่าตอนนั้นที่ดินยังไม่มีเลยอ่ะ2497
2: สำนักงานที่ดินยังไม่มี
1: ไปแจ้งกับนายอำเภอนายอำเภอเขารับแจ้งเฉยๆนายอำเภอไม่ได้ส่งคนมาวัดที
2: ่
1: เพราะงั้นฝนมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปบอกว่ามี5ไร่ผมก็ไปแจ้งมาเป็น10ไร่แต่เราก็ประมาณเอานะ
2: แต่ไม่ได้ทำการวัดอะไรอย่าง
1: ไม่ได้มาวัดอะไรเลยเขาก็ออกเอกสารสค.1ให้ก็นับตั้งแต่เอกสารสค.1ก็นับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม2498เพราะเขาให้เวลา6เดือนหลังจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช
2: ้
1: คนก็เลยถือสค.1มา
2: เรื่อยมา
1: เรื่อยมาและไอ้สค.1แต่เดิมเนี่ยก็สามารถจะไปเอาชนออกโฉนดออกเป็นนส.3นส.3ก็ออกโฉนดได้เลยแต่หลังจากนั้นมาคนมันไม่ซื
2: ้อ
1: มันก็เอาโฉนดที่บ้านเธออยู่ประจวบคีรีขันธ์บินไปออกโฉนดที่ภูเก็ตนู่นน่ะอยากได้ที่เกาะ
2: หรอ
1: ที่เกาะมันแพงบางทีโฉนดสค.1อยู่ที่เกาะภูเก็ตนะแต่ว่ามันมีแค่ไร่เดียวทำไงอยากได้สัก10ไร่เพราะมันเกาะมันสวยขยายขึ้นเขาได้อีกทีนี้มันบวมมันทั้งบินและบวมเขาก็เลยแก้กฎหมาย2497เมื่อปี51ยกว่าต่อไปเนี้ยใครจะออกโฉนดที่ดินโดยใช้สค.1เนี่ยนะจะต้องไปร้องศาลในศาลไต่สวน
2: ต้องมีคำสั่งศาลรับรองสิทธ
1: ิ์ใช่รับรองว่าเนี่ยรับรองว่าอะไรรับรองว่าที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินสค.1ฉบับเนี้ยมันออกถูกที่นะไม่ใช่บินมาจากไหนนะสองมันไม่ใช่บวมนะถามแล้วดูยังไงก็ดูจากภาพถ่ายเขาจะมีภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศเมื่อปี2000โน่นแหละก่อน2497นะครับเขาจะมีภาพถ่ายเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณมีสค.1แสดงว่าสค.1เนี่ยมันออกเมื่อ1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม
2: 2498
1: มันก็คือ6เดือนมีเอกสารฉบับนี้อยู
2: ่
1: เพราะฉะนั้นภาพถ่ายทางอากาศมันมีพอมีเสร็จปั๊บวันนี้ลูกหลานครอบครองสค.1นั้นมายาวมาตลอดเมื่อครอบครองยาวมาตลอดเนี่ยสค.1ของผมอยู่ตรงนี้นะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องให้ศาลไต่สวนเขาก็ต้องอ่านแผนที่ว่าจริงหรือเปล่าเขาก็ไปดูแผนที่ตอน2497
2: ให้ชัดเจน
1: ไปดูตรงนั้น2497 2498เขาไปดูแผนที่ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เพื่อไปดูแผนที่เสร็จปั๊บไม่ใช่เนี่ย
2: ไม่ตรง
1: ไม่ใช่ศาลก็ไม่ให้ไม่ให้คุณก็มาออกไม่ได้แต่ถ้าดูแล้วใช่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะดูร่องรอยการทำประโยชน์นะไม่ใช่ทำประโยชน์อยู่แค่นิดเดียวพอคุณมาออกสค.1คุณจะออกมาเยอะแยะไปทั้งหมด
2: ทำไมเป็นพื้นที่ขยายกว้างของการทำประโยชน์ล่ะ
1: เขาจะให้ตามที่ทำประโยชน์จริงโดยอ้างอิงกลับไปตั้งแต่2497ถึงหรือ98แล้วแต่ที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่6เดือนนะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นยังอยู่ไหมเนี่ยคนถามว่าชื่ออะไรแล้วเนี่ยพี่
8: ประยูนคร
2: ับ พี่อธิบายยาว
1: คุณพี่ครับ
8: ครับยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่นะพี่นะฟังนี่พี่ถามเรื่องสั้นนะแต่มันยาวอธิบายความให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันนะพี่นะพี่ไปติดต่อสำนักงานที่ดินพนมไพรนะพี่นะ
8: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
8: พอดีที่คนที่ทำประโยชน์ในที่ดินเนี่ยเป็นหลานอีกคนหนึ่งอะฮะ
1: อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละที่ผมให้พี่ถาม02นี่ว่าคนที่จะไปขอรังวัดเพื่อจะออกสค.1เนี่ยก็คือคนที่ครอบครองคือหลานเราจะใช้คนครอบครองโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้จัดการไงเราจะใช้ผู้ครอบครองเนี่ยไปขอออกโฉนดได้หรือไม
2: ่
1: ถ้าได้เนี่ยทีมงานต่อหาท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีดิตอนเดี๋ยวนี้เลยแล้วผมสงสัยอ
2: ่
1: ะ
2: เลยเป็นที่มาว่าพี่ให้โทรไป02141454ตัวใช่ไหม
1: ใช่ถ้าได้ปั๊บก็คือให้หลานที่เขาครอบครองอยู่นั่นแหละไปขอออกโฉนดพอออกโฉนดเสร็จปั๊บก็ต้องตกลงว่าแบ่งพี่แบ่งน้องนะเพราะเป็นของปู
2: ่
1: เพราะสค.1เป็นของปู
2: ่
1: แต่อย่าลืมนะที่แบบนี้ใครครอบครองคนนั้นได้นะแค่ปีเดียวนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้มันกี่ปีแล้ว
1: ถ้าเขาจะแย่งสิทธิ์ครอบครองอ่ะนะ
2: ใช
1: ่โอเคนะพี่นะ
8: โอเคครับขอบคุณมากครับ
1: ครับแล้วได้ความยังไงพี่โทรมารายงานผมด้วยนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีได้ไหม
2: อยากทราบใช่ไหม
1: อยากรู้เหมือนกันนะ
2: อยากรู้
1: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมหรือจะให้ผู้ที่ครอบครองสค.1ในนามของคุณปู่เนี่ยไปยื่นเรื่องแล้วก็ ขอให้มารังวัดและทำการเพื่อจะนำไปสู่การออกโฉนดแต่สุดท้ายก็ต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องอ
2: ่
1: ะ
2: ขั้นตอนจริงๆมันยังไงนะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่า4คนนะพี่น้องกัน2 คนเสียชีวิตแล้วแต่มีบุตร
1: บุตรก็ทายาทเขาก็มารับมรดกแทนที
2: ่ใช่คุณตาเย็นเดี๋ยวก่อนคุณตาเย็นบอกว่าที่ตาบอดที่ปรึกษาคุณถนอม
9: ประชุมไม่ว่าง
1: ตาเย็นไม่ว่างนะ
2: ไม่ใช่ตาเย็นไม่ว่าง
1: อ๋อพี่อนันต์ติดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาตอบนะผมคือถ้ารู้ไม่หมดก็นอนไม่หลับเหมือนกันอ
2: ยากฟังประเด็นนี้นะอ
1: ยากรู้เหมือนกัน
2: อยากรู้อยากรู้
1: แล้วคุณคิดว่าคนฟังคนดูก็อยากรู้
2: ก็อยากรู้เพราะจริงๆต้องไปทำยังไงต่อไป
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าหลักๆใจความหลักๆเขาทราบแล้วแหละว่าต้องทำยังไง
1: แต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยโทรไป02-1415-54ตัวนี่ได้เลยตอนนี้นะครับคุณสมชายจากพิจิตรมาไหมภรรยาที่อยากกันแล้ว
2: เอาชู้มาเยอะเย้ยทำอย่างไร
1: เอ้าเขาก็หย่ากันแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเขาพี่สมชาย
2: สมคุณสมชายพร้อมค่ะ
1: คุณสมชายครับ
2: ทีมงานแจ้งมาพร้อมละ
1: ได้ยินอยู่นะ
10: และจริงนะครับ
1: พี่สมชายกับภรรยานี่เลิกกันแล้วหย่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
10: ครับผม
1: แล้วมีอะไรมาถามเรื่องนี้อ่ะ
10: เรื่องมาถามเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อวานที่8เนาะแล้วเขาขับแล้วเขานั่งรถไปแต่คันนี้เขาโทรหาผมเขาไม่รับเบอร์ผมเขาก็คุยกับคนขับรถแล้วผมก็เลยน้อยใจแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องเข้าบ้านแล้ววันเนี้ยเนาะผมอยู่นะแต่คันนี้ไปก็ไปเจอลูกแล้วคันนี้ก็แล้วก็เครียดแล้วเนาะ
1: เอาปัญหามันคืออะไรอ่ะที่จะถาม
2: คืออยากให้ช่วยแก้
10: ปัญหาหมายความว่าแล้วผมมีสิทธิ์ไล่เขาออกจากบ้านได้ไหม
1: บ้านใครอ่ะ
2: บ้านสมชายอ่ะ
1: บ้านคุณหมายถึงอดีตภรรยาที่หย่ากันไปแล้วเนี่ยเขามาอยู่มาเขาเข้ามาที่บ้านคุณเหรอ
10: เขาก็อยู่เลยครับตั้งแต่หย่ากันเขาก็อยู่เพราะเป็นร้านค้าขายแล้ว
1: อ๋อเขายังอยู่หย่ากันแล้วแต่ภรรยาก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
10: ครับผม
1: แล้วยังไงแล้วเขาเอาแฟนคนใหม่มาด้วยเหรอ
10: ไม่ใช่แฟนละครับแต่คนขับรถ
1: เอาคนขับรถมา
10: แล้ว
1: บ้านหลังนั้นน่ะ
10: เดี๋ยวนะ
1: ฟังนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาพี่แล้วบ้านหลังนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหรือเป็นสินสมรสที่แบ่งกัน
10: เป็นเรื่องของผมเองครับ
1: ของคุณเมื่อหย่ากันแล้วก็จบกันเขายังอยู่คุณก็บอกให้เขาออกไปที่หย่ากันแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว
10: แล้วเขาก็ดูแลหลานอยู่แหละครับ
1: ไอ้นั่นเรื่องของคุณจะมาถามผมไม่ได้มันเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณถามโดยหลักแล้วก็คือเมื่อหย่ากันแล้วบ้านของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้
2: ก็จะไล่ออกได้
1: คุณก็ตัดสินใจของคุณตัดสินใจเองนะไปถามคนนอกมันไม่ได้อ่ะเกิดไปบอกให้พี่ไล่เลยอยู่ๆมาพี่มาดีแล้วมาเป็นผัวเมียกันอีกแล้วผมเป็นหัวอะไรทีเนี้ย
2: เป็นหัว
1: ต่อดี
10: คร
1: ับ
10: ผม
1: ได้เรื่องนี้เขาบอกอย่าไปยุ่งมากเรื่องผัวเมียเดี๋ยวเขาตกลงกันได้แล้วเราเป็นไง
2: ก็เป็นบล็อกบล็อก
1: เออนะพี่นะพี่ตัดสินใจเอาพี่ตัดสินใจเอานะ
10: ไม่คุยกับเราดี
1: ครับสวัสดีครับ
10: ขอบคุณมากคุณ
1: ครับพี่ครับ
2: คนใต้เขาชอบด่าแบบนี้ใช่ไหมไอหัวอะไร
1: เขาก็บอกว่าผัวเมียเขาทะเลาะกันหมูจะหามก็อย่าเอาคานเข้าไปสอนเป็นสำนวนไงสำนวนไทยใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะงั้นพอเวลาเราบอกว่าเฮ้ยพี่จัดการเลยจัดการเลยบอกไล่เขาไปเลย
2: เลิกกันไปเลยก็ไล่ไปเลยสิ
1: ทีนี้บัญชีเนี่ยผัวเมียเขามีเยื่อใยต่อกันนะต่อให้หย่ากันก็เถอะจริงไหม
2: ใช่
1: เขามีเยื่อใยต่อกันมองตากันรู้ใจสุดท้ายก็กลับมาเป็นผัวเมียกันอีกอ่ะ
2: ถูกแล้วเราเป็นไร
1: และไอเราที่เราแนะนำเป็นไรทีเนี้ย
2: ก็คุณผู้ฟังก็ทราบคุณผู้ชมก็ทราบ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปให้สุดเรื่องนี้นะแค่บอกว่าให้คุณไปตัดสินใจกันเองตกลงกันได้
2: ค่ะเอ้พี่ถนอมคุณตาเย็นเนี่ยเขาเคยถามมายังที่ตาบอดที่ปรึกษา
1: ก็
2: พี่ปะ
1: ยัง
2: เดี๋ยวเข้าสายมาเนาะ
1: จะเข้ามาไหมเนี่ย
2: ไม่ทันละมั้ง
1: วันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งจากแถวบางบัวทองนะก็ไปนอนนวดอยู่ที่ร้านของคุณพี่ท่านหนึ่งนะท่านเป็นคนพิการสายตาเน
2: า
1: ะไปนอนนวดแล้วแกก็มีปัญหาเรื่องประกันสังคมทีนี้คุณพี่ที่นวดเนี่ยบอกว่าให้คนนี้ติดต่อหาผมแกก็ติดต่อมาตั้งแต่เช้าเลย
2: อ๋อหรอ
1: นะครับบอกว่ายังไม่ได้เงินจากประกันสังคมหลังจากที่ไปยื่นเรื่องจะรับบำเหน็จนะก็ขอบคุณมากนะพี่นะเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้รายการเราด้วยลูกค้าหมอนวดมีปัญหานอนไปนวดไปคุยไปมีปัญหาก็บอกโทรหารายการนี้สิ
2: หมอนวดให้คำปรึกษา
1: ให้แนะนำ
2: บ
1: อกโทรมารายการเราเลย
2: มาปรึกษาเรา
1: ก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคุณลุงอยู่แถวบางบัวทองตรงข้างกับสมบัติบุรี
2: ค่ะเดี๋ยวที่สค.1เดี๋ยวเราตาม
1: ครับสค1จบแล้วล่ะเดี๋ยวเขาให้ก็ไปนิดนึงส่วนว่าประเด็นค้างคาอยู่นิดนึงใช่มั้ย
2: เออใช่
1: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการมั้ยถ้าไม่ตั้งก็คือให้ผู้ครอบครองไปยื่นได้เลย
2: ค่ะหมดเวลาของรายการ MET รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นอยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝน
1: ท
2: ิสาการ
1: เรื่องที่ค้างนะเดี๋ยวตามให้พรุ่งนี้เนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ใครที่จะโทรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสักประมาณ 3-4-5-6 โมงเย็นก็โทรได้เ
2: บอร์062-605-6609หรืออินบ็อก
1: ซ์หรือช่วงเช้าอีกทีนึงนะตั้งแต่สักประมาณ 7:30 จนกระทั่ง 11:00 เดี๋ยวผมจะรับสายให้หรือส่งเข้ามา Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลก็ถึงน้องฝนเหมือนกัน
2: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโครงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของกฟผ.เป็นหลักกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยัตติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
8: นายโสภณ สารรัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
9: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรและใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดย

โดยประมาณนะคะอัปเดตสถานการณ์เรื่องราวข่าวสารแวดวงสุขภาพนะคะข่าวดีๆเรื่องของสุขภาพและก็ข่าวร้ายๆด้วยนะคะอาจจะเป็นข่าวลือข่าวลวงหรือว่าข่าวอะไรที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะเราจะพบกันแบบนี้กับรายการที่เป็นรายการเต็มๆของเรานั่นก็คือโฟกัสไทยแลนด์วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณค่ะแล้วก็จะแบ่งช่วงเซกชันของรายการเป็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปนะคะวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของข่าวใหญ่ๆสรุปสถานการณ์ข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์มาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันนะคะนั่นก็คือช่วงของข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะส่วนวันอังคารแน่นอนนะคะเรื่องของสุขภาพอย่างวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของพวกเราทุกคนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าหากว่ามีร่างกายดีไม่เพียงแค่นั้นร่างกายดีสุขภาพใจจิตดีด้วยก็ยิ่งทำให้ส่งเสริมทำให้เรามีทั้งกำลังร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงก็จะ well being จริงๆก็คือสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้แบบ longevity จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ว่าเรามีชีวิตยืนยาวแต่ว่าคุณภาพไม่ดีอันนั้นก็ไม่เอานะคุณฟังคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเราก็ต้องมีสภาพจิตใจที่ดีกันไปด้วยนะคะมารักสุขภาพกันในทุกๆวันอังคารนะคะกับเรื่องราวดีๆว่าด้วยเรื่องของสุขภาพแต่ว่าวันนี้เนี่ยข่าวสำคัญด้วยเรื่องของสุขภาพของเราเนี่ยนะคะมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหลายเรื่องโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะไม่ค่อยใส่ใจนะคะไม่ค่อยใส่ใจในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กๆ ก็เลยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเด็กตามมาจนกระทั่งน้องเกิดนิ้วขาดเป็นน้องแค่วัยขวบเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะวันนี้จะต้องมาตามเรื่องนี้กันนะคะว่ามันเกิดจากอะไรและความผิดพลาดที่ว่านี้ที่มันไม่ควรจะเกิดนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมาติดตามเรื่องของข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพการขาดแคลนยานะคะหรือการเตือนภัยลักษณะอากาศกันในอนาคตข้างหน้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้เตือนไม่ได้มีประกาศเตือนภัยนะคะเว้นระยะไปสัก2-3 วันจะเริ่มประกาศอีกทีก็คือเริ่มแล้วเริ่มประกาศแล้วแต่มันมีผลวันที่17กันยายนแต่วันนี้15กันยายนฝนตกเรื่อยร่ำพรำพรำมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังอยู่บนโดยเฉพาะบนท้องถนนเมื่อเช้านี้น้องๆหนูๆไปโรงเรียนคนที่ออกไปทำงานนอกบ้านเผชิญกับภาวะรถติดแล้วก็มีน้ำท่วมขังหลายคนไปทำงานสายหลายคนไปโรงเรียนสายเข้าโรงเรียนไม่ทันเกือบจะถูกทันบนกันก็มีนะคะดังนั้นสภาวะอากาศณขณะนี้ยังไว้วางใจไม่ได้อย่างกรุงเทพมหานครบ้านดิฉันเองนะตอนนี้นะคะยังคงตกพรำๆอยู่ก่อนหน้านี้ก็ตกค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะคะแต่เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนนะคะว่าเราจะมีฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายภาคยังคงมีฝนตกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ตกแบบถึงขั้นหนักมากถึงขั้นที่จะต้องออกประกาศเตือนภัยกรุงเทพมักจะสวนทางกับที่อื่นเหมือนกับภาคใต้นะคะเวลาเขาเตือนในภาพรวมให้ระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนู่นนี่นั่นกรุงเทพก็จะไม่ค่อยตกค่ะแต่วันใดที่อื่นเขาตกน้อยๆเนี่ยกรุงเทพมักจะตกหนักกับเขาทุกทีอย่าง2 วันเนี่ยนะคะกรุงเทพไม่ค่อยมีเตือนเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าตกหนักตกเยอะตกแช่ตกฉ่ำทั้งวันเลยช่วงที่เขาเตือนกันเยอะๆกรุงเทพมักจะไม่ตกนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทุกภาค

0: เลยทุกภาคเลยเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยเขาอาจจะเป็นเฉพาะตอนล่างอย่างภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคใต้ก็เฉพาะฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะคะดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่จะตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้แจ้งเตือนนะคะว่าเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งช่วงนี้ยังไม่ใช่นะคะช่วงนี้ยังไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะคะแต่เดี๋ยวถ้ามีเขาก็จะแจ้งเตือนมาเรื่อยๆค่ะวันนี้มาดูการกินพื้นที่ของฝนนะคะอยู่ในระดับ60-70%ของพื้นที่70%ของพื้นที่ก่อนเลยนะคะก็จะอยู่ที่ภาคอีสานภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ในระดับ70%ของพื้นที่แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะภาคที่เหลือค่ะก็คือที่ภาคเหนือภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่และมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยอากาศช้ำๆชุ่มๆแบบนี้แน่นอนนะคะก็อุณหภูมิไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักนะคะความร้อนสูงๆสุดๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะในภาคที่ก็มีฝนตกน้อยๆแล้วกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดเลยที่ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกนะคะ35องศาเซลเซียสนอกนั้นทั่วประเทศก็อยู่ที่ประมาณ33ถึง34องศานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าหากว่าออกไปข้างนอกอย่างไรเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็พกร่มพกข้าวของไม่ใช่กันแดดนะวันนี้กันฝนแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเราพกร่มเนี่ยอย่างที่ฉันจะเป็นคนพกร่มติดเลยนะคะแต่ก่อนไม่พกร่มและสุดท้ายเนี่ยเป็นฝ้ามารักษาฝ้าเนี่ยนะคะรักษายากลําบากมากเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและแล้วอีกอย่างก็คือกลัวเรื่องของมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะหลังๆก็เลยพกร่มมันได้ทั้งกันแดดได้ทั้งกันฝนเลยนะคะก็เลยทําให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายนอกได้ยังไม่เดือดร้อนนักนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้พกติดตัวกันไว้หลายๆคนไม่พกแล้วก็บอกว่ามันอึดอัดเรากลับไปดูช่วงโควิด -19 สิคะที่เราต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเรายังสวมใส่กันได้เลยนะตอนนี้โดยเฉพาะยิ่งฝนตกดิฉันจะบอกไว้เสมอว่าฝนตกหลายๆคนก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเชื้อโรคนู่นนี่นั่นไม่อะไรเรื่องของไวรัสไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในช่วงของฝนตกช่วงที่ลมมันพัดกระพือมาแรงๆแล้วช็อตแรกๆของฝนที่มันตกลงมาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเชื้อโรคค่ะเชื้อโรคทั้งนั้นเลยแล้วเวลาเราเดินฝ่าฝนเราเดินฝ่าลมเพื่อที่จะรีบกลับบ้านรีบเข้าสู่ที่ตั้งรีบไปหาอาคารหาหลังคาอยู่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราต้องรีบต้องเหนื่อยด้วยใช่ไหมคะก็กระหืดกระหอบแล้วบางทีหายใจทางจมูกอย่างเดียวไม่ทันหายใจทางปากด้วยเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายเราแบบเต็มๆเลยคุณฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะคะนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เรามักจะเป็นหวัดในช่วงหน้าฝนไม่ได้โดนจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้โดนฝนหวัดไม่ได้มากับฝนแต่มากับลมมากับสภาพอากาศที่มันปลิวอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะส่วนประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน17 18 19 20 4วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่1ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเริ่มเตือนกันตั้งแต่วันนี้นะคะจนกระทั่งหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่ากรมอุตุได้เตือนในช่วงนี้ยังไม่ใช่เตือนในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเป็นการเตือนไว้ล่วงหน้าเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีผลชัดๆเจนๆวันที่17จนถึงวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเอาช่วงแรกก่อนนะคะช่วงแรกก่อนนะคะ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มต้นจากภาคเหนือกับภาคอีสานก่อนในวันที่17หลังจากนั้น1 วันก็คือวันที่18ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นอย่าเพิ่งดีใจไม่ได้เย็นอากาศไม่ได้หนาวเย็นแต่ว่ามวลอากาศเย็นมันมาแล้วมันมาส่งผลให้ร่องมรสุมที่ผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ตอนบนรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นไอ้มวลอากาศเย็นจากจีนตัวเนี้ยมันจะมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและก็ภาคอีสานตอนบนมันก็เลยส่งผลให้มรสุมกับร่องมรสุมที่มีอยู่เนี่ยมันกําลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเขาก็เลยเตือนไว้ล่วงหน้าให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงมากขึ้นด้วยนะคะ2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่า3 เมตรทีนี้เตือนจริงๆจังๆและเรือเล็กทะเลอันดามันให้งดออกจากฝั่งช่วงวันที่17 ถึง 20กันยายนช่วง17 จนถึง 20กันยายนยังไม่ใช่ช่วงนี้นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารในแวดวงการสุขภาพและสาธารณสุขบ้านเรานะคะในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวเศร้าในแวดวงนี้นั่นก็คือความสะเพร่าความบกพร่องของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องเรียกว่าสะเพร่าจริงๆนะคะไปใช้กรรไกรเพื่อถอดสายน้ำเกลือให้เด็ก1 ขวบจนกระทั่งนิ้วน้องอ่ะขาดไปโอ้โหพ่อแม่เขาจะทุกข์ทรมานใจขนาดไหนแล้วน้องต้องเจ็บตัวเพิ่มนะคะจากอาการเดิมเนี่ยที่มันดีขึ้นแล้วจะหายแล้วกระทั่งถอดสายน้ำเกลือได้แล้วจากที่ทรมานอยู่ตอนนี้น้องยิ่งทุกข์ทรมานเพราะว่าน้องนิ้วขาดแล้วจะต้องต่อนิ้วอ่ะทำไมบกพร่องสะเพร่าขนาดนี้และการถอดสายน้ำเกลือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพยายามแกะได้ป่ะแกะเอาดิฉันเฝ้าไข้เฝ้าพยาบาลคนเยอะนะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่จนกระทั่งถึงคุณสามีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เห็นคือเขาใช้วิธีแกะนะไม่ใช่กรรไกรตัดน่ะเขาใช้แกะเพราะว่ามันจะเป็นแค่กระดาษกาวอะในทางการแพทย์นะแต่มันคล้ายๆกระดาษกาวมันก็ดึงง่ายออกนะเป็นข่าวที่สะเทือนใจผู้ปกครองสะเทือนใจคนทั้งประเทศและตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบถึงบุคลากรและจนถึงระบบนะคะเรื่องนี้เหตุเกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาที่จังหวัดยโสธรค่ะเด็กชายวัยเพียงแค่ขวบเดียวเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่พาเข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่2 กันยายนที่ผ่านมาจากภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจและก็ทางเดินอาหารเหตุมันเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะถอดเอาสายน้ำเกลือจากน้องออกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนเนี้ยใช้กรรไกรเทปตัดอุปกรณ์แล้วก็พลาดไปถูกนิ้วชี้ของน้องจนนิ้วมันขาดเด็กแค่ขวบเดียวนิ้วนิดเดียวเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนิ้วเล็กกระจิ๋วนิ้วพอๆกับฐานอะไรอ่ะฐานเอหรอเล็กกว่าฐานไซส์เนี้ยเล็กกว่าฐานไซส์เนี้ยก็คือมันจะเป็นฐานไซส์ที่ใช้สำหรับรีโมทอะอย่างพวกรีโมทแอร์อะไรเงี้ยนะคะที่เป็นไซส์เล็กๆนะคะไม่ใช่ไซส์ AA แบบนี้นะมันต้องเป็น 3A ใช่ป่ะอันนี้คือไซส์ AA double A นะคะแต่มันต้องเป็นไซส์ AAA อะที่มันจะเป็นไซส์เล็กลงหน่อยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องถามต่อว่าไอ้เจ้าขั้นตอนการถอดสายน้ำเกลือเด็กเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเขาควรทำยังไงทำยังไงกันใครเป็นคนปฏิบัติใครเป็นคนถอดดิฉันมั่นใจว่าหลังจากนี้ที่โรงพยาบาลยุพราชเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากผู้ช่วยพยาบาลให้เป็นพยาบาลเป็นคนถอดละแล้วก็ต้องประชุมกันยกใหญ่เลยขั้นตอนการปฏิบัตินะคะมีการตรวจสอบกันก่อนใช้กรรไกรไปตัดหรือเปล่าผู้ช่วยพยาบาลมีขอบเขตหน้าที่อะไรอย่างไรมีหน้าที่ถอดสายน้ำเกลือไหมโดยปกติเนี่ยนะคะที่ดิฉันพาคนในครอบครัวไปแอดมิดต้องนอนโรงพยาบาลคนที่จิ้มสายน้ําเกลือและถอดสายน้ําเกลือเป็นพยาบาลนะไม่เคยเจอผู้ช่วยพยาบาลเป็นคนจัดการตรงนี้นะคะแล้วโรงพยาบาลเองมีระบบการป้องกันเมดิคอลเออร์เรอร์ยังไงหลังเกิดเหตุใครรับผิดชอบใครเยียวยาอย่างไร ทางโรงพยาบาลก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันจะดูแลเยียวยาครอบครัวของน้องหนูคนนี้อย่างเต็มที่และมีขึ้นไปควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้มันไม่ใช่แค่เป็นข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ต้องเป็นข่าวที่เราต้องเตือนสติกันไว้ว่าถ้าหากว่าเราฝากชีวิตไว้กับโรงพยาบาลฝากชีวิตไว้กับคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระบบมีอะไรปกป้องคนไข้อย่างเราหรือไม่ร่างกายเราจะสมบูรณ์ดีขนาดไหนแต่เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องฝากชีวิตไว้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะหมอใช่ไหมคะเจอหมอดีหมอที่เอาใจใส่แพทย์ดีแพทย์ที่เอาใจใส่เราก็จะปลอดภัยเราก็จะหายจากโรคแต่ถ้าหากว่าเราเจอคุณหมอที่ไม่ใส่ใจอย่างหลังๆเนี่ยเห็นเยอะมากเลยนะคะแถมเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจอีกเราก็เอาชีวิตไปฝากไว้กับโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันจะปกป้องอย่างไรแก้ไขจะต้องแก้ไขก่อนและหลังจากนี้จะปกป้องกันอย่างไรจากเรื่องของนิ้วเด็ก1 ขวบขาดไปสู่ปัญหาไม่ได้เข้าเออเรอร์ระบบกำลังป้องกันความผิดพลาดอย่างไรนะคะเรื่องนี้มันต้องขยายประเด็นขยายประเด็นเรื่องของสิทธิ์การช่วยเหลือเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลหลักสำคัญก็คือการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้อยู่บนการต้องพิสูจน์ก่อนว่าใครผิดใครถูกแต่มันต้องทันทีคนไข้เสียหายโรงพยาบาลสอบข้อเท็จจริงเยียวยาแล้วป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำได้อย่างไรไม่ใช่การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ลอยๆแต่ว่ามันเป็นคำถามต่อระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยนี่คือสิ่งที่ระบบจะต้องตรวจสอบเรื่องต่อมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Medical Error ล่ะจริงๆแล้วมันก็เป็น manual error ด้วยเป็น man over ด้วยเช่นเดียวกันมาถึงเรื่องที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งบางโรงพยาบาลก็ยาล้นเลยบางโรงพยาบาลเขาก็ขาดแคลนเงินบัตรทองน่ะมีแต่ทำไมคนไข้ไม่ได้ยาโรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ถูกตั้งคำถามเรื่องยาบางรายการขาดแคลนจนกระทั่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยต่อการจ่ายยาวันที่11 กันยายนที่ผ่านมาปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งผู้ตรวจราชการส่งทีมลงไปตรวจสอบคาดว่าจะมีความคืบหน้าขณะเดียวกันเองสปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ชี้แจงนะคะว่างบประมาณปี2569โอนไปแล้วนะ241 ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีก13.6 ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายดังนั้นคำถามของข่าวนี้จึงไม่ใช่แค่โรงพยาบาลไม่มีเงินหรือต้องไล่ทั้งระบบเลยเงินกองทุนสุขภาพการโอนสภาพคล่องของโรงพยาบาลการจัดซื้อและคลังยาจนกระทั่งถึงผู้ป่วยถ้ามีเงินแต่คนไข้ยังไม่ได้ยาก็แสดงว่าปัญหาอาจจะอยู่ที่กลไกการบริหารจัดการระหว่างทางหรือไม่หรืออยู่ที่โรงพยาบาลเองนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเตือนภัยสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่คิดจะลดน้ำหนักแบบทางลัดอะอย่างเช่นการใช้ปากกาลดน้ำหนักนะคะตอนนี้ไอ้เจ้าปากกาลดน้ำหนักนั้นมันถูกคุมเข้มแล้วนะคะใครกำลังฉีดบ้างยกมือขึ้นแจ้งส่งข่าวส่งคราวกันหน่อยนะคะทักทายชมแชทแชร์กันมานิดหนึ่งนะคะตั้งแต่วันที่15 กันยายนก็คือวันนี้อย.คณะกรรมการอาหารและยาเริ่มมาตรการควบคุมยากลุ่ม GLP-1 GLP-1 ที่ใช้ลดน้ำหนักด้วยการใช้ต้องอยู่ภายใต้การสั่งจ่ายของแพทย์เท่านั้นค่ะเพราะเรื่องนี้มีประโยชน์โดยหยิบยกมาพูดคุยกันกระแสการลดน้ำหนักการซื้อยาผ่านทางออนไลน์การฉีดเองยาปลอมยาที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดผลข้างเคียงอาจจะถึงขั้นแก่ชีวิตก็ได้ซึ่งเรื่องนี้อย.เขาก็เลยเข้ามาควบคุมนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรู้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปควบคุมการใช้ยากลุ่ม GLP-1 ปากกาลดน้ำหนักจะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ถ้าที่เหลือถ้าคุณไปสั่งออนไลน์ที่ไหนได้ก็แสดงว่ามันไม่ได้ถูกต้องแล้วก็เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์พิษภัยโรคภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเหตุกรณีไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงพยาบาลเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุมาตั้งแต่วันที่13กันยายนจะอยากจะพูดถึงหน่อยนะคะเพราะโรงพยาบาลเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีการซักซ้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นเหตุเพลิงไหม้กันอยู่เป็นประจำกันอยู่เรื่อยๆเพราะเขาแบกรับภาระเยอะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยนอกก็คือเราเข้าไปรักษาแล้วก็กลับเข้าไปรักษาแล้วก็กลับอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ป่วยในที่ต้องแอดมิดใช่ไหมคะพอเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่นั่นบริหารจัดการดีค่ะเขาอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่แล้วก็มีรายงานความเสียหายกว่า30ล้านบาทนะคะตรวจสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยโครงสร้างอาคารอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นจะกลับมาเปิดให้บริการใหม่ได้นะคะโรงพยาบาลแน่นอนจะต้องมีผู้ป่วยอยู่ทั้งในห้องที่แอดมิดต่างๆผู้ป่วยติดเตียง ICU เด็กผู้สูงอายุอะไรต่างๆโรงพยาบาลอื่นๆมีความพร้อมแค่ไหนกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงเรียนแพทย์เตรียมพร้อมมากแค่ไหนทุกที่ที่มีโรงพยาบาลมีแผนอพยพพร้อมมากน้อยแค่ไหนเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลยากกว่าสถานที่ทั่วไปหลายเท่าเลยนะคะคุณฟังคุณผู้ชมไทยเรากำลังเผชิญกับวิกฤตสมองเสื่อมดิฉันกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอาการหลงลืมของเรามันเป็นไปตามวัยมันเป็นไปตามการที่เรื่องบางราวเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนักหรือบางขณะดิฉันจะเป็นสมองเสื่อมได้หรือเปล่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเตือนถึงแนวโน้มผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในไทยที่อาจจะเพิ่มขึ้นถึง1.17ล้านคน1,170,000คนนะคะในอีก3-4ปีข้างหน้าปี2573ค่ะพร้อมการผลักดันการตรวจไบโอเมเกอร์จากเลือดเพื่อที่จะค้นหาความผิดปกติให้มันรวดเร็วขึ้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่มันเป็นระเบิดเวลาที่วางไว้นะคะไม่เจอตัวกระตุ้นมันก็จะไม่ระเบิดไม่ถึงเวลามันก็จะไม่ระเบิดออกมาผลกระทบเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ป่วยอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่คุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบาลแต่มันลึกไปถึงลูกหลานของเราผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระบบลองเทอมแคร์นี่ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองทำอย่างไรไม่ให้สมองของเราเสื่อมทำอย่างไรที่จะไม่ให้เรามีปัญหาที่จะต้องให้ลูกให้หลานคนนั้นคนนี้มาคอยดูแลเราและเวลาที่เรามีภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะมันไม่ง่ายที่คนจะดูแลเรานะเราอาจจะจําไม่ได้หรือลักษณะนิสัยของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยจากคนที่เคยพูดจาดีๆพูดจาสุภาพอาจจะกลายเป็นกระโชกโฮกฮากกลายเป็นพูดคำหยาบโดยที่ทั้งชีวิตนี้ไม่ได้พูดเลยก็เป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวมาที่เบรกที่2ของรายการมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆตัวเลขเรื่องของ HIV เยาวชนยังคงเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงอยู่สุขภาพจิตเมื่อตะกี้พูดถึงเรื่องสมองเสื่อมเดี๋ยวจะไปเรื่องของสุขภาพจิตกันหน่อยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะทำให้ชีวิตตัวเองอยู่ต่อไปมะเร็งเต้านมคนป่วยใหม่อยู่ที่วันละต้อง61คนรวมถึงข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพและก็ข่าวสาธารณสุขทั่วโลกใบนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกเหนือจากอีโบลาที่คองโกพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในเบรกที่2ของรายการกันค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand
2: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยงค์

0: ฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ว่าด้วยเรื่องของข่าวสารด้านสุขภาพสุขภาวะกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนอกเหนือจากในประเทศแล้วก็มีเรื่องของต่างประเทศด้วยแล้วก็รวมถึงข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพอันนี้อยากจะนําเสนอมากนะคะเพราะว่ามันมีข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพมาเยอะมากๆเลยเมื่อเช้าเพิ่งดูคลิปนึงนะคะเรื่องของสโตรกที่ตาเกิดจากการกินชานมไข่มุกสัปดาห์หนึ่ง4-5แก้วแล้วจู่ๆกลายเป็นสโตรกขึ้นตาแล้วก็ตาบอดเลยข่าวลือข่าวลวงนะคะอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะมาที่เรื่องของสถิติสิ่งที่มันเหมือนดีขึ้นมากๆแล้วประเทศไทยของเรานี่นะคะก็เคยกำจัดโรคนี้ได้อย่างดีแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้นะคะจากการที่อาจจะไม่ได้รณรงค์ไม่ได้ใส่ใจแล้วเด็กยุคใหม่ๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยนะคะเขามีเพศสัมพันธ์กันในวัยอันรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสวมใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันใช่ไหมคะป้องกันเชื้อโรคป้องกันการท้องไม่พร้อมนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะแต่เด็กๆนะปัจจุบันเหมือนไม่ค่อยป้องกันตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยสวมใส่ถุงยางอนามัยกันด้วยทั้งๆ ที่ถุงยางมันหาง่ายมากๆเลยแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเด็กยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยจะสวมใส่ถุงยางอนามัยกันเลยมีความมั่นอกมั่นใจในคู่นอนของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะแต่ระวังเชื้อโรคนะไม่ใช่ HIV มันก็เป็นโรคอื่นๆกันได้นะคะข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดนะคะผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ของไทยอยู่ที่ประมาณ1ใน3นะคะ1ใน3เนี่ยเป็นเยาวชนอายุตั้งแต่15จนถึง24ปีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอายุ15เขาก็ติดเชื้อ HIV กันได้แล้วนะคะโอ้ลูกเอ้ยป้องกันเอาไว้ทั้งผู้ชายผู้หญิงป้องกันไว้ก่อนนะคะ1ใน3ของผู้ที่ติดเชื้อ HIV รายใหม่เป็นเยาวชนอายุแค่15ถึง24ปีปัญหาสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนไม่รู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองก็เลยทำให้เข้าถึงการรักษาได้ล่าช้าศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยรายงานข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้นะคะผู้เข้ารับการตรวจ HIV ผู้เข้ารับการตรวจ HIV กว่า 21,000 ครั้งพบผู้ติดเชื้อ528รายแล้วก็มีผู้ที่รับเพปไปตรวจเองนะคะกว่า 6,900 ครั้งสะท้อนว่าตรวจเร็วการป้องกันก่อนติดเชื้อยังเป็นหัวใจสำคัญของการยุติปัญหาเอสภายในปี2573นะคะเอส HIV ยังป้องกันได้นะคะป้องกันได้ตรวจได้รักษาได้ค่ะแต่โจทย์ใหญ่คือทำอย่างไรให้เยาวชนกล้าเข้าถึงการตรวจและการป้องกันโดยไม่ถูกตีตราดิฉันเป็นคนหนึ่งไม่กลัวถูกตีตรานะคะไม่เคยตรวจ HIVเลยเดี๋ยวนะคะกำลังจะบอกไม่เคยตรวจเพิ่งตรวจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ย้อนไปนิดนึงน่าจะเป็นการตรวจตอนก่อนแต่งไม่ได้ตรวจสิให้คุณผู้ชายเขาตรวจนะคะเราไม่มั่นใจในตัวเขาแต่เรามั่นใจในตัวเราแล้วก็มั่นใจว่าเขาต้องมั่นใจในเราดิฉันไม่ได้ตรวจ HIV นะดิฉันตรวจ HIV ครั้งแรกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยที่ตัวเองไม่มีความสุ่มเสี่ยงอะไรเลยน่าจะเคยเล่าในรายการนี้แล้วล่ะแต่สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับฟังรับชมนะคะดิฉันไม่มีความสุ่มเสี่ยงอะไรเลยเรื่องของ HIV แต่ดิฉันตรวจเพราะอะไรตรวจเพราะอยากรู้ขั้นตอนการตรวจว่าเขาตรวจกันยังไงแล้วมันเป็นการตรวจฟรีไงดิฉันก็เลยไปตรวจจริงๆแล้วเขาให้ตรวจแค่ไขมันน้ำตาลแล้วก็ไวรัสตับอักเสบใช่ไหมคะ แล้วเขาก็มี HIV ด้วยดิฉันเต็มใจตรวจเลยอยากรู้ว่าเขาตรวจกันแบบไหนและขั้นตอนมันเป็นยังไงไงก็เลยตรวจนะคะก็ผ่านฉลุยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวแต่น้องๆอาจจะบอกว่าเอ้าก็หนูก็ผมกลัวว่าจะติดเชื้อไงก็เลยไม่กล้าเลยจะถูกตีตาโถลูกแล้วทำไมก่อนทำหนูไม่ป้องกันล่ะลูกนะคะมาที่เรื่องของสุขภาพจิตค่ะอย่ามองข้ามคนที่เคยพูดว่าถ้าหายไปก็คงจะดีถ้าฉันหายไปเธอคงดีใจหรือคนที่มีความคิดว่าถ้าเราหายไปก็คงจะดีกับคนนั้นคนนี้กับโลกใบนี้สิเมื่อวันที่10 กันยายนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเน้นให้คนใกล้ตัวสังเกตสัญญาณความเครียดความเศร้าและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนที่อยู่รอบตัวเรามันมีคำที่น่าสนใจ passive death wish passive death wish ความรู้สึกประมาณว่าไม่อยากอยู่แล้วหรือถ้าตายไปก็คงดีแต่ยังไม่ได้มีแผนการฆ่าตัวตายความคิดลักษณะนี้ค่ะไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นเพียงการพูดเล่นเพราะอาจจะสะท้อนภาวะการทุกข์ทางใจที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือก็ได้หากตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ชิดเริ่มรู้สึกแบกรับอะไรต่อไปไม่ไหวหรือมีความคิดว่าไม่อยากจะอยู่แล้วถ้าตายไปก็คงดีแต่สองคำเนี่ยความหมายมันจะต่างจากอีกคำหนึ่งนะพร้อมจะไปพร้อมจะตายพร้อมแล้วถ้าอะไรจะมาเอาชีวิตไปดิฉันว่ามันต่างกันนะคะเพราะตอนนี้ดิฉันไม่ได้มีความคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วไม่ได้มีความคิดว่าถ้าตายไปก็คงดีแต่ดิฉันมีความคิดว่าจะตายวันตายพรุ่งจะตายไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรมีอะไรจะมาพรากชีวิตเราจากโลกใบนี้ไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถามว่าไม่มีห่วงอยู่ข้างหลังแล้วก็พอมีห่วงบ้างแต่เราคิดว่ามันมีคนที่ดูแลเขาได้ดีกว่าเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะตายวันตายพรุ่งไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าใครจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีความทุกข์ความโศกอะไรมากมายและเราก็เตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ชิดเริ่มรู้สึกแบกรับไม่ไหวเริ่มมีปัญหาทางจิตใจติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตนะคะ1323ตลอด24 ชั่วโมง1323ตลอด24 ชั่วโมงนะคะเป็นการโทรฟรีด้วยค่ะลองดูนะมีความภาวะความอึดอัดคับข้องใจอะไรอย่างไรไประบายให้เขาฟังก็ได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวันที่10เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเนาะเรื่องของมะเร็งเต้านมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าห่วงเพราะณตอนนี้ตัวเลขสูงเหลือเกินคนไทยเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่วันละตั้ง61 คนในงานเสวนาที่ฉันเก็บรายละเอียดมาเมื่อวันที่9 กันยายนแล้วก็มาย่อยๆเป็นข้อความสั้นๆข้อมูลสั้นๆที่จะนำเสนอนะคะมีการพูดถึงสถานการณ์มะเร็งเต้านมในไทยมีการระบุไทยเราพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เนี่ยนะคะวันหนึ่งประมาณ61 คนไม่น้อยนะคะอันนี้เกิดขึ้นในงานเสวนา Texas Global Summit 2026ค่ะประเด็นสำคัญคือการนำเสนอจีโนมิกส์และ AI เข้ามาช่วยแยกชนิดและลักษณะของมะเร็งเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการรักษาแบบสูตรเดียวใช้กับทุกคนไปสู่การรักษาเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลรวมถึงการใช้ข้อมูลพันธุกรรมและไบโอมาร์เกอร์เพื่อเลือกแนวทางรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายดิฉันรออยู่มากเลยดิฉันรอเหลือเกิน AI Genomics แล้วก็ไบโอมาร์เกอร์ที่จะมาเลือกแนวทางในการรักษาเราถ้าหากว่าเราเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของร่างกายของชีวิตเราแต่ไหนก็ตามโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยไม่ใช่แค่เรามีเทคโนโลยีหรือเปล่าแต่คือคนไข้ทั่วไปเข้าถึงเทคโนโลยีและการรักษาที่มีคุณภาพได้เท่าเทียมกันหรือไม่อันนี้แหละค่ะที่ดิฉันเป็นห่วงมากเลยนะคะว่าพอเขามีไบโอมาร์เกอร์มาแล้วดิฉันอาจจะไม่มีปัญญาในการที่จะมาใช้ขั้นตอนวิธีการแบบนี้เพราะมันจะต้องใช้สตุ้งสตางแยะอยู่นะคะโอกาสในการเข้าถึงของเราก็เลยจะกลายเป็น เรื่องยากนั่นเองคุณฟังคุณผู้ชมขยับจากสถานการณ์สาธารณสุขโรคภัยไข้เจ็บในบ้านเราทีนี้ไปดูระดับโลกกันบ้างคุณฟังคุณผู้ชมหัดเป็นยังไงอีโบลาไปถึงไหนไข้หวัดใหญ่ๆไวรัสตัวหนักๆเป้งๆมันเป็นยังไงกันบ้างแหละเริ่มต้นที่ไข้เลือดออกเลยค่ะมันระบาดไปหนักๆในบังกลาเทศนะคะบังกลาเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคหัดครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัยยืนยันติดเชื้อแล้วกว่า166,000คนมีผู้เสียชีวิตเกือบ1,000คนนะคะสาเหตุสำคัญไม่ใช่ไวรัสกลายพันธุ์แต่ว่ามันเป็นช่องว่างของการฉีดวัคซีนเด็กหลังระบบสร้างภูมิคุ้มกันตามปกติสะดุดไปจากเหตุความวุ่นวายทางการเมืองนี่นะคะความวุ่นวายทางการเมืองการทะเลาะเบาะแว้งสงครามนู่นนี่นั่นมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทางอ้อมก็คือพอมันเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้การฉีดวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจากปกติที่มีมันกลายเป็นสะดุดไปนะคะตั้งแต่นู้นละค่ะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2567เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี2569ณปัจจุบันที่น่าห่วงก็คือโรงพยาบาลต้องรับมือพร้อมกันทั้งหัดและไข้เลือดออกไปด้วยกันจนเกิดภาวะความแออัดและก็ขาดแคลนอุปกรณ์เวชภัณฑ์บางรายการที่นั่นไม่ใช่แค่เจอปัญหาเรื่องของหัดแต่ว่ายังเจอปัญหาเรื่องของไข้เลือดออกด้วยนะคะสำหรับคนไทยโรคหัดเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่เมื่ออัตราการได้รับวัคซีนลดลงโรคที่เคยควบคุมได้มันมีโอกาสที่จะกลับมาระบาดและวิกฤตได้อีกครั้งหนึ่งว่าด้วยเรื่องของอีโบลาในคองโกค่ะจากวิกฤตการระบาดมาสู่ควบคุมได้หรือยังสถานการณ์อีโบลาจากไวรัสสายพันธุ์บันดิปังกอในคองโกยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นสาธารณสุขโลกที่ต้องจับตาสถานการณ์ล่าสุดเลยนะคะวันนี้ค่ะ15กันยายนรัฐบาลคองโกประกาศการระบาดเริ่มถึงจุดสูงสุดแล้วและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงแต่ WHO WHO องค์การอนามัยโลกกลับระบุว่าการระบาดยังขยายพื้นที่จาก54เป็น60โซนสุขภาพเขาแบ่งเป็น health zones นะคะแบ่งเป็น health zones นะคะจาก54เพิ่มขึ้นอีก6นะคะเพิ่มขึ้นอีก6เป็น60โซนแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ฉันไม่ทราบนะคะว่าในทางการแพทย์ทางระบบสาธารณสุขเนี่ยเขาเอาอะไรมาวัดว่ามันไปสู่จุดพีคจุดสูงสุดของการติดต่อของการติดเชื้อเนี่ยเขาเอาอะไรมาวัดกันพื้นที่สำคัญนะคะของการระบาดในคองโกของอีโบลาเนี่ยค่ะคือที่จังหวัดอิตุริซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งแล้วก็การเข้าถึงทำให้การติดตามผู้สัมผัสการรักษาและการควบคุมโรคเนี่ยทำได้ยากค่ะผู้เคยประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงแต่ว่ายังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่ามันจบแล้วเพราะความเสี่ยงของอีโบลาอยู่ที่การหลุดจากระบบเฝ้าระวังและการเข้าถึงพื้นที่ยากค่ะที่สหรัฐอเมริกายังคงเผชิญเรื่องของโรคหัดอยู่นะคะมันกลายเป็นปัญหาความเชื่อมั่นด้านวัคซีนแน่นอนนะคะเขาเป็นประเทศเจริญขนาดนั้นมีวัคซีนเยอะแยะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาก็มีวัคซีนที่อเมริกาใช่ไหมคะที่คนไทยดารุ่งดาราคนร่ำคนรวยบรรดาผู้ที่เป็นแกนนำในสังคมทั้งหลายเป็นชนชั้นสูงนะคะเป็นชนชั้นอีลีทเนี่ยแห่บินไปฉีดที่อเมริกากันและสุดท้ายเป็นไงอะวัคซีนเขาก็สร้างปัญหาเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันวัคซีนที่ผลิตแถวจีนวัคซีนที่ผลิตในเอเชียที่หลายคนบอกว่าไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจเลยเอามาฉีดให้คนไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้วัคซีนที่มาจากอเมริกาหรอกนะวัคซีนที่มาจากอเมริกาส่งผลกระทบมากกว่าซะด้วยซ้ำไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันก็เล่าอยู่นะคะว่าที่อเมริกาก็เผชิญกับการที่ได้รับวัคซีนป้องกันหัดไม่ครอบคลุมเหมือนกันการระบาดโรคหัดของที่สหรัฐอเมริกายังคงรุนแรงอยู่ข้อมูลโดย CDC จนถึงวันที่14กันยายนประเมินปีนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อหัดประมาณ 10.3 ล้านคน10ล้าน3แสนคนอย่างที่รัฐเพนซิลเวเนียมีรายงานผู้ป่วยยืนยันแล้วหลายร้อยคนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ย2นะคะแล้วก็มีข้อถกเถียงกันเรื่องการนับและก็การรายงานผู้เสียชีวิตจากหัดด้วยก็เลยเป็นเรื่องของโรคระบาดจากโรคระบาดไปสู่นโยบายวัคซีนและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอเมริกาเพราะเมื่อประชาชนได้รับวัคซีนลดลงโรคที่เคยควบคุมได้ก็จะกลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังคงอยู่ที่อเมริกาค่ะที่นิวยอร์กเขาเตือนเรื่องของการพบเชื้อในระบบทำความเย็นการพบเชื้อในระบบทำความเย็นนะคะโรคนี้มันเคยเป็นปัญหาในระบบสาธารณสุขที่ผ่านการใช้เครื่องทำความเย็นอย่างแอร์คอนดิชันหรือว่าตู้เย็นอะไรทำนองนี้นะคะเขาเรียกว่าเชื้อ Legionnaire's disease นะคะ Legionnaire's disease ตอนมาใหม่ๆตอนได้ยินโรคนี้ใหม่ๆเนี่ยนะคะน่าจะย้อนไปสัก20ปีที่แล้วดิฉันยังไม่คุ้นแล้วก็อ่านชื่อโรคนี้ไม่ออกด้วยนะคะจนกระทั่งจำฝังหัวจิตหัวใจฝังใส่สมองมาเลยนะคะว่าเรื่องของเชื้อที่มันพบจากระบบความเย็นเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า Legionnaires นะคะนิวยอร์กซิตี้กำลังติดตามการระบาดของ Legionnaires disease ในเขตบรอกซ์หลังจากพบผู้ป่วย10คนแล้วก็เสียชีวิตเป็น1คนเข้ารักษาในโรงพยาบาล3คนนะคะล่าสุดพบว่าเชื้อ Legionnaires ใน Cooling Tower 10แห่งรวมถึงที่ Yankee Stadium สนามกีฬาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่ยืนยันว่าเชื้อจากสนามเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุของผู้ป่วยหรือเปล่าและก็กำลังตรวจเพาะเชื้อเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่สามารถรุนแรงถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะถามว่าแล้วไอ้โรคนี้มันมายังไงมันมากับระบบน้ำระบบหล่อเย็นระบบการทำความเย็นของอาคารขนาดใหญ่ๆนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นเป็นพับลิกนะคะการเฝ้าระวังสุขภาพแบบองค์แบบอะไรอะแบบสาธารณะการเฝ้าระวังสุขภาพสาธารณะที่จำเป็นจะต้องดูแลกันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขอนามัยของอาคารของรายบุคคลเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกิดแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดได้ทุกประเทศเพราะมันมาจากเรื่องของแบคทีเรียที่ชิลีเขากำจัดพิษสุนัขบ้าจากสุนัขสู่คนได้แล้วนะคะฮูก็ประกาศรับรองชัยชนะเรื่องนี้ของชิลีค่ะมีข่าวร้ายๆแล้วนะคะก็มาที่ข่าวดีกันบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้ไม่เครียดกันจนเกินไปนะคะวันนี้ค่ะฮูรับรองชิลีเป็นประเทศแรกในอเมริกาใต้เลยนะคะที่กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขสู่คนได้หลังดำเนินมาตรการต่อเนื่องมานานกว่า3มานานกว่า50ปีเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่สายที่จะทำตอนนี้อาจจะได้ใช้ในอีก5-60ปีข้างหน้าค่ะชิลีไม่มีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าที่ติดจากสุนัขมาตั้งแต่ปี1972แล้วนะคะนานมากกว่า50ปีจริงๆ1972นะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปี2515ป่ะประมาณนั้นนะคะชิลีไม่มีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปี2515โอ้โหหัวใจสำคัญนั่นก็คือการฉีดวัคซีนให้สุนัขการเฝ้าระวังการฉีดวัคซีนในคนที่ไปสัมผัสเชื้อและก็ให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะดีใจมากชื่นชมชิลีจริงๆเพราะไอ้เจ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยรักษาไม่ทันถึงแก่ชีวิตได้นะคะอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกก็ย้ำว่าโรคพิษสุนัขบ้ายังคงฆ่าชีวิตคนทั่วโลกเกือบ60,000คนต่อปีนะ60,000คนต่อปีเลยส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขกัดนั่นเองนะคะ สำหรับการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์จำเป็นอยู่นะคะอย่างวัคซีน RSV ค่ะ WHO องค์การอนามัยโลกนะคะระบุถึงข้อมูลวัคซีน RSV ซึ่งให้แบบหลายโดสสำหรับหญิงตั้งครรภ์ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการป้องกันทารกจากโรคทางเดินหายใจรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าณปัจจุบันนะคะไม่ใช่แค่เด็กไทยเด็กทั่วโลกมีภาวะโรคทางเดินหายใจรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็คร่าชีวิตได้อยู่ RSV นี้มันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเจ็บไข้ได้ป่วยการนอนโรงพยาบาลและก็การเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจในทารกทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้น WHO ก็เลยจัดการให้วัคซีน RSV แบบหลายโดสสำหรับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะไม่ต้องรอจนเด็กป่วยแล้วรักษาค่ะแต่ว่าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะเกิดก็คือให้วัคซีนตัวนี้แก่คุณแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมณตอนนี้นะคะเราเจอภาพใหญ่เรื่องของสาธารณสุขเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั่วโลกใบนี้มีอะไรบ้างหัดในบังกลาเทศหัดในสหรัฐอเมริกาอีโบลาในคองโกลีเจียนแนร์ในนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันโรคเหล่านี้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นคนละโรคหรือว่าโรคเดียวกันเกิดขึ้นคนละทวีปมีจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือระบบสาธารณสุขต้องอาศัยการเฝ้าระวังการฉีดวัคซีนการตรวจพบเร็วแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยนะคะมีโรคอะไรใหม่ๆมาแบบนี้หรือว่าเกิดการระบาดอะไรแบบนี้ดิฉันจะนำมาเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันและก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนนะคะต่อให้มันจะไม่ได้เกิดในบ้านเราโดยตรงแต่ว่าบ้านเราเปิดเสรีเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเลยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเดินทางมากับนักท่องเที่ยวเหล่านี้นั่นเองนะคะแน่นอนค่ะเรามาปิดท้ายช่วง5นาทีสุดท้ายกันกับข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพนะคะรอบสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของการดื่มนมข้ามสายพันธุ์ทำให้เกิดภูมิแพ้ข่าวบิดเบือนนะจ๊ะมีการตรวจสอบกันไปแล้วนะคะมีข่าวปลอมบิดเบือนออกมานะคะว่ามนุษย์ดื่มนมจากสัตว์ต่างสายพันธุ์กันแล้วจะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วตอนนี้เราดื่มนมอะไรบ้างอะนมวัวใช่ปะนมแพะอะไรประมาณนี้นะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจัดเรื่องนี้เป็นข่าวบิดเบือนเพราะว่าการเกิดภูมิแพ้ไม่ได้ตัดสินจากคำว่านมข้ามสายพันธุ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับชนิดของโปรตีนปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันและก็ปัจจัยเฉพาะของแต่ละคนเรื่องที่ควรเตือนนะคะอย่าเอาคำว่านมจากสัตว์อื่นไปเหมารวมว่าอันตรายหรือว่าทำให้ทุกคนนั้นแพ้อีกเรื่องหนึ่งที่เตือนกันต่อสัญญาณเตือนเสี่ยงไขมันพอกตับนะคะมันมีจริงบางส่วนแล้วก็ถูกทำให้เข้าใจเกินจริงไปบางส่วนนะคะประเด็นสำคัญคือโรคตับไขมันจำนวนมากๆที่ไปเกาะตับอยู่แทบไม่มีอาการในระยะแรกเลยนะคะการนำเอาอาการบางอย่างมาเป็นสูตรสำเร็จว่ามันต้องมีอาการแบบนั้นแบบนี้ไขมันพอกตับอาการแบบนี้มันคือไขมันพอกตับอาการมันไม่ได้บ่งบอกชัดเจนขนาดนั้นก็เลยทําให้เราอาจจะวินิจฉัยตัวเองผิดว่าเราจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ใครบอกว่ามีโรคอะไรกําลังระบาดอยู่ใครบอกว่าโรคไหนเป็นอะไรยังไงเราก็รู้สึกว่าโอ้ฉันเป็นแบบนี้แน่ๆเลยฉันจะต้องเป็นอาการแบบนี้ฉันมีอาการแบบนี้ฉันจะต้องเป็นโรคนี้แน่ๆเลยมันไม่ใช่นะคะมันคือข่าวปลอมมักจะเริ่มจากข้อมูลทางการแพทย์ที่ทําให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ไปเติมคําอธิบายแบบฟันธงลงไปมันใช่ไหมมันไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีเต้าแล้วกลัวเรื่องของมดลูกหย่อนกันไหมมีการเผยแพร่ข้อมูลท่าบริหารที่สามารถฟื้นฟูอุ้งเชิงกรานจากภาวะมดลูกหย่อนได้เห็นผลภายใน2-4 สัปดาห์อ่ะส่วนต่อต้านข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบมาจัดเป็นข่าวบิดเบือนค่ะเอาจริงๆการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันมีประโยชน์ในบางกรณีนะคะแต่ไม่ควรนำไปสื่อว่าเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลแน่นอนแล้วก็ใช้เวลาเท่ากันในทุกๆคนว่าไอการฟื้นฟูด้วยท่าแบบนี้นะคะมันจะบริหารอุ้งเชิงกรานจากภาวะมดลูกหย่อนเห็นผลภายใน2-4 สัปดาห์ มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันมั่นใจว่ามันไม่ได้เห็นผลภายใน2 ถึง 4 สัปดาห์ถ้าสมมุติว่ามันบริหารแล้วมันได้ผลจริงนะคะเพราะอะไรเพราะดิฉันไม่ค่อยมีวินัยในการดูแลตัวเองไม่ได้มีวินัยในการที่จะมาออกกําลังกุ้งกําลังกายและถ้าออกกําลังกายบางท่าดิฉันก็ทําไม่ได้หมดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่าการันตีเลยอย่าไปการันตีใครจะหายภายในกี่วันนู่นนี่นั่นเลยนะคะการรับสมอ้างรับรองแบบนี้โอ้ยรับรองเลยกินอันนี้แล้วดีขึ้นโอ้ยรับรองเลยกินอันนี้แล้วหายรับรองใช้อันนี้แล้วดีอย่าไปรับรองใครเพราะคุณไม่มีปัญญารับผิดชอบชีวิตเขาหรอกนะคะอีกเรื่องหนึ่งเบียร์หน้าแดงที่เขาเรียกกันเบียร์หน้าแดงนะคะหน้าแดงคันหลังดื่มเบียร์แพ้แอลกอฮอล์เสี่ยงช็อกหลายคนอาจจะเชื่อมันเป็นเรื่องจริงเพราะอาจจะเคยเจอกับตัวเองแต่จริงๆแล้วมันเป็นข่าวบิดเบือนนะคะคนไทยเราเจอกันบ่อยมากๆเลยเพราะว่าบางคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วหน้ามันแดงมีอาการคันหรือว่าใจสั่นแต่จริงๆแล้วหน้าแดงหลังดื่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นอาการแพ้แอลกอฮอล์นะคะและไม่ใช่การที่จะมีอาการช็อกกันซะทุกคนสิ่งสำคัญคือต้องแยกให้ออกระหว่างปฏิกิริยาของร่างกายต่อแอลกอฮอล์ปฏิกิริยาต่อร่างกายปฏิกิริยาของร่างกายต่อแอลกอฮอล์กับอาการแพ้รุนแรงซึ่งมีลักษณะและความเสี่ยงที่มันต่างกันนะคะโอ้โหอีกเรื่องหนึ่งนะคะดูแล้วรู้เลยว่าอันนี้มันคนนี้เป็นโรคไตหัวใจไทรอยเก่งขนาดนั้นเลยนะคะดูลักษณะมือสามารถบอกโรคได้ไม่ว่าจะเป็นมือบวมเป็นโรคไตนะโรคหัวใจนะหรือว่าไทรอยอันนี้จัดเป็นข่าวบิดเบือนนะคะดิฉันเป็นคนมือบวมเหมือนกันนะคะอุ้งมือหนานะดิฉันไม่ได้เป็นทั้ง3 โรคค่ะอาการมือบวมมีสาเหตุจากหลายอย่างการนําอาการเดียวมาจับคู่กับโรคหลายโรคเนี่ยให้ประชาชนวินิจฉัยตัวเองเป็นโอกาสที่จะสร้างทั้งความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมดิฉันลาแล้วนะคะกลับมาอีกทีวันพฤหัสบดีในช่วงพระ24กับกูรูดานีพรุ่งนี้กับวันศุกร์พบกับคุณจอยและพี่เจี๊ยบนะคะใน All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาครับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เฮ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
12: ร้อยเอกหญิงพัฒน์รัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง 2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปริศนาสันแสนสุขรายงาน
5: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
13: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนยาสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
14: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาศเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับหรือจุมพลพุทธสวรรค์นะครับทางคลื่น FM 970 MHz นะครับ Quality News Station ทักษรณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือฟังสดๆเลย

0: Business Relation นะครับที่สยามพิพัฒน์นะครับสู่สายงานประชาสัมพันธ์ในธุรกิจของโรงแรมการออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับภูเก็ต Smart City ก่อนจะกลับมายัง Kingston Hotel นะและแก้ก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้จัดการตั้งแต่อายุเพียง24ปีนะคำถามคืออายุ24ปีเราพร้อมเป็นหัวหน้าของใครแล้วหรือยังนะครับแล้วการเป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุยังน้อยต้องแลกมาด้วยแรงกดดันการพิสูจน์ตัวเองและความรับผิดชอบมากแค่ไหนวันนี้เราจะคุยเรื่องนะครับของคนรุ่นใหม่นะครับเทลลี่เจอร์แนลนะครับของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ใช้อายุเป็นตัวกำหนดว่าเราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสวัสดีครับน้องเนมครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: เออโหเวลาผ่านไป20นาทีนี่คือแป๊บเดียวเองนะครับ
1: ใช่ครับอาจารย์ยังเล่าไม่หมดเลยนะ EP ที่แล้ว
0: เออมีอะไรต่อไหมต่อไหมให้ต่อให้ต่อได้
1: ไม่
0: ยั
1: เป
0: ง
1: ็น
0: ต่
1: ไ
0: อ
1: ร
0: เรื่อง
1: ครับไม่เป็นไร
0: อ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นเราต่อเลยนะงานแรกๆหลังเรียนจบของเนมคืออะไรและตอนนั้นวางเส้นทางอาชีพของตัวเองไว้อย่างไรครับเอาต่อเลยเพิ่มกันไม่เส
1: โอ
0: ียเวลา
1: จริงจริงจริงอันนี้ค่อนข้างตอบยากนะครับเพราะเนมเป็นคนที่ตั้งแต่พอเริ่มตั้งแต่กลับมาจากสหรัฐนะครับเนมพยายามเรียนไปด้วยแล้วก็หาอะไรทําไปด้วยตลอดเวลานะครับใช่ครับจริงๆถ้าพูดถึงการทํางานจริงๆ100%เนี่ยระหว่างการทํางานระหว่างการเรียนนะครับเนมมีได้ไปฝึกงานโรงแรมที่เชียงใหม่มาก่อนด้วย
0: ชื่อโรงแรม
1: น
0: อะไ
1: ะ
0: ร
1: คร
0: ค
1: ั
0: รับ บบอกได้ไหม
1: ชื่อโรงแรมแอดพิงค์นครครับเป็นโรงแรมบูติกแต่ว่าเขาก็มีสาตอนนั้นที่เนมไปมี2 สาขาที่สาขานิมมาแล้วก็สาขาห้วยแก้ว
0: อ๋
1: ก
0: อ
1: ็
0: ตอนไป
1: ไ
0: ท
1: ด้
0: ำหน
1: ไ
0: ้
1: ป
0: าที่อะไร
1: ตอนนั้นเนมฝึกในส่วนของ front office ครับแล้วก็ F&B ใช่ครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นการฝึกงานที่ไปขอเขาฝึกทั้งที่มหาลัยไม่ได้ require ด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาว่างของเราให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกใน EP ที่แล้วเนาะว่าเนมเป็นคนชอบคุยภาษาอังกฤษชอบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็เลยรู้สึกว่าการไปฝึกงานในโรงแรมจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ
0: คือฟอนฟิตคือการต้องอยู่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยอ่ะ
1: ยังไงยังไงนะครับอาจารย์
0: ตำแหน่งของน้องน้องนักเรียนอ่ะฟอนฟิตใช่ไหมฟอนฟ
1: ใ
0: ิ
1: ช
0: ต
1: ่ครับก็คือทำฟรอนต์ออฟฟิศก็คือดูหน้าฟรอนต์ทั้งหมดเลยครับแล้ว
0: อ
1: ก
0: ๋
1: ็
0: อ
1: ดูของ
0: ก็ไม่
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: ได้เจอแขกที่เข้ามาโร
1: ใช
0: งแร
1: ่
0: มถูกไหม
1: ครับแล้วก็ดูในส่วนของห้องอาหารด้วย
0: ห้องอาหารอ๋อเออนั่นแหละ
1: ใช่
0: ครับ
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ดู
1: แล
0: แ
1: ้
0: ล
1: วก็
0: ไปก็ได
1: ก
0: ้
1: ็เ
0: เ
1: ล
0: จ
1: ย
0: อ
1: ได้ทำตรงนั้นมาแล้วก็ระหว่างทางก็มีเดี๋ยวจริงๆจะมีเรื่องนี้ต้องคุยในไอพีหน้าด้วยก็คือในส่วนของการทำนางงามกับพี่หนุ่มด้วยนะคร
0: อ
1: ับ
0: ๋อโอเ
1: ก
0: ค
1: ็คือ
0: ได
1: ม
0: ้
1: ีพ
0: ได้
1: าร์ทหนึ่งด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าม
0: ีครับ
1: ตั้งแต่เรียนจบมาจริงๆก่อนที่เนมจะเรียนจบครับเนมได้มีโอกาสฝึกงานจริงๆจังๆที่เป็นแบบมหาลัยส่งตัวไปคือที่สยามพิวรรธก็คือสยามพารากอนนะครับก็ช่วงนั้นที่เนมฝึกคือเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าคือตอนที่เนมไปคืออย่างที่อาจารย์แจ้งเนาะว่าเนมไปทำในส่วนของ business relation ก็คือจะเป็นดูในส่วนของพื้นที่ว่างพื้นที่จัดงานอีเวนต์ของตัวสยามพารากอนนั้นนะครับก็เป็นงานต้องบอกเป็นงานแรกจริงๆที่อยู่ในองค์กรใหญ่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าสยามพิวรรธน่ะถือว่าเป็นบริษัทระดับป
0: อ
1: ร
0: ๋
1: ะ
0: อ
1: เทศนะครับที่เ
0: ก
1: ป็
0: ็
1: นแบบ
0: ถ
1: เ
0: ้
1: ป
0: า
1: ็น
0: พ
1: หน
0: ว
1: ้
0: ก
1: า
0: เร
1: เป
0: า
1: ็น
0: รู
1: ต
0: ้
1: า
0: จ
1: ข
0: ั
1: อ
0: ก
1: งปร
0: ก
1: ะ
0: ็
1: เท
0: ค
1: ศ
0: ือแต่ในสายงานข่าวก็คือดูแลสยามสแควร์เนาะสยามดิส
1: ใช
0: โคเว
1: ใช
0: อรี่
1: ่ใช
0: ใช
1: ่
0: ่ไหม
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่ครับตอนนั้นมี3 ห้างหลักๆเลยก็มีพารากอนมีสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่
0: อ๋
1: ซ
0: อ
1: ึ่ง
0: เร
1: เน
0: ียง
1: ม
0: กัก น
1: ็
0: ม
1: จ
0: า
1: ะ
0: เล
1: ด
0: ย
1: ู
0: เรี
1: แ
0: ย
1: ล
0: งติ
1: ใน
0: ดก
1: ส
0: ัน
1: ่
0: ม
1: ว
0: าน เลยเรียงติดกันมา
1: ใช
0: เล
1: ่
0: ย
1: ครับใช่ครับ
0: แล้
1: แ
0: ว
1: ล้
0: ด
1: ว
0: ู
1: ก็
0: แล
1: ตอนนั้นไอคอนสยามยังไม่เปิด
0: เออ
1: จ้า
0: แล้วเราดูแลด้านไหนอ่ะ
1: เนมก็ดูแลในส่วนของพื้นที่อีเวนต์ใช่
0: โอ้
1: คร
0: โ
1: ับ
0: ห
1: ดูแลในส่
0: ท
1: วน
0: ำเลยจ้าช่วงเปิดสยามดิสคัฟเวอรี่ใหม่ๆนี่อีเวนต์มีทุกวันทุกวี
1: ใช
0: ค
1: ่ครับซึ่งมันก็จะชาเลนจ์มากๆเพราะว่าจริงๆในพื้นที่อีเวนต์นะครับในการทํางานห้างคือด้วยความที่เขาเป็นห้างระดับประเทศเนาะพื้นที่อีเวนต์เนี่ยก็จะมีในพาร์ทของที่เป็นลูกค้าเข้ามาแล้วก็จะมีในพาร์ทของที่เราจะต้องใช้ creativity ของเราเนี่ยในการทำอีเวนต์ขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เนมก็ได้มีส่วนร่วมทํางานร่วมกับพี่ๆในทีมก็ถือว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จแต่ว่างานที่เนมได้มีโอกาสได้ร่วมทําจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เนมได้รับนะครับจะเป็นตัวงาน Luxury Property Showcase ก็คือจะเป็นงานที่รวมอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทยที่จะมาเปิดตัวหรือว่าเป็นงานเหมือนเป็นงานมหกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ที่สยามพารากอนครับ
0: ก็ถือว่าเป็น
1: ก็
0: งานชิ้นโบแดงเลยเพราะพูดถึงว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราอายุอย่างน้อยๆเนี่ยเราไปทำความเข้าใจไงเพราะพี่บ๊อบบอกว่ามันน่าจะเป็นคนที่อายุที่แบบสุสวรนิดนึง30-40อ่ะสาม
1: ม
0: สิ
1: ับ น
0: ห้าสาม
1: ก็
0: หกหรือ40
1: ถามว่ามันค่อนข้างยากไหมมันก็แอบชาเลนจ์นิดนึงครับอาจารย์เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องรายละเอียด
0: เออ
1: พวกนี้ค่อนข้างเยอะแต่ก็โชคดีว่าอย่างที่เนมแจ้งครับคือเนมไม่ได้ทําคนเดียวเนาะก็ยังมีพี่ๆงานหลักๆของเนมคือช่วยประสานงานในส่วนของงานสื่อสารการตลาดแทบจะทั้งหมดเลยครับอาจารย์ทั้งในส่วนของงานอาร์ต

0: เวิร์กงานชิ้นงานแล้วก็การทำแบบพวกเพรสรีลีสรวมแบบเหมือนส่งให้กับทาง PR เพื่อส่งข่าวอีกทีนึงแล้วก็โคออร์ดิเนตก็คือเหมือนเป็นงานเหมือนเขาเรียกว่าเจรจาแล้วก็คุยกับทางแต่ละอสังหาริมทรัพย์นะครับว่าโปรดักต์ของเขาคืออะไรคนนี้เป็นคอนโดคนนี้เป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมอีกทีหนึ่ง
1: เมื่อแค่พูดนี้พี่บ๊อบเริ่มมีหัวละ
0: ใช่แต่ว่ามันเป็นงานที่ไม่เป็นงานใหญ่คือของตัวพารากอนเองเขาจะมีงานที่เป็นงานของเขาเองอยู่ที่ประมาณแต่ละปีเขาจะมีอย่างเหมือน Bangkok International Fashion Week จะเป็นงานของเขาเองใช่ไหมครับแล้วก็อย่างตัว Luxury Property Showcase ก็เป็นงานของเขาเองก็ได้ดูแลในส่วนของตรงนี้
1: โอ้
0: ใช่
1: มาถึงปุ๊บก็ได้รับผิดชอบโปรเจกต์อ่ะผ่านงานโปรเจกต์นี้ไปเนี่ยเราได้อะไรกับชีวิตเราบ้าง
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นชาเลนจ์ใหญ่มากๆเพราะว่าการที่ได้รับโจทย์มาคือต้องบอกงี้ครับเนมอ่ะตอนที่ไปฝึกงานเนมจะเป็นคนที่แบบถ้าจะให้ทําถ้าจะให้เป็นแบบว่าไปซื้อกาแฟไปถ่ายเอกสารเนมทําให้ได้แต่ทุกครั้งที่เนมทําเนมจะมีข้อแลกเปลี่ยนกับพี่ๆตลอดว่าถ้าเนมทําแล้วจะต้องสอนงานยากให้เนมด้วย
1: โอ้โห
0: เพราะเนมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นโอกาสทุก
1: แล้วได้
0: ค
1: โจ
0: รั
1: ท
0: ้
1: ย
0: ง
1: ์ยา
0: ท
1: ก
0: ุก
1: มาเ
0: ว
1: ยอ
0: ั
1: ะ
0: น
1: ไหม
0: จริงๆก็ได้โจทย์ยากมาเรื่อยๆครับก็จะมีแบบอาทิเช่นช่วงนั้นถ้าเนมจำไม่ผิดจะเป็นช่วงที่สยามดิสคัฟเวอรี่เพิ่งรีโนเวทใหม่ก็จะต้องเจอแบบชาเลนจ์อาทิเช่นแบบว่าเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยว่างอยู่เราควรจะต้องหาอะไรมาลงไหมหาอะไรมาทําไหมเนมจําได้ว่าเนมเคยโทรไปที่อุบลอ่ะเพื่อไปแบบไปถามเขาว่าอยากเอาเทียนพรรษาที่แบบเขาแกะสลักใหญ่ๆอ่ะมาโชว์ในโรงมาโชว์ในห้างอย่างเงี้ยครับ
1: นับเป็นไง
0: แต่ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เนมได้ลองโทรไปเพราะว่าจริงๆแล้วงานพวกนี้อาจารย์มันใช้เวลาทําแบบค่อนข้างนานว่าจะเป็นแบบเหมือนวางแผนนะครับประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันซึ่งในส่วนที่เนมทําเนี่ยเหมือนตอนที่เนมฝึกงานเนมก็ไม่ได้ฝึกถึง1 ปีมันก็เลยอาจจะไปไม่ถึงในช่วงที่เนมทําใช่
1: พี่ว่ามองว่ามันก็เหมือนกันนะเราในหรือชีวิตในวัยเด็กเราไม่ได้เราก็เรียกว่าเราไม่ได้อยู่กับชีวิตวัยเด็กเราข้ามมาเป็นผู้ใหญ่เลยก็เลยจะถามก็คือเหมือนเช่นที่จับงานอ่ะอยู่เราอายุน้อยแต่เรามาจับงานใหญ่งั้นพี่บ๊อบก็เลยจะถามว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างในช่วงทํางานที่สยามพิวรรธที่ทำให้รู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วยุ้ยเป็นสาวแล้วเนี้ย
0: จริงๆน่าจะเป็นทุกช่วงเลยอาจารย์เพราะว่าจากที่คือด้วยความที่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุยกับคนเก่งและค่อนข้างเรียนรู้โปรดักต์ค่อนข้างเร็วอะครับก็จะมีโอกาสที่ได้คุยกับลูกค้าจริงๆซึ่งเนมก็มองว่าด้วยปกติเนี่ยในการที่เราเป็นนักศึกษาฝึกงานเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสน้อยที่จะได้คุยกับลูกค้าแต่ว่าของเราเนี่ยคือพี่ก็เชื่อใจระดับหนึ่งที่ให้เราอะประสานงานกับลูกค้าโดยตรงด้วยเนมก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าพอเราได้โอกาสแบบนี้ครับมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้โตขึ้นอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าที่เราเนี่ยตั้งใจรู้ตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านโปรดักต์ของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเห็นว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะได้คุยแบบลงงานเนื้องานจริงๆอะไรประมาณเนี้ยครับ
1: ก็ถือว่าโอ้โหเข้าทํางานที่แรกก็ได้โอ้โหได้ทํางานแบบเขาไม่เรียกที่อะไรเหมือนสินค้าก็เป็นสินค้าแบบแบรนด์ใหญ่ๆเลยน
0: ใ
1: ะ
0: ช่คร
1: เ
0: ั
1: ป
0: บ
1: ็น
0: อาจารย์ใช่เล
1: แต่
0: ย
1: นี่ถามว่าต่อหลังจากสยามพิวรรธแล้วไปไหนต่อมาไปที่ค
0: ก็
1: ิง
0: จ
1: ต
0: ร
1: ันเล
0: ิ
1: ย
0: ง
1: ป่ะ
0: ๆจริงๆก็ก่อนหน้าตอนที่พออยู่สยามพิวรรธเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับสยามพิวรรธต่อแต่ว่าในระหว่างเดียวกันพอดีเนมได้ชักชวนไปทําที่คิงสันโฮเทลก็คือมีการชักชวนไปแล้วเขาเปิดตําแหน่งเป็น PR Executive ครับก็คือเป็นตําแหน่ง PR ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้
0: แล
1: ว
0: ้วเราก็บอกว่าเฮ
1: ล
0: ้ย
1: ไปได้ไงเส้นทางมันมาได้ยังไงอ่ะบางคน
0: คือเหมือนตอนนั้นก็เพื่อนๆกันเขาก็จะมีเหมือนน่าจะมีเครือข่ายกันอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยส่งเป็น job ad มาให้เนมว่าเอ้ยที่โรงแรมเนี้ยเขาเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งเนี้ยเหมาะกับยูนะเพราะว่าแบบเป็น PR จริงๆแล้วเป็นโรงแรมแล้วเห็นยูเคยฝึกงานโรงแรมมาก่อนเพื่อนก็เลยแนะนำ
1: ถ้าถามว่านั้นพี่ว่าก็จะถามว่าอะไรคือเสน่ห์ของงาน PR ในธุรกิจโรงแรมที่ทำให้รู้สึกว่านี่แหละคืองานของเรา
0: ต้องบอกอย่างนี้เลยอันนี้เป็นอะไรที่เนมบอกทุกคนตลอดคือจริงๆแล้วความฝันเล็กๆของเนมในการทํางานคือเนมต้องการเอาตัวเองไปอยู่ในสื่อแต่เราไม่จําเป็นต้องไปเป็นดาราเราไม่จําเป็นต้องไปเป็นแบบซัมวันที่แบบว่ากล้องต้องมาส่องเราตลอดเวลาแต่เนมรู้สึกว่าการทํา PR ของโรงแรมเนี่ย PR โรงแรมเนี่ยเขาถึงสมัยก่อนเขามีสมาคม PR โรงแรมด้วย
1: ใช่
0: แล้ว
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ุก
1: ่
0: ครั้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วทุกครั้งที่แบบว่า PR ของโรงแรมออกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่หลังกล้องนะตัวพีอาร์เองก็อยู่หน้ากล้องด้วย
1: โอ้ยสมัยก่อนสนุกมากเลยพีอาร์จัดงานพีอาร์แต้งเพสอะพีอาร์
0: ใช
1: รวม
0: ่
1: กันท
0: อ
1: ุ
0: าก
1: โ
0: จ
1: รง
0: า
1: แร
0: รย
1: ม
0: ์
1: สนุกสนานที่ฮา
0: แล้วชอ
1: น
0: บ
1: ัก
0: ม
1: ข่
0: า
1: าก ว
0: เว
1: รว
0: ล
1: ม
0: าน
1: ัก
0: แบบ
1: ข่า
0: อ
1: ว
0: อ
1: ร
0: ก
1: วมเ
0: ข
1: มี
0: ่
1: ย
0: าวปุ๊บเนี่ยต้องเขียนชื่อเลยว่าคุณพัสกรผู้ทองดี วงเล็บซ้ายมือคนที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยอาจารย์
1: นี่สมัยก่อนนี่มันเป็นข่าวที่แบบสมัยก่อนมันยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกระที่เป็นกระดาษปริ้นออกมาแล้วภาพแปะแล้วก็ฝากนักข่าวนักข่าวต้องไปสแกนลงข่าวมันไม่มีส่งเมลไม่
0: ใช
1: มี
0: ่
1: ส่งเมลเหมือนทุกวันนี้เนาะ
0: คือเนมอ่ะทันช่วงที่ยังแบบว่าพอแมกกาซีนออกแล้วจะต้องนั่งตัดกระดาษแล้วมาแปะนั่งนั่งตัดนั่งตัดหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนแล้วก็มาแปะบน
1: มื
0: ก
1: อ
0: ระ
1: ด
0: ดา
1: ำ
0: ษ
1: เล
0: แล
1: ย
0: ้
1: ใช
0: ว
1: ่ไหมมือดำ
0: ใช
1: เล
0: ่
1: ยใช่ไหม
0: ทันตอนนั้นอยู่อาจารย์ซึ่งแล้วก็แต่พอแป๊บหนึ่งมันก็กลายเป็นแบบเป็นออนไลน์ไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับ
1: งั้น
0: ใช่
1: พี่ว่าจะถามว่าพีอาร์โรงแรมเนี่ยต่างจากพีอาร์สินค้าหรือธุรกิจประเภทอื่นอย่างไรบ้าง
0: ก็น่าจะเป็นอย่างที่เนมบอกเลยอาจารย์เพราะว่าจากที่เนมพอได้เรียนรู้อะครับอย่างคือ PR ส่วนมากแล้วก็จะคือเหมือนเป็นคนอยู่เบื้องหลังอยู่หลังกล้องแล้วก็จะมีหน้าที่นำผู้บริหารมาหรือนำสมัยก่อนก็เป็นดาราเนาะเป็นเซเลบริตี้อย่างเงี้ยครับมายืนเรียงมาถ่ายรูปหรืออีเวนต์แบบเราเอาโปรดักต์มาถ่ายแล้วเราก็เขียนข่าวทำเพรสรีลีสส่งข่าวเนาะอาจารย์เนาะแต่พอเป็น PR โรงแรมเนี่ยเรามีโอกาสได้อยู่ในรูปด้วยอันนี้คือจุดแรกของเนมแล้วก็จุดที่สองก็คือเนมรู้สึกว่าโรงแรมอะครับมันเป็นสถานที่ที่เป็นที่รวมตัวของคนหลายๆกลุ่มเนาะแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเจอเขาจริงๆก็คือกลุ่มแบบดาราเซเลบหรือแม้แต่แบบไอคอนหลายๆคนที่เขาต้องมาใช้พื้นที่ของโรงแรมแล้วเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขาอะโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งตามหาเขาในงานต่างๆแต่
1: โอ
0: เขามาหาเราเองอันนี้คื
1: โ
0: ออีกความ
1: ห
0: ฝันหนึ่งท
1: ก
0: ี่ให้เนมอยาก
1: ใ
0: เ
1: ช
0: รี
1: ่
0: ยนปีอยากจะ
1: เขา
0: ท
1: กิน
0: ำปี
1: ต
0: อ
1: ั้
0: ี
1: ง
0: ก
1: ก็มีคือในเครือตั้งหลายโรงแรมเช็ดโรงแรมอะไรบ้างอ่ะใน
0: โอ้
1: ขอ
0: จ
1: งเครื
0: ริ
1: อง
0: ๆ
1: ก
0: ข
1: ิ
0: อ
1: น
0: ง
1: แต
0: ค
1: ่
0: ิง
1: ป
0: ส
1: ุ๊บ
0: ันโฮเทลตรงนี้เนี่ยมีอยู่9โรงแรมก็จะมีที่สุขุมวิท15แล้วก็24ครับถ้าสุขุมวิท11ก็จะมีโรงแรมไอรามีพิพาแล้วก็จะมีจริงๆมี5โรงแต่ว่าเอาอย่าเอาเฉพาะชื่อดังๆเราก็จะมีนิสาอย่างนิสาโฮเทลเนี่ยล่าสุดก็คือคุณฟ้าปิงปิงมาพักกับเรา
1: อ๋อโอ้ดาราช
0: ก็
1: ื่อ
0: ท
1: ด
0: ํา
1: ัง
0: ให้เนมได้มีโอกาสได้กระทบไหล่แบบยื
1: ว
0: นค
1: ้
0: ู่คุณ
1: าย
0: ฟ้าปิงปิงเลย
1: โอ้ยตื่นเต้นไ
0: เ
1: ห
0: ห
1: ม
0: ็นไหมอาจารย์นี่คือเลยบอกว่าการทำ PR โรงแรมนี่คือข้อดีของเขาเนี่ยเลยค่อนข้างชอบมาก
1: ได้สักทบหลายคนดัง
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกโรงแรมหนึ่งก็มีที่ซอย24สุขุมวิท24ครับชื่อโรงแรมวาเลียใช่
1: ถ้าเด็ดถ้าเกิดยังไงใครสนใจเนี่ยต้องเข้าไปดูได้ที่ไหนมั่งช่อง
0: จ
1: ทาง
0: ริ
1: ข
0: ง
1: อง
0: ๆส
1: ป
0: า
1: ระ
0: ม
1: เท
0: ารถ
1: ศ
0: เข้าไป
1: ใหญ
0: ด
1: ู่
0: ที่ www.kingstonhotelsgroup.com ได้เลยครับเป็น
1: ๆ
0: Kingston แล้วก็ Hotel เติม S ครับแล้วก็กรุ๊ปดอทคอม
1: อยากใครอยากไปโรงแรมไหนก็ไปโรงแรมนะได้รับการต้อนรับจากคุณเ
0: ในช
1: ม
0: ่
1: แน่
0: ครัน บ
1: อนพี่ว่าจะถามว่าการประชาสัมพันธ์ในโรงแรมในยุคเนี้ยต้องขายห้องพักหรือขายประสบการณ์มากกว่ากัน
0: ต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าตอนนี้ต้องขายประสบการณ์เพราะว่าอะไรอาจารย์ตอนนี้ต้องบอกว่าคือประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับพอไปเราเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวเนี่ยหมายความว่าโรงแรมหรือที่พักเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกวันซึ่งทุกโรงแรมขายสิ่งเดียวกันเลยก็คือขายห้องนอนขายเตียงแล้วก็ขายอาหารเช้าเพราะว่าทุกๆคนเวลามาเที่ยวก็ต้องหาที่นอนหาอาหารเช้าเท่านั้นอย่างน
1: ต
0: ี้
1: ้อ
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: คร
0: ไห
1: บ
0: ม
1: วงจรนะ
0: ใช่แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําเปลี่ยนไปก็คือคุณจะต้องเราจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบให้ได้ว่าที่พักของเราเนี่ยถ้าคุณเลือกของเราเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันแตกต่างจากโรงแรมอื่นยังไง
1: โอ้นั่นแหละใช่ไหมเหมือนเราไปสมัครงานเหมือนกันว่าทําไมเราถึงต้องเลือกคุณและคุณแตกต่างจากคนทําง
0: ถ
1: า
0: ู
1: น
0: ก
1: ค
0: ต้
1: น
0: อง
1: อื่น
0: น
1: ยั
0: ะ
1: ง
0: ค
1: ไง
0: รับ
1: บ้าง
0: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือก
1: ใช่ใช่ไหมเหมือนเรา
0: ใช่
1: เลือกประกวดนะประกวดนางงามในแบบเราก็ต้องถามนะว่าคุณมีความสามารถแตกต่างจากคนอื่นทีนี้พ
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ว่
0: ่
1: าขอ
0: คร
1: ถ
0: ับ
1: ามเดี๋ยวจะลืมถามเพราะจากน้องเนมเคยพูดเล่าให้พี่เบาฟังว่ามีช่วงหนึ่งที่ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ประสบ
0: ใช
1: การ
0: ่
1: ณ์ที่เ
0: อ
1: ก
0: า
1: ิด
0: จ
1: ขึ้
0: านร
1: ไ
0: ย
1: ด
0: ์
1: ้อย่างไร
0: ก็บ
1: ค
0: อ
1: ร
0: ก
1: ับ
0: อย่างนี้คือเนมมาทำที่ Kingston Hotel ในฐานะ PR Executive เนี่ยมาได้1 ปีเต็มนะครับแล้วก็ช่วง1 ปีเต็มเนี่ยต้องบอกว่าเนมอ่ะทำแทบน่าจะทำทุกแคมเปญเลยแล้วก็รวมถึงแบบอาการเปิดโรงแรมใหม่ให้กับทาง Kingston Hotel ด้วยนะครับแล้วก็พอเหมือนทำเสร็จปุ๊บพอครบลูปเนี่ยเนมก็ด้วยความที่เราก็อาจจะยังเด็กอยู่ตอนนั้นอายุประมาณ20ถ้าจำไม่ผิด22 23อะครับก็เลยมีโอกาสพอดีว่ามีเป็นคนรู้จักเขาก็เชิญชวนบอกว่าอยากไปลองไปทำภูเก็ตไหมเราก็เลยอุ้ยภูเก็ตเป็นต้องบอกเป็นจังหวัดที่เราไม่เคยไปเลยเพราะว่าเราอยู่แค่ภาคกลางกับเหนือมาตลอดใช่ไหมครับ
1: ไป
0: แต
1: ส
0: ่
1: ิ
0: เรา
1: จะ
0: ถื
1: ร
0: ออว่า
1: อะไร
0: ใช่แล้วเราไปสิรออะไรแล้วภูเก็ตมันเป็นจังหวัดแบบชื่อดังของประเทศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ชักชวนไปแล้วก็เขาก็ตอนนั้นเนมก็เลยได้ไปรับตําแหน่งเป็นผู้จัดการสื่อสารการตลาดจริงๆแล้วตอนที่ได้เป็นผู้จัดการจริงคืออายุ23ที่จังหวัดภูเก็ต
1: พี่ว่าถามไหนว่าภูเก็ตสมาร์ทซิตี้นี่คืออะไรไปทำอะไร
0: ค
1: อ่ะ
0: ือ
1: ถาม
0: ณ
1: แบบ
0: เวลานั้นนะครับตอนนั้นน่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะเขาจะมีเป็นโครงการสมาร์ทซิตี้คือเขาพยายามจะยกระดับตัวจังหวัดให้เป็นจังหวัดท
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่ใช
1: ม
0: ้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายของทั้งคนอยู่เองแล้วก็ของนักท่องเท
1: อ
0: ี่ย
1: ื
0: วเอ
1: ม
0: ง
1: อื
0: ครับ
1: มอืม
0: ใช่ซึ่งในพาร์ทของเนมเนี่ยก็คือเราจะเป็นส่วนหนึ่งองค์กรที่เนมไปร่วมทํางานด้วยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทํางานร่วมกับตัวจังหวัดภูเก็ตเลยน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครับซึ่
1: ม
0: งเราก็จะต้องทํางานร่วมกับฝ่ายภาคเอกชนเองแล้วก็ภาคหน่วยงานรัฐด้วยของเนมเนี่ยจะดูแลในส่วนของด้านความปลอดภัยบนท่าเรืออ
1: ืมอืมก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตของคนก็ถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่หนักมากเอาแล้วทําไงตัดสินใจกลับมาทําที่คิงตันกลับมาอีกทีหนึ่งยังไง
0: ก็เนมทําอยู่ภูเก็ตได้ประมาณต้องบอกตรงนี้ก่อนอาจารย์ตอนที่เนมอยู่ภูเก็ตเนี่ยเนมทํางานสองที่เนมยังเบสที่กรุงเทพอยู่
1: อื
0: หม
1: ม
0: ายความว่าเนมจะต้องบินไปกับกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยอาจจะสองวันครั้ง
1: วายก็
0: หร
1: เ
0: ื
1: หม
0: อ
1: ือน
0: ไป
1: ว่า
0: เช้าเย็นกลับ
1: มันก็เหมือนกับว่าภูเก็ตอยู่แค่ปากซอย
0: ถูกต้องเพื่อนชอบล้อว่าคนอื่นเขาตื่นเช้ามาไป BTS ของเราคือตื่นเช้ามาไม่ดอนเมืองก็สุวรรณภูมิ
1: อืม
0: แล้วก็พ
1: โออ ้
0: ทํางานเกี่ยวกับเกาะเกี่ยวกับเรื่องทะเลใช่ไหมครับอาจารย์มีหลายรอบเลยที่เนมแบบเช้าปุ๊บขึ้นแท็กซี่ไปสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิไปถึงสนามบินภูเก็ตขึ้นรถต่อเรือไปเกาะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็กลับตึ้งตึ้งตึ้งตอนเย็นกลับมานอนกรุงเทพ
1: เหมือนไตกีฬาไงไม่รู้แข่งกัน
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: ออ
0: าจารย์แล้วก็แบบมันก็ค่อนข้างเหนื่อยจริง
1: อื
0: ๆเหน
1: ม
0: ื่อยแต่เป็นการเหนื่อยที่สนุกม
1: อื
0: าม กๆครับ
1: เนี่ย
0: แล้
1: ร
0: ว
1: ู้
0: ก็
1: ไหม
0: พอ
1: ว่า
0: ท
1: ค
0: ํา
1: ำ
0: ครับ
1: ต่อเลย
0: อา
1: ต่อเล
0: อาย จารย์พูดก่อนเลยอาจารย์พูดก่อนเลย
1: ก็บอกว่าเนี่ยคําถามมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เวลาเนี่ยมันไม่เคยรอเราเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะถามเลยว่าอาจจะต้องเรียกว่าถามแบบรวบรัดขั้นตอนเลยว่าเคยถูกตั้งคําถามเรื่องอายุกับความสามารถในการเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้บริหารแล้วก็เราต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้าง
0: ต้องบอกว่าเนมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าพอได้มาทําที่คิงสันโฮเทลนะครับคือย้อนกลับไปนิดนึงก็คือการที่เนมได้กลับไปที่คิงสันโฮเทลเพราะว่านายเป็นคนโทรกลับมาแจ้งว่าอยากกลับมาไหมและมีตําแหน่งผู้จัดการให้คุณมันก็คือเหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์แล้วสำหรับเนมเนมมองว่าการที่เนมได้ตั้งใจทํางานแบบ100%ตั้งแต่ครั้งแรกที่เนมได้ร่วมงานกับเขาครับแล้วผู้ใหญ่ทุกๆคนเห็นผลงานของเนมและเขาก็คงจะมองเห็นว่าการที่ได้เนมกลับไปเนี่ยน่าจะช่วยพัฒนาองค์กรเขาได้เนมก็เลยได้กลับไปคิงสันโฮเทลในฐานะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารการตลาดแบบภาคภูมิใจอาจารย์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราทําได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ทําให้เขาได้จริงๆแล
1: อ
0: ้ว
1: อื
0: ต
1: ม
0: ลอดเวลาที่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือ8 ปีแล้วเนมก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์กร
1: อืมจะถามว่าพี่ว่าถามต่อเลยว่าทักษะของ PR แล้วก็ Marketing ยุคใหม่นี่คืออะไร PR หรือ Marketing น่ะ
0: จริงๆ PR และ Marketing ยุคใหม่ต้องพูดตรงๆว่าเขาต้องเร็วข้อที่หนึ่งคือต้องเร็วข้อที่สองก็คือต้อง flexible คือต้องสามารถปรับเปลี่ยน adjust ได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือต้องเป็นคนที่ลอยตัวได้คำว่าลอยตัวได้คือคุณต้องไม่ยึดฝังกับอะไรที่มันเดิมๆเพราะว่าทุกวันนี้แค่เรา1 วันเนี่ยกระแสใหม่มาแล้ว
1: อืม
0: ถ
1: ใช
0: ้า
1: ่
0: คุณยังเป็นคนที่ช้าอยู่คุณไม่สามารถปรับตัวได้หรือคุณแบบเอาตัวเองไปยึดอยู่กับหลักเดิมๆเนี่ยคุณจะไม่สามารถไปไหนได้เลย
1: อืมเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาคุณล้มแล้วคุณไม่รีบลุกก็จะมีคนเดินล้ำหน้าคุณไปตั้งเยอะแยะเลย
0: ถูกต้องคร
1: ม
0: ั
1: ับ วแต่
0: ถู
1: ฟ
0: ก
1: ู
0: ต
1: ม
0: ้อง
1: ฟา
0: ค
1: ย
0: รับ
1: ร้องไห้เสียใจอ่ะคำถามสุดท้ายเลยเวลาจำกัดมากเลยถ้าต้องการสรุปเส้นทางจากพนักงานคนหนึ่งสู่ผู้จัดการวัย24ด้วยประโยคเดียวน้องเนมจะนิยามเส้นทางนี้ว่าอย่างไรครับ
0: โอ้ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่จะบอกว่าไงดีเป็นเส้นทางที่ฉันเลือกที่จะโรยดอกกุหลาบเอง
1: อืมต้องเป็นดอกกุหลาบเท่านั้นใช่ไหม
0: เพราะว่าเนี่ยต้องบอกว่าเส้นทางของเนเป็นเส้นทางที่สวยงามมาตลอด
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่มันไม่ได้สวยงามเพราะใครโรยให้มันสวยงามเพราะเนเป็นคนโรยเอง
1: อืม
0: เนมสร้างเส้นทางนี้ขึ้นมาเองเพราะเนมรู้ว่าสิ่งที่เนมต้องการจะไปคือที่ไหนและอะไร
1: อืมอืมอืม
0: เนี่ยแหละครับอาจารย์
1: ผมครับบอกจะต้องบอกว่าเส้นทางการทำงานของน้องเนมหรือคุณเนมในวันนี้นะทำให้เราเห็นว่าโอกาสกับความพร้อมเนี่ยต้องเดินมาพบกันนะครับตำแหน่งอาจจะมาเร็วหรือช้าไม่เท่ากันแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเมื่อโอกาสมาถึงเรามีความรู้ความรับผิดชอบและวุฒิภาวะมากพอที่จะรับมันไว้หรือไม่นะครับและการเป็นผู้จัดการเนี่ยอันไม่ได้หมายถึงการมีอำนาจเหนือใครแต่หมายถึงการต้องจัดการตัวเองให้ได้ก่อนที่จะบริหารงาน และบริหารคนครับพรุ่งนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศครับจากโลกธุรกิจไปสู่อีกวงการหนึ่งครับที่น้องเนมหรือคุณเนมรู้จักและคลุกคลีกันเป็นอย่างดีนั่นคือวงการประกวดนะครับเราจะถามกันตรงๆว่ายุคนี้สวยหล่ออย่างเดียวยังพอที่จะได้มงหรือไม่นะครับแล้วอะไรคือคุณสมบัติของผู้ชนะที่แท้ทรูนะครับติดตามกันได้ในพรุ่งนี้นะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ควอลิตี้นิวสเตชันทักษณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ชมและสวัสดีครับน้องเนมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่15กันยายนผมนราพงษ์และคุณสุภาพเดี๋ยวสักครู่คุณสุภาพจะเข้ามาร่วมรายการนะครับวันนี้ข่าวใหญ่ก็ยังคงเป็นข่าวต่อเนื่องเรื่องคดีหัวสวนะครับมีความคิดความเห็นจากหลากหลายแล้วครับทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสวและฝ่ายค้านเดี๋ยวใครว่ายังไงจะมาดูแต่ว่านายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยให้ทนายไปฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพอัชชานนท์แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีพระวันนี้นี่ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับโดยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ให้ติดตามเส้นทางการเงินของสมีโชติขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์ก็ยังคงเดินหน้าเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบทั้งวัดและพระครับประชุมครม.วันนี้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยพิบัติก็คือทั้งน้ำท่วมทั้งวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเผยตั้งศูนย์แก้ปัญหาปลาหมอคางดำมองเป็นเรื่องระดับชาติระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนเห็นผลเรื่องเกี่ยวกับกรณีไทยช่วยไทยพลัสยังไม่คลอดจากคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับรัฐบาลชั่งใจรอลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมคาดก่อนเคาะให้ชัดในเดือนกันยายนนี่แหละแล้วก็ตามดูอีกหลายเรื่องอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
8: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
9: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
8: SN Group คืออะไรเหรอ
9: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
8: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
9: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
8: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
9: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
10: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
13: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
14: เรื่องหัวสวยังมีควันหลงยังมีประเด็นต่อเนื่องมาเอาเริ่มก่อนเลยคุณนรพงศ์วันนี้มีอะไรน่าสนใจ
4: เริ่มจากความเคลื่อนไหวของฝ่ายนายกรัฐมนตรีก่อนคือวันนี้ให้ทนายความสิทธิโชคสิงหาเสนีไปยื่นฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์นี่นะครับในความผิดหมิ่นประมาทครับกรณีที่คุณยิ่งชีพให้สัมภาษณ์กล่าวหาว่านายกอนุทินนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวอันนี้ศาลรับคำฟ้องนะครับนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคมเวลา9โมงเช้าครับอันนี้ความเคลื่อนไหวของนายกเอาส่วนเรื่องของสว.วันนี้ที่รัฐสภาสว.แตกตื่นเจอสื่อดักรอสัมภาษณ์คือวันนี้นักข่าวก็จะสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ว่ามีความคิดเห็นยังไงปรากฏว่ามีสว.ส่วนใหญ่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นครับมีการโทรศัพท์แจ้งกันว่าเดี๋ยวสื่อจะมารอสัมภาษณ์จากนั้นก็มีการหลบผู้สื่อข่าวกันหลายคนบางคนก็หลบบางคนก็ไม่หลบคุณชีวภาพชีวธรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน26สว.ที่ถูกกกต.ได้มีมติให้ส่งไปที่ศาลฎีกานี่นะครับก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วก็ไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสุเทพสังวิเศษเข้ามาในห้องประชุมด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจแล้วก็พูดกับนักข่าวว่าผมไม่โอเคแล้วได้ปัดกล้องผู้สื่อข่าวด้วยสมหมายศรีจันทร์หนึ่งใน26สว.เข้ามาในห้องประชุมกรรมาธิการด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ไม่พอใจสื่อสักเท่าไหร่นักข่าวเขาถามว่าถ้าศาลรับคำร้องแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ล่ะคุณสมัยบอกว่าก็ทำตามกฎหมายเรามาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องเป็นห่วงนี่บรรยากาศที่รัฐสภาอารมณ์กฎวรกีนี่ก็เป็นหนึ่งใน26สว.ก็บอกว่าผมไม่มีความเห็นก็แล้วกันนักข่าวถามว่าในการประชุมวุฒิสภาในวันนี้เนี่ยได้มีการคุยกับเพื่อนสว.ที่ถูกส่งฟ้องด้วยไหมคุณอลงกรบอกว่าก็เป็นการปรับทุกข์ผูกมิตรกันก็ไม่มีอะไรมากถามว่ายอมรับผลการตัดสินของกกต.ไหมคุณอลงกรตอบว่า ก็เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกันไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้ทางฝ่ายสว.ความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับพรรคประชาชนก็แถลงไปแล้วบางพรรคก็ได้ออกเป็นแถลงการผ่านทางเฟซบุ๊กไปแล้ววันนี้พรรคประชาธิปัตย์แถลงครับเมื่อช่วงประมาณเที่ยงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าตนเองได้เชิญฝ่ายกฎหมายของพรรคมาประชุมกันมาวิเคราะห์ถึงแนวทางการวินิจฉัยของกกต.ซึ่งก็มีการดำเนินการในวันต่อๆไปเพราะได้พูดกันว่าวันที่14กันยายนมันไม่ใช่วันที่จะจบแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบทที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากกต.ได้ตัดสินส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพื่อดำเนินการกับคน77คนเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อสรุปของอนุกรรมการชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินการกับคน229คนจากนี้ไปประธานกกต.ได้อ้างถึงการตัดสินใจไม่ส่งคนอีกหลายคนที่ออกตัวว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแต่เชื่อว่าเสียงข้างมากคงใช้เหตุผลในทางเดียวกันคือวิธีการพิจารณาความพยายามที่จะเอาบรรทัดฐานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่ความจริงแล้วอำนาจของกกต.มีทั้งในส่วนที่เป็นคดีอาญาและคดีเลือกตั้งเมื่อประกอบกันแล้วไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยแต่ดำเนินการเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าที่เคยเป็นบรรทัดฐานที่ผ่านมากกต.ก็เคยดำเนินการและศาลฎีกาก็เคยพิพากษาแล้วว่าอะไรที่เกินเลยไปกว่าการที่จะให้ผู้สมัครเลือกโดยดูจากประวัติการทำงานถือเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นดังนั้นจะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ครับคือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรา157กับทางกกต.นะครับจากการได้มีคำวินิจฉัยที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับคุณจุบา
14: ครับครับฉะนั้นจากนี้ไปก็จะต้องดูท่าทีพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเดียวกันยื่นฟ้องกกต.มาตรา157 157ส่วนคนอื่นพรรคอื่นกลุ่มอื่นจะฟ้องตามมาหรือไม่เดี๋ยวคอยดูกัน
4: ครับ
14: เดี๋ยวคอยดูกันแต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ก็มีควันหลงตามมาเรื่องที่หนึ่งวันนี้คุณพิพัฒน์ได้สอบพูดถึงที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดยนายพิพัฒน์พยายามปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์เนื่องจากไม่เกี่ยวกันผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่ามีหลายคนพยายามเชื่อมโยงว่าบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่กกต.ส่งฟ้องเป็นเครือข่ายของนายพิพัฒน์ถามอย่างนี้นายพิพัฒน์ก็หยุดและหันกลับมาให้สัมภาษณ์ว่าผมต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ตรงนี้เนี่ยต้องแบ่งแยกอย่างชัดเจนซึ่งนายกได้แจ้งมาโดยตลอดว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถไปยุ่งเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองคุณพิพัฒน์ยังบอกว่าส่วนที่บอกว่าใครเป็นฐานของใครอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกติไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือไ เมื่อถามว่าส่วนตัวรู้สึกโล่งไหมเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านก็พาดพิงถึงท่านอยู่หลายครั้งคุณพิพัฒน์บอกว่าฝ่ายค้านเขาก็คงเดินหน้าต่อแต่ก็เป็นสิทธิของเขาและย้ำว่าทางพรรคก็ไม่สามารถไปยุ่งได้ถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือยังเนื่องจากว่ารายชื่อนายสมเกียรติซึ่งเป็นบิดาของนายวรสิทธิ์ถูกกกต.ส่งฟ้องในคดีหัวสว.นายพิพัฒน์บอกว่ายังไม่ได้เจอกันเดี๋ยวก็คงจะได้คุยกันทีนี้ถามว่าได้พูดคุยกับนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบ้างหรือยังคุณพิพัฒน์บอกยังไม่ได้คุยกันเนื่องจากนายกมีติดภารกิจเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศอยู่ที่ประเทศเวียดนามแกนนำของพรรคภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งพราดรปริศนานันทกุลพูดถึงที่ไอลอระบุว่านายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพยานที่16/26ซักทอดว่านายพราดรเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.คุณพราดรตอบว่าได้เห็นเรื่องนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตนจึงได้ไปดูถ้อยคำเห็นว่ามีพยานที่เรียกว่าพยานที่16ในคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของคณะกรรมการเลือกตั้งได้กลับคำให้การซึ่งคำกล่าวหาพยานที่16/26ได้กล่าวหาว่าตนคือคุณพราดรได้กล่าวหาว่าตนกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคและพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้คิดค้นระบบและมีการร่วมมือกับการบริการบริหารพรรคทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นตนต้องตอบตรงไปตรงมาว่าตนคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นได้แล้วก็บอกเมื่อวานเนี่ยวันที่14ประธานกกต.ก็ได้พูดชัดเจนว่าคำกล่าวหาพยานที่16/26มีการกล่าวหาจริงแต่เมื่อตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นทั้งเรื่องของโปรแกรมหรือแม้แต่กระบวนการจ้างทำให้พยานหลักฐานอื่นไม่มีมีเพียงพยานหลักฐานพยานที่16/26เท่านั้นทำให้สิ่งที่พยานได้ให้ปากคำไว้ไม่มีความเข้มแข็งเพราะไม่มีหลักฐานอื่นมารองรับประกอบกับพยานที่16/26กลับคำให้การทำให้กกต.ไม่เชื่อในคำให้การพร้อมย้ำว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ฉลาดพอที่จะคิดและพ้นระบบขึ้นมาจนทำให้ได้มาซึ่งสว.แล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นี่ส่วนที่ไอลอยังมีการเปิดเผยชื่อรัฐมนตรีอยู่จะมีการดำเนินการยังไงคุณพราดรบอกว่าตนเคยเรียกร้องมาตลอดว่าตนอยู่ในกติกาอยู่ในระบบและยอมรับการตรวจสอบพร้อมที่จะเดินหน้าสู่ศาลถ้าหากกกต.มีมติในการที่จะส่งชื่อตนและกรรมการบริหารพรรคไปสู่การพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งตนได้ถามกลับด้วยว่าหากผลไม่เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาโดยปรารถนาที่ทำให้ตนและพรรคภูมิใจไทยต้องมีอันเป็นไปเมื่อองค์กรอิสระหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้วินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ตรงกับความต้องการน่าจะเชื่อมั่นในกระบวนการตนคิดว่าวันนี้องค์กรอิสระได้ดำเนินการและทำหน้าที่บนข้อมูลรวมถึงหลักฐาน ไม่ใช่ยกฟ้องทั้งหมดแบบที่พยายามพูดกันเมื่อหลายเดือนที่แล้วแต่กกต.ส่งฟ้องไปถึง77คนอันนี้หมายความว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำใดๆอย่างไรหลังจากนี้เป็นเรื่องของ77คนที่จะต้องนำพยานหลักฐานต่างๆไปต่อสู้ในศาลดังนั้นเมื่อองค์กรอิสระวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ควรต้องเคารพในกติกาและไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่นำมากล่าวอ้างในสำนวนแล้วก็บอกว่าพูดถึงตอนนี้ว่าจุดเริ่มต้นจากเรื่องทั้งหมดมาจากพยานที่16/26มีธงเอาไว้ว่าจะทำยังไงก็ได้ที่จะยุบพรรคเพื่อไทย16/26คือเอกราชช่างเหลานะใช่ไหมคุณนราพงศ์
4: ใช่ครับ
14: ทุกอย่างจึงเดินไปตามที่พยานที่16/26ตั้งธงไว้แต่แรกแต่เมื่อพิสูจน์แล้วไม่มีหลักฐานใดที่สอดคล้องจนทำให้การของพยานที่16/26มีความเข้มแข็งจึงไม่สามารถดำเนินคดีใดๆได้ทีนี้ถามว่ากรณีที่นายเอกราชให้การโดยพาดพิงถึงกรรมการบริหารพรรคเป็นการขับแค้นใจส่วนตัวหลังจากถูกขับพ้นออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยใช่หรือเปล่าคุณพระดอนบอกไม่ทราบว่าพยานมีเจตนายังไงแต่ด้วยสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ทำให้เชื่อได้ว่ามีกระบวนการทางการเมืองบางอย่างที่บังคับขู่เข็นให้พยานที่16/26ออกมาให้การดังกล่าวทีนี้ถามย้ำว่าจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องใช่หรือไม่คุณรับพระดอนระบุว่าเป็นเรื่องเก่าที่อยู่ในสำนวนตนได้ยินเรื่องนี้มา2ปีแล้วและได้มีการปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้งยังได้บอกว่าเจตนารมณ์ของพยานคำให้การดังกล่าวเจตนาคืออะไรสถานการณ์การเมืองปี68เป็นยังไงวัตถุประสงค์ปลายตายปลายทางคือล้มล้างและทำให้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าไปสู่การยุบพรรคครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวละครคนสำคัญคือพยานที่16/26เอกราชช่างเหลาเนี่ยทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้ว่าเอาเมื่อตอนแรกให้การมัดตัวไปอีกทางหนึ่งแล้วตอนหลังกลับคำให้การแล้วก็ทำให้การให้การเนี่ยไม่มีน้ำหนักอย่างนี้เนี่ยแล้วจะลอยนวลอยู่ได้เหรอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะเอาผิดเอาโทษกันยังไง เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นจุดสำคัญทีนี้นอกจากพยานที่16/26แล้วเนี่ยเอาแล้วที่เขาขึ้นเวทีไปพูดกันที่โน่นที่นี่ก็ใกล้เคียงกันแบบเดียวกันเนี่ยอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือเอามาจากพยานที่16/26ด้วยกันหรือเปล่าคือต้นทางมาจากทางเดียวกันแล้วก็เอาไปขึ้นเวทีอภิปรายพูดกันที่โน่นที่นั่นที่นี่ที่เชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยไปถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปถึงคุณเนวินชิดชอบโดยเฉพาะประเด็นที่เราได้ยินมาซ้ำๆก็คือว่าไปที่โรงแรมพูลแมนแล้วไปพบกับคนที่ได้รับเลือกเป็นสว.ใหม่ๆมาตอนนั้นข้อมูลนี้เราฟังมาตลอดนะ
4: ครับ
14: ก็เห็นหลายเวทีที่เขาไปเปิดโปงหรือในรายการทีวีที่เขาสัมภาษณ์กันก็มีคนพูดแบบนี้อันนี้ต้นทางเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยมาจากคุณเอกราชช่างเหลาคนเดียวเหรอหรือมาจากอย่างอื่นด้วยหรือที่พูดกันว่าไปดูแล้วเนี่ยสว.หลายคนไปอยู่ที่นั่น รู้ได้ยังไงรู้ได้จากการไปจับสัญญาณโทรศัพท์มือถืออันนี้โยงกันด้วยไหมจะไปโยงกันด้วยไหมว่าเขาไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาต้องเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่นี่เล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มามันกลายเป็นว่าที่พรรคภูมิใจไทยรอดเพราะว่าคำให้การของเอกราชช่างเหลาไม่มีน้ำหนัก
4: ครับ
14: แล้วท่านประธานท่านก็ยกตัวอย่างว่าที่พยานปากนี้ไม่มีน้ำหนักเพราะมีพฤติกรรมช่อโกงสากลครูอะไรต่ออะไรด้วยเงินตั้งมากมายอันนี้มันจะเทียบบัญญัติไตรยางได้ไหมว่าเมื่อทุจริตอย่างนี้โกงอย่างนี้มีจริยธรรมแบบนี้คำให้การจะต้องไม่มีน้ำหนักโยงกันได้ไหมหรือว่าคนละเรื่องกันให้การก็ให้การความประพฤติที่เข้าไปคดไปโกงใครก็อีกเรื่องนึงนี่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในความสงสัยอยู่ในความสิ่งที่คนอยากรู้ไปเรื่อยๆคุณธราภพ
4: การฟ้องร้องนี่ก็จะอีลุงตุงลังไปเยอะหลายคดีเลยล่ะครับคุณสุภาพ
14: ครับ
4: อาจารย์สมชัยศรีสุติยากรนี่บอกว่าจะฟ้องทุกศาลฟ้องทุกที่กำลังขอประชามติจากประชาชนที่บริจาคเงินเข้ามาสู่กองทุนสู้กกต.ที่มีอยู่2ล้านกว่านั้นนะครับอันนั้นก็จะไปฟ้องทุกที่นี่ยังไม่นับเรื่องเกี่ยวกับม็อบเรื่องเกี่ยวกับมวลชนของคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะขยับแบบไหนอย่างไร
14: เพราะว่าคุณสมชัยเนี่ยได้รับเกียรติจากประธานกกต.นะถึงไม่เอ่ยชื่อก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าอดีตกกต.เนี่ยท่านรู้กฎรู้ระเบียบเคยทำงานอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูกท่านเคยอยู่บ้านหลังนี้ทำไมท่านไม่รักษาบ้านเดิมของท่านบ้างอันนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคุณครับผม
4: ใช่ครับ
14: ครับ
4: เอาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
15: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย GASCO หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
17: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
21: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสิ่งรายงาน
21: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
23: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้เพื่อเปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
21: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
2: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Air4 ไทยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
21: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำ

0: อวเนี่ยยังมีมุมของทาง DSI กับมุมของทางตำรวจอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ของ DSI เนี่ยก็จะเป็นกรณีคดีอ้างยี่กับฟอกเงินซึ่งหลังจากที่กกต.ได้มีมติกันออกมาแบบนั้น DSI เขาก็จะทำหนังสือประสานไปยังกกต.ครับเพื่อที่จะเอามตินั้นมาประกอบสำนวนคดีที่เกี่ยวกับอ้างยี่ฟอกเงินครับแล้วเมื่อได้รับเอกสารแล้วคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะมีการนัดประชุมเพื่อที่จะพิจารณาความเห็นของกกต.ของผู้ถูกร้องทั้ง77คนว่ามีพฤติการและก็มีการเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอย่างไรจากนั้น DSI ก็จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษทีนี้มาดูผู้ต้องหา8รายอันนี้เป็น8รายแรกนะครับที่เกี่ยวกับอ้างยี่กับฟอกเงินของ DSI นี่นะครับตอนนี้มีรายงานว่าตามกกต.ที่มีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาพบว่ามีรายชื่อที่ตรงกันกับของ DSI อยู่6คนครับคุณจุบาบก็มีนิสิตามั่นชัยคนนี้เป็นเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยสุบินศักดาอันนี้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่นครศรีธรรมราชวรพจน์ตั้งพันเพียรอัชรพันหอมรถคนนี้เป็นสวปัจจุบันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีวงศกรชนกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยกับอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวมาเรียเผ่าประธานที่เป็นสว.ตัวจริงชุดปัจจุบันเนี่ยมาจากจังหวัดสุราษฎร์มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้คดีของทาง DSI ทีนี้ในส่วนของตำรวจนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนของ DSI เนี่ยฟังตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยพูดถึงกรณีที่ได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยไปข่มขู่พยานในคดีหัวสวเนี่ยอันนี้คงจำกันได้นะเรื่องนี้มีผู้มาร้องเรียนที่กระทรวงว่าพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ทำสำนวนตั้งแต่ครั้งแรกในข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา164แล้วทางกระทรวงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบในรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางปากกลับคำให้การทีนี้เมื่อถามว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะตรวจสอบเฉพาะเจ้าหน้าที่ DSI หรือรวมไปถึงบิ๊กทางการเมืองด้วยหรือเปล่าพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมีการยื่นหนังสือร้องเรียนเมื่อวานนี้ให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการทั้งในเรื่องของทางอาญาทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณีที่ DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยกับคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีสว.เพื่อประกอบในสำนวนอ้างยี่และฟอกเงินรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าคงต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.และขั้นตอนของกกต.ที่มีการยื่นคำร้องไปถึงศาลฎีกาจากนั้นทาง DSI ก็จะต้องดำเนินต่อการต่อไปซึ่งเรื่องนี้คงต้องทำควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่เชื่อว่าระยะเวลาน่าจะพร้อมกันพอดีทีนี้นักข่าวถามที่คุณนราพงศ์ว่าเมื่อกี้ว่าคดีอ้างยี่ซ่องโจรจะยึดฐานของกกต.เลยไหมรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าคงต้องรอคำวินิจฉัย ที่กกต

0: มีมติไปรวมถึงคำร้องที่กกต.ยื่นถึงศาลฎีกาซึ่งขอดูความชัดเจนตรงนี้ก่อนว่ามีการกล่าวถึงใครและมีพฤติกรรมยังไงอันนี้เนี่ยยังอินุงตุงนังกันอีกนานเนี่ยอย่าลืมนะว่าสำนวนมันตั้ง 75,000 กว่าหน้าเนี่ยกว่าจะมาเป็นสำนวนตั้ง 75,000 กว่าหน้าเนี่ยสอบกันมาเท่าไหร่มีรายละเอียดซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เยอะโยงกันไปโยงกันมาฉะนั้นไอ้ที่ส่งศาลฎีกา77คนเนี่ยนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวเธอมันจะมีผุดโผล่ขึ้นมาอีกเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะมันเกี่ยวข้องกับคนมากแล้วอย่าลืมว่าช่วงต้นๆเนี่ยตอนที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและคุมกรม DSI อยู่ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่เราได้ฟังข้อมูลดูนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: โอ้โหมันดูเดือดมากอังยี่ดีที่ตัดคำว่าซ่องโจรออกไปเนี่ยนะข้อกล่าวหาทั้งหลายทั้งปวงนี่หนักแน่นมากแล้วเพิ่งมาจางๆเอาตอนหลังนี่เองแต่ทั้งหมดเนี่ยสำนวนเอกสารหลักฐานใครทำอะไรไว้มันยังอยู่ฉะนั้นถ้าไม่เดินให้ตรงไม่คุมสภาพให้ดีนะคุณตุลาภงเหตุการณ์ผ่านไปนานๆเนี่ยมันจะมีการเช็คบินย้อนหลังกันอุตลุดนะจะมีการเช็คบินย้อนหลังกันอุตลุดแล้วจะมีคนตามมาติดคุกแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังไปอีกนานฉะนั้นที่กกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเมื่อวานนั่นเนี่ยนั่นผิวที่เห็นกันอยู่ลึกๆ ลงไปเนี่ยยังจะต้องสู้กันอีกหลายยกแล้วถ้าสังเกตดูเปิดฉากก็ดูจากนี้ไปเนี่ยพอส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแล้วเนี่ยนะประธานกกต.ก็ออกมาประกาศอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อไปนี้ใครแหลมมาก็ต้องแหลมกลับเขาก็ต้องหันมาสู้กันทางศาลแล้วอย่างวันนี้นายกก็รีบด่วนเลยนะคุณธราพงศ์ฟ้องยิ่งชีพเลยนะ
1: ครับ
0: ที่จริงเว้นไว้สักวันสองวันก็ได้แต่รีบฟ้องเพื่อเป็นสัญญาณว่าถ้ากล่าวหาโดยไม่มีความเป็นธรรมไม่ถูกต้องก็ต้องโดนเรื่องราวหัวสวหรือจะเรียกอะไรก็ตามแต่ทุจริตสวหรือหัวสวยังไม่จบง่ายยังไม่จบง่าย
1: ครับ
0: ดูข่าวเมื่อกี้ค้างอยู่ตรงไหน
1: ค้างของทางตำรวจครับ
0: ค
1: ือของตำรวจเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกรณีเอกสารที่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายไอลอเนี่ยเขาเอาออกมาแถลงข่าวอันหลักคุณจะบาปแล้วก็มีคนไปร้องที่ทางตำรวจด้วยฉะนั้นทางตำรวจก็ต้องดำเนินการซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยบอกว่ากรณีที่ DSI กับกกต.มาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคนที่เอาเอกสารสำนวนสอบสวนคดีหัวสว.ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการชั้นลับออกมาเผยแพร่เนี่ยอันนี้ได้มอบหมายให้ทางกองปราบไปเร่งสืบสวนหาตัวผู้ทำผิดมาดำเนินคดีแล้วครับชนวนเหตุสำคัญเกิดจาก DSI และกกต.ตรวจพบว่าเอกสารความเห็นและสำนวนลับของอนุกรรมการไต่สวนรั่วไหลออกมาสู่บุคคลภายนอกแล้วก็นำไปเผยแพร่ โดยองค์กรภาคประชาสังคมอย่างไอโลรวมถึงนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและอาจกระทบต่อรูปคดีขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยก็ได้ออกมาเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอกสารลับทางราชการเนี่ยหลุดออกมาสู่บุคคลภายนอกได้อย่างไรแล้วก็เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนี่ทางตำรวจก็ต้องไปดำเนินการในส่วนนี้ครับคุณจุบาทีนี้ฝ่ายการเมืองอย่างพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยวันนี้คนก็อยากรู้ว่าท่าทีของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะเอายังไงแต่ว่าตอนนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์เนี่ยยังไม่ตอบเพราะยังไม่รู้มติของกกต.วันนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าในแง่ของการร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาแล้วก็เสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังแนบแน่นเหมือนเดิมครับคุณจุลพันธ์
0: ครับ
1: นี่ของพรรคเพื่อไทยครับ
0: เรื่องขยะพิษท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยมันแก้ไม่ตกนะเมื่อวานที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและท่าเทียบเรือฮัตชิสันแหลมฉบังนายสุชาติชมกลิ่นเป็นประธานในการบูรณาการตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยคือต้องสงสัยการกระทำความผิดตามอนุสัญญาบาเซลโดยมีนายพันทองลอยกุลลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมเผยผลการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อมในรอบ11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569จำนวน187คดีน้ำหนัก9ล้านกิโลกรัม9ล้านกว่า9ล้าน6แสนกิโลกรัมมูลค่าของกลางกว่า234ล้านบาททั้งนี้สำหรับผลการดำเนินงานด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ2569ตุลา68ถึงสิงหา69กรมศุลกากรสามารถจับกุมสินค้าที่เกี่ยวข้องได้จำนวน187คดีน้ำหนัก9ล้าน6แสนกิโลกรัมมูลค่ากว่า234ล้านบาทอย่างที่บอกแล้วประกอบไปด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน2ล้านกิโลกรัมโอ้โหขยะอิเล็กทรอนิกส์2ล้าน7แสนกิโลกรัมนะไม่ใช่2ล้านเฉยๆนะมีของเสียอันตรายจำนวน6ล้าน6แสนกิโลกรัมแล้วก็เศษพลาสติก3แสนกิโลกรัมเยอะมากอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาของโลกมากทุกประเทศตอนนี้ก็เจอปัญหานี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องมากอ่ะบางแห่งเขาเอาจอทีวีรุ่นเก่าๆอ่ะคุณอราพงศ
1: ์ครับ
0: ไปกองสุมกันเป็นภูเขาเรากานะไม่รู้จะไปเอามันไปทำอะไรอันนี้เป็นพยาแล้วตอนหลังมือถือที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยทิ้งไว้พอไปแยกออกมาก็เป็นภูเขาเรากาเหมือนกัน
1: จอคอมเก่าๆด้วยนะ
0: เออจอคอมเก่าๆอะไรพวกนี้คือตอนที่เราคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ตื่นเต้นเราก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งเวลามันหมดอายุมันกลายเป็นขยะเนี่ยมันจะไปทิ้งยังไงถึงจะปลอดภัยทิ้งนั้นทิ้งไ แต่มันจะต้องปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมด้วยตอนแรกเนี่ยขยะพิษที่เรานึกถึงก็คือพลาสติกเพราะมันเผามันเผาก็ไม่ได้ก็ละมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นน่ะฝังมันก็ไม่ย่อยสลายมาเดี๋ยวนี้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยชิดซ้ายเจอขยะพวกเนี้ยขยะพลาสติกเนี่ยชิดซ้ายเจอขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันยิ่งนับวันยิ่งเยอะมากบางชาติเนี่ยประเทศตัวเองไม่มีที่จะทิ้งต้องส่งไปทิ้งประเทศอื่นมาในรูปแบบอะไรต่ออะไรเป็นมาในรูปแบบสินค้ามาในรูปแบบนั่นรูปแบบนี้แต่จริงๆแล้วเป็นขยะพลาสติกที่ส่งมาแล้วก็มาเป็นภาระมาเป็นปัญหาให้บ้านเราเราก็ข้าราชการก็รับเงินรับทองเขาตรวจมั่งไม่ตรวจมั่งตู้อะไรพวกนี้ไม่ได้ตรวจทุกตู้หรอกตู้ขยะพิษเนี่ยแล้วก็มันกลายเป็นปัญหามากขยะไม่มีค่าแต่มูลค่าความเสียหายที่มันทำให้กับสังคมเนี่ยมหาศาลแล้วก็จะยิ่งนับวันก็ยิ่งมหาศาลอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Groupเกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
5: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เรื่องปัญหาปืนพอมันเกิดเรื่องมากขึ้นนายกก็มอบหมายให้รองปกรณ์นินประพันธ์ไปดูไปแก้ปัญหาเรื่องปืนตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแต่พอมาเกิดปัญหาเรื่องพระและจะต้องแก้กันด้วยกฎหมายรองปกรณ์ก็รับหน้าเสืออีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบกรณียักยอกเงินวัดถามว่าสำนักพุทธได้รายงานอะไรเพิ่มเติมไหมรองปกรณ์บอกว่าได้ชี้แจงสภาไปเมื่อวันที่14กันยาที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานหลังจากที่สำนักพุทธมารายงานตนก็ไปรายงานให้สภาทราบต่อทีนี้นักข่าวก็ถามเรื่องการเร่งรัดให้มีการจัดทำบัญชีวัดคืบหน้าไปถึงไหนรองปกรณ์ก็บอกเร่งรัดอยู่ตลอดเมื่อถามถึงวัดภาคกลางที่มีรายชื่อปรากฏตามกระแสข่าวได้ตรวจสอบหรือยังคุณประกรณ์บอกว่าได้ประสานกับตำรวจสอบสวนกลางว่ามีหน่วยงานไหนและวัดใดบ้างถามย้ำว่าวัดที่มีข่าวออกมาล่าสุดถือว่าอยู่ในข่ายด้วยไหมรองประกรณ์ย้อนถามว่าวัดไหนตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดผู้สื่อข่าวถามจึงถามว่าล่าสุดมีชื่อวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบหรือยังนายประกรณ์กล่าวว่าตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นแต่ไม่ได้มีอะไรและต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วยอยากจะบอกว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใครมันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาไม่ดีและสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าและส่งต่อกันตามมาตามไล แล้วแชร์กันกระหน่ำขอฝากเอาไว้ให้ช่วยดูแลพุทธศาสนาไม่ใช่มาเป็นดราม่าไปเสียทุกเรื่องเพราะบางเรื่องคุณอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีถ้ามีกรณีก็ดำเนินการไม่ต้องกังวลและไม่ต้องมีอักษรย่อนอหนูกอไก่คอควายอะไรต่อไม่รู้มาถามผมก็ไม่รู้วิธีการป้องกันปัญหาคือการทำระบบเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนต้องไปขัดเกลากิเลสเราทำได้คือการวางระบบ5ระบบคือบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเรื่องการบริจาคตอนนี้กำลังทำอยู่ทั้งนี้ปัญหาเกิดมาก่อนตั้งนานและตนพยายามจะมาแก้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอย้ำว่าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆขอให้คิดถึงสิทธิ์ของคนอื่นนี่รองกฎหมายท่านก็พยายามเตือนเรื่องกฎหมายแต่ว่าตอนหลังที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันของจริงทั้งนั้นนะท่านไม่ใช่ไปกล่าวหานะปี2ปีที่ผ่านมาที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยของจริงของแรงของหนักทั้งนั้นนี่เรื่องรองประกรณ์กับการเดินหน้าแก้ไขปัญหาวัดปัญหาพระ
6: ฝ่ายตำรวจพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในทางคดีของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธชวันเนี่ยท่านก็บอกว่ากำลังเตรียมขยายผลในเฟสที่2และเฟสที่3ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาเพิ่มเติมเนี่ยพบเงินในบัญชียอดรวมเนี่ยพุ่งกว่า300ล้านบาทนะครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเตรียมเรียกเซียนพระหรือบุคคลอื่นมาสอบปากคำเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับเพิ่มมีแต่ทยอยเข้ามาให้เบาะแสอย่างต่อเนื่องครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็พร้อมรับข้อมูลเอาไว้พิจารณาทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องที่ปรากฏชื่อวัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามเนี่ยในโลกโซเชียลนั้นนะครับท่านก็บอกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยึดหลักการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนถ้าพบหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์ก็จะดำเนินคดีทันทีแต่ถ้ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบหลักฐานที่ผิดกฎหมายก็จะไม่เร่งรีบเปิดเผยข้อมูลที่มันกระทบต่อความศรัทธาของประชาชนพร้อมให้สังคมแยกแยะระหว่างพุทธศาสนาวัดและก็พฤติกรรมส่วนบุคคลออกจากกันทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องที่มีการพูดถึงวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือวัดป่าภูผาสูงนั่นนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็รวบรวมหลักฐานส่งต่อให้ทางปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วส่วนรายละเอียดในสำนวนนั้นอยู่ในการรับผิดชอบของปปช.ครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการเปิดประชุมคดีวัดแห่งใหม่ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรครับ
7: ครับครับมีข่าวเข้าในวงการก็คุยกันเยอะนะเรื่องที่จะควบรวมระหว่างอสมทกับไทย PBS เนี่ยไม่รู้ข่าวไปยังไงมายังไงผมเองโดยส่วนตัวฟังแล้วก็มันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้วันนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักซึ่งกำกับดูแลอสมทบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนเบื้องต้นที่ได้สอบถามผู้บริหารอสมทก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดขณะนี้อสมทอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมคขาดทุนซึ่งขาดทุนมายาวนานเป็นปีแล้วดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งข่าวของกระทรวงการคลังเท่านั้นแล้วในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญมีกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารพร้อมกับปรับผังให้มีรายการมีประโยชน์อีกทั้งอสมทมีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นแล้วก็แปลกๆอยู่ก็คืออสมทเนี่ยไม่มีผู้อำนวยการตัวจริงมานานแล้วนะหลายปีแล้วรักษาการจนกระทั่งเกษียณเอาคนมาใหม่รักษาการจนกระทั่งเกษียณเอาคนที่สามมารักษาการจนกระทั่งเกษียณเป็นอย่างนี้มาหลายคนแล้วไม่รู้มีปัญหาอะไรภายในถึงยังสรรหาผู้อำนวยการให้มาดำเนินงานเต็มตัวได้ไม่รู้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนที่รักษาการอยู่เขาก็ทำงานกันเต็มที่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันแปลกๆตรงที่มีแต่รักษาการผู้อำนวยการอสมท3-4คนแล้วติดกันเนี่ย
6: ครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับนอมินีมท.2เผยบริษัทนอมินีเริ่มโอนหนีแล้วแต่เจอบริษัทต้องสงสัยถือครองที่ดินเป็นนอมินีเนี่ยพุ่ง 85,000 ล้านบาทครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการถ่ายโอนย้ายแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาแผ่นดินไทยคืนโดยการจับนอมินีที่ถือครองที่ดินจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจากที่แต่ละหน่วยงานมาแสดงตัวเลขกันก็พบว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยมีอยู่ประมาณ 2,200 บริษัทและบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนเลขบัญชีมีประมาณ 1,100 กว่าบริษัทมูลค่าประเมินในเบื้องต้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทแต่ว่าในปัจจุบันอยู่ที่ 85,000 ล้านบาทครับซึ่งจะนำตัวเลขนี้ไปแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีและกรมที่ดินจะเร่งรัดสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินและก็คัดจำหน่ายต่อไปส่วนอีก 10,000 กว่าบริษัททางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมการปกครองจะร่วมกันสืบสวนต่อไปว่าเป็นบริษัทที่ถูกหรือผิดกฎหมายครับ
7: พักเสียอีกทีนึงกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
6: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
10: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
9: SN Group คืออะไรเหรอ
10: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
9: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
10: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
9: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
10: โทรเลยนี่เบอร์026586299
11: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
12: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เรื่องของกรมชลประทานเนี่ยมีประโยคที่เป็นประเด็นน่าสนใจว่าจากวิกฤตน้ำสู่โมเดลนี่เป็นศูนย์กรมชลต่อยอดพลังเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้น่าสนใจมากว่าโมเดลนี้เป็นยังไงคืออะไรเราจะคุยกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางสำนักงานชลประทานที่6ท่านผอ.รังสรรค์วันชัยท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณสุภาพที่กระจายและคุณนราพงศ์วัยวันครับผมรังสรรค์วันชัยครับ
7: ครับที่เป็นความภาคภูมิใจที่บอกเมื่อกี้ว่าจากวิกฤตน้ำสู่โมเดิร์นนี่เป็นศูนย์กรมชลต่อยอดพลังเกษตรกรเนี่ยได้ทำอะไรมาอย่างไรครับก่อนจะมาเป็นประโยคนี
13: ้ครับผมครับสภาพปัญหาเดิมของพื้นที่เรานะครับเป็นเดิมเป็นแอ่งกระทะนะครับเป็นดินทรายพื้นที่เก็บน้ำไม่ค่อยอยู่นะครับทำให้เกิดแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมแล้วก็
7: ขัดจังหวะให้เดินขัดจังหวะนิดหนึ่งเดียวนิดเดียวท่านที
13: ่
7: ท่านดูอยู่สำนักงานชลประทานที่6เนี่ยรับผิดชอบอยู่จังหวัดไหนครับ
13: ครับสำหรับโครงการชีกลางนะครับรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด4จังหวัดนะครับอยู่ที่ขอนแก่นมหาสารคาม101แล้วก็กาฬสินธุ์ครับ
7: ครับ
13: ผมครับ
7: ครับเอาต่อเมื่อกี้ที่ค้างอยู
13: ่ครับในส่วนของโครงการชีกลางนะครับในเรื่องวิกฤตน้ำเรื่องโมเดลนี่เป็นศูนย์นี้นะครับเราได้นำเสนอสถานีสูบน้ำเขื่อน101นะครับซึ่งเดิมนะครับเป็นพื้นที่เป็นแอ่งกระทะแล้วก็ดินทรายเป็นไม่เก็บน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝนแล้วก็ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนะครับเกษตรกรทำนาได้เพียงปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือเรื่องการแบ่งน้ำที่ไม่เป็นธรรมมีการลักน้ำนะครับมีการปิดกั้นคูส่งน้ำเนื่องจากเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับเกษตรกรต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในหน้าแรงด้วยตัวของเกษตรกรเองถ้าเกิดปัญหานี้กระแสไฟฟ้าสะสมนะครับทำให้เกิดความขัดแย้งและเกิดวิกฤตศรัทธาต่อภาครัฐนะครับครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือกรมชลประทานเห็นว่าการมีระบบชลประทานอย่างเดียวนะครับมันไม่เพียงพอนะครับหากคนในพื้นที่ไม่สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้นะครับ จึงปรับบทบาทนะครับจากเป็นผู้จัดสรรน้ำมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับสร้างให้เกษตรกรเข้ามาเป็นสร้างให้เกษตรกรเข้ามาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนในการบริหารการจัดการน้ำอย่างแท้จริงครับผมครับ
7: ยังไงบ้างครับที่เรียกว่าเกษตรกรเข้ามามีส่วนบริหารจัดการน้ำอย่างแท้จริงถ้าจะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมคือยังไงครับ
13: ครับก็คือหัวใจสำคัญครับนะครับคือเราไม่ได้บริหารน้ำแทนเกษตรกรนะครับแต่สร้างความสามารถให้เกษตรกรบริหารน้ำร่วมกับเราให้ได้นะครับโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมนะครับหรือกระบวนการ PIM 14ขั้นตอนของกรมชลประทานนะครับตั้งแต่การให้ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นนะครับเข้ามามีบทบาทร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจนะครับจนถึงการมอบอำนาจให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการน้ำได้เองนะครับให้เกษตรกรร่วมกำหนดกติกานะครับวางรอบเวรการส่งน้ำสำรวจความต้องการการใช้น้ำติดตามการส่งน้ำและก็รับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าร่วมกันนะครับซึ่งกรมชลประทานทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและก็สนับสนุนองค์ความรู้ให้เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากผู้รับบริการนะครับเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาครับผมครับ
7: ใหม่ๆเกษตรกรเข้าใจนโยบายเข้าใจถึงความปรารถนาความต้องการของกรมชลไหมครับเขาเข้าใจไหมครับ
13: เข้าใจครับจะครับเราต้องการให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองครับผมครับ
7: ครับไอ้ที่เรียกว่านี่เป็นศูนย์เนี่ยคือสามารถปลดภาระเรื่องหนี้ค่าไฟฟ้าได้อันนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับก็คือ
7: สร้างกำไร
13: ครับผมก็คือเราเปลี่ยนมุมมองเรื่องค่ากระแสไฟฟ้านะครับจากภาระให้มาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกนะครับซึ่งสมาชิกผู้ใช้น้ำนะครับตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้านะครับในฤดูแล้งนี่ก็คือ320บาทต่อไร่นะครับซึ่งการบริหารจัดการก็เป็นระบบโปร่งใสนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่สมาชิกได้รับก็คือจ่ายเงินแล้วต้องได้น้ำนะครับภายใต้คำขอของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานที่ว่าใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทั่วถึงทุกแปลงนาตรงเวลามีส่วนร่วมทุกระดับครับซึ่งในฤดูแล้งปี2566/67นะครับตอนนั้นเกษตรกรมีค่าไฟค้างชำระสะสมมานะครับจนถึงปี67/68นะครับเราสามารถครับเกษตรกรสามารถชำระค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ2,300,000บาทเศษนะครับทำให้หนี้กระแสไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ยังมีเงินเหลือนะครับมาเข้ากองทุนของกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีเงินกองทุนสะสมอยู่ประมาณ210,000บาทนะครับใช้สำหรับจัดสรรให้สมาชิกเป็นสวัสดิการนะครับแล้วก็สามารถนำมาซ่อมแซมระบบชลประทานได้เองนะครับเป็นการเปลี่ยนจากหนี้สินนะครับไปสู่เป็นอิสรภาพหรืออธิปไตยทางการเงินของเกษตรกรครับผมครับ
7: อันนั้นในหมวดของการปลดหนี้เรื่องไฟเนี่ยช่วยได้เยอะมากในหมวดของการสร้างกำไรของการสร้างรายได้เพิ่มเนี่ยมีอะไรที่เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมในโมเดลนี้ครับ
13: ครับครับครับเมื่อมีน้ำที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมนะครับเกษตรกรสามารถเปลี่ยนจากทำนาปีละ1ครั้งนะครับเป็นปีละ2ครั้งแล้วก็สามารถขยายไปสู่เกษตรแบบผสมผสานทำให้ทั้งผลผลิตนะครับแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตัวเลขที่สะท้อนความสำเร็จที่ได้ดีที่สุดนะครับคือมูลค่าผลผลิตรวมนะครับเพิ่มขึ้นจากประมาณ 134.5 ล้านบาทต่อปีนะครับเป็น 430.8 ล้านบาทต่อปีนะครับในขณะที่ผลผลิตในข้าวนาปีนะครับเพิ่มจากเดิมนะครับ300กิโลกรัมต่อไร่นะครับเป็น600กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็นาปลังสามารถทำได้ถึง800กิโลกรัมต่อไร่นะครับพร้อมทั้งสามารถสร้างพืชเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นที่เช่นอินทผลัมด้วยครับครับความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่รายได้นะครับผมแต่ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพคนรุ่นใหม่กลับเข้ามาในพื้นที่นะครับมาทำเกษตรในบ้านเกิดแล้วก็ผลผลิตข้าวหอมมะลิ105ในพื้นที่ของโครงการนะครับสามารถยกระดับส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้นะครับโดยมีโรงสีในพื้นที่นะครับผลิตข้าวในชื่อแบรนด์ข้าวของทองนะครับซึ่งถือว่าการเปลี่ยนน้ำให้เป็นทั้งรายได้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นครับผมครับ
7: ครับ ฟังแล้วเข้าใจเลยพ่อเพราะว่าน้ำคือทุกสิ่งทุกอย่างของเกษตรกรขอให้มีน้ำเถอะอย่างอื่นมันตามมาขอให้มีน้ำเถอะรายได้ตามมาขอให้มีน้ำเถอะอาชีพตามมาขอให้มีน้ำเถอะการปลูกพืชผลอะไรต่ออะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็ถือว่าสำคัญมากโมเดลที่ว่านี้เนี่ยสำนักงานชลประทานอื่นๆเนี่ยได้ไปดำเนินการใกล้เคียงกันไหมครับ
13: ครับก็โมเดลของเราที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นความสำเร็จของกรมชลประทานนะครับที่สามารถให้ประชาชนเข้ามาบริหารจัดการน้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตนเองได้นะครับซึ่งเราสามารถนำกลไกของรูปแบบนี้นะครับไปขยายผลนะครับให้กับโครงการอื่นต่อไปเพื่อการบริหารน้ำเป็นการสร้างหุ้นส่วนร่วมกับประชาชนต่อไปครับผมครับ
7: โครงการที่ผอ.ภูมิใจที่สุดในพื้นที่จังหวัดไหนครับที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือชาวบ้านที่เคยลำบากยากจนเดี๋ยวนี้พอน้ำสะดวกขึ้นเขาสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำไร่ทำนาปลูกพืชผลต่างๆแล้วเห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยอำเภอไหน
13: สถานีสูบน้ำฝ่ายร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับ
7: อันนั้นได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก
13: เห็นชัดเจนครับจากที่กรมชลประทานมาลงทุนทำสถานีสูบน้ำทำระบบกระจายน้ำนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกซึ่งทางโครงการเราตั้งสถานีสูบน้ำมาแล้วประมาณตั้งแต่ปี51นะครับชีวิตเกษตรกรก็ได้ดีขึ้นมากครับผมครับ
7: ในส่วนความรับผิดชอบของผอ.เนี่ยใช้เวลานานไหมครับที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นผลสำเร็จอย่างที่ว่า
13: ตั้งแต่กรมชลเข้ามาบริหารสถานีสูบน้ำนี้ตั้งแต่ปี2551ครับก
7: ็
13: ลงลุกคลุกคลานกับเกษตรกรมาก็ทั้งใช้กลไกทั้งอำเภอทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับกว่าจะให้ทุกคนเป็นรูปเป็นร่างเข้าใจการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานครับ
7: ครับครับเอาละอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรโดยมีกรมชลเป็นหัวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนมีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำหลายสำนักชลประทานเป็นคนดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันมานะท่านนะ
13: ครับ
7: ขอบพระคุณครับท่านผู้อำนวยการเชิญท่านมีอะไรจะปิดท้ายไหมครับจะฝากอะไรถึงประชาชนไหมครับ
13: ฝากขอบคุณการไฟฟ้าด้วยครับที่เห็นใจทางเกษตรกรด้วยครับเรื่องการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า
7: ครับครับขอบพระคุณครับท่านพอลังสรรค์วันชัยครับขอบคุณครับ
13: ครับสวัสดีครับ
7: ท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีก็คือแม่น้ำชีเนี่ยรักษาชีกลาง สำนักงานชลประทานที่6
6: ครับ
7: มีประเด็นอะไรปิดท้ายคุณตะลวง
6: มีความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา USTDAเขาได้ลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ครับซึ่งผู้ว่าการการไฟฟ้าคุณนรินทร์เผ่าวณิชบอกว่าปัจจุบันในประเทศไทยอยู่ระหว่างการช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับการรับการสนับสนุนครั้งนี้ถือว่าเป็นฐานรากสำคัญของประเทศไทยในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งทางกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาครับ
7: ครับ
6: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุบะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
14: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศ
4: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: เวลา18นาฬิกา

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

าะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้อังคารที่15 กันยายน 2569แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ผลพวงจากการที่กกต.มีมติสั่งฟ้องสว26คนต่อศาลฎีกาในคดีหัวเลือกสว.นั้นเนี่ยบรรยากาศของอาคารรัฐสภาแน่นอนผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จะต้องไปเฝ้าจับตาเพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวของสว.ทั้ง26คนแล้วก็รอสัมภาษณ์นะครับทางด้านของนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาด้วยนะครับซึ่งมีการปักหลักกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ฝั่งวุฒิสภานะครับตั้งแต่โถงด้านหน้าจนถึงหน้าห้องประชุมจันทรานะครับก็ทำให้สว.ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจากที่ ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการแตกตื่นนะมีการโทรศัพท์แจ้งกันว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวนะครับก่อนที่ในช่วงบ่ายเนี่ยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยฝ่ายอาคารสถานที่ได้มีการจัดตำรวจมา1ชุดนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องอำนวยความสะดวกความเรียบร้อยในอาคารรัฐสภานะครับส่วนที่ห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาที่มีนายชีวภาพชีวธรรม1ในรายชื่อ26สว.ก็มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวที่หน้าห้องประชุมนะครับแต่ว่านายชีวภาพเนี่ยไม่ได้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่นำการประชุมก็คือนายกิติศักดิ์ศรีหมื่นนายกิติศักดิ์หมื่นศรีนะครับสว.ในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่1เนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่แทนขณะที่นายสุเทพสังวิเศษสว.เนี่ยได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมาธิการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจแล้วก็พูดเสียงแข็งนะครับว่าไม่โอเคแล้วก็มีการเอามือเนี่ยไปปัดกล้องผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเดินจากไปด้วยนะครับส่วนนายสมหมายศรีจันทร์1ใน26สว.ที่มาประชุมคณะกรรมการนี้ด้วยเนี่ยก็บอกก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สื่อข่าวที่มีด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องคดีตนยินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับก็ยังทำหน้าที่กันต่อไปนะครับถ้าศาลรับคำร้องและก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะมีผลต่อการทำงานหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องทำตามกันทำตามกฎหมายนะครับมาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องออกไปตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนทั้งนี้เนี่ยตนยังไม่ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีนะก็อาจจะเรียกได้ว่าคนที่ทำใจยอมรับได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะสื่อสารกับผู้สื่อข่าวได้นะครับคุยกับนักข่าวได้เป็นปกติแต่สำหรับบางคนที่ทำใจไม่ได้ก็จะออกอาการอย่างนี้นะครับยิ่งออกอาการเนี่ยมันยิ่งแย่นะก็ถ้าพูดกันตามตรงนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของนายอลงกตวรกีสว.1ใน26คนนะครับที่ถูกทางกกต.สั่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าสว.กลุ่มที่มีชื่อถูกฟ้องเนี่ยก็มีการปรับทุกผูกมิตรนะครับส่วนเรื่องคดีไม่ขอตอบนะครับเดี๋ยวอาจจะทำให้เสียความเห็นกันส่วนที่มีการว่าการว่าสร้างหลายกลุ่มสว.ที่มีชื่อถูกฟ้องสั่งฟ้องนั้นเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีความเห็นอะไรส่วนคดีก็ว่ากันไปตามระเบียบตามข้อกฎหมายตนเนี่ยยอมรับคำตัดสินของกกต.จากนี้ก็ไปสู่กระบวนการของศาลนะครับส่วนที่ถามว่าสว26คนพูดคุยอะไรในเรื่องคดีกันหรือเปล่านั้นเนี่ยจะให้ตนหัวเราะหรือยังไงนะครับตนเป็นแค่ตัวเล็กๆย้ำว่าตนเนี่ยก็ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยยังต้องประชุมยังทำงานอยู่นะครับซึ่งทางด้านของนายอลงกตก็บอกกันว่าครับว่าจะให้ผมเนี่ยร้องไห้หรือยังไงผมเนี่ยอายุ62แล้วนะครับเจออะไรมาเยอะตั้งแต่เป็นนายอำเภอปลัดอำเภอถ้าเยอะกว่านี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็ต้องบอกนะครับว่าอายุ62แล้วเนี่ยเฉยๆชีวิตผ่านอะไรมาเยอะนะครับที่บอกว่าเฉยๆไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะแต่ว่าให้ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับส่วนจะกระทบหรือเสียกำลังใจในการทำหน้าที่สว.หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ว่ากันไปตามระเบียบกฎหมายนะครับส่วนประเด็นที่นักข่าวถามว่าความมั่นใจกับการต่อสู้คดีนั้นเนี่ยไม่ใช่ทั้งมั่นใจและไม่มั่นใจแต่ว่ามันเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพราะถ้ากกต.สั่งฟ้องก็ต้องไปอยู่ที่กระบวนการศาลก็ว่ากันไปตามระเบียบมันไม่มีอะไรนะครับส่วนรายชื่อที่กกต.สั่งฟ้องเพียง77คนจาก147คนนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกกต.ตนก็ยอมรับในคำตัดสินส่วนการชี้แจงหรือเข้าชี้แจงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับจะไปละเมิดอำนาจศาลได้หรืออย่างไรนะครับส่วนอนาคตจะเป็นยังไงจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ที่ก็ทำตามคำสั่งศาลนะครับไม่ใช่ผู้สูงศักดิ์เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เคยตนเคยให้ข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็นักข่าวก็ไปตีความว่าตนอยู่เหนือกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปตามกฎตอนนั้นกกต.ก็มีอำนาจในการที่จะวินิจฉัยอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนายนิพนธ์เอกวานิชหนึ่งใน26สว.เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่กังวลรอดูว่าจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ยืนยันไม่ได้ทำผิดอย่างที่มีการกล่าวหาซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วนะครับกรณีมีรายงานว่าเรื่องเส้นเงินมีการสาวมาถึงนั้นเนี่ยนะครับยืนยันว่าประธานครับยืนยันได้หรือเปล่าว่าเนี่ยครับเรื่องนี้ไม่จริงเนี่ยนะครับนายนิพนธ์ไม่ได้ตอบแล้วก็โบกมือแล้วก็เดินจากวงสัมภาษณ์ไปขณะที่นางสาวอัจฉรพันธ์หอมรถนะครับ1ใน26สว.ในคดีหัวเลือกสว.เช่นเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้กังวลนะครับแล้วก็เรื่องของการชี้แจงเนี่ยได้มีการชี้แจงไปแล้วนะครับแล้วก็บอกกับนักข่าวเนี่ยนะครับว่าขออนุญาตก่อนนะครับแต่ว่านักข่าวก็ถามว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีสว.เดินเข้าไปกอดเป็นการให้กำลังใจกันหรือเปล่านั้นก็กอดกันทุกวันอยู่แล้วนะครับใน26สว.มีการพูดคุยว่าจะดำเนินการอะไรยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับนางสาวอัจฉรพันธ์ก็บอกว่าไม่ได้คุยแล้วแต่นะครับส่วนจะแยกกันต่อสู้คดีไม่รวมกันสู้คดีนั้นเนี่ยก็ใช่นะครับเป็นไปตามแนวทางดังว่านี้นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของสว.นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับจาก26สว.ที่กกต.นะครับมีมติสั่งฟ้องต่อศาลนะครับในคดีหัวเลือกสว.นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวในซีของนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในรัฐบาลตั้งแต่ทางด้านของนายอดิศจันทร์วีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็มีที่ผู้สื่อข่าวตามก็คือที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับนายสิทธิโชคสิงหเสนีแต่ในความของนายอดิศเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้ายื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้อำนวยการไอลอนะครับหรือว่าเป๋าไอลอในฐานความผิด ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่นายยิ่งชีพให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมากล่าวหามีเนื้อหาว่านายอนุทินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวสว.นะครับซึ่งหลังจากยื่นฟ้องนายยิ่งชีพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนายสิทธิโชคก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคดีนี้เนี่ยนายอดินได้มอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก่อนที่นายสุภชัยเนี่ยได้มอบหมายให้ตนในฐานะทนายความมายื่นฟ้องนายยิ่งชีพวันนี้นะครับซึ่งก็มองว่ากรณีที่มาฟ้องวันนี้เนี่ยเป็นคนละส่วนกับ

การขอพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวสวเข้ามาในคดีส่วนนี้ยังไม่เกินหน้าที่ที่จะตอบได้นะครับโดยที่สาเหตุที่ต้องฟ้องเนี่ยเนื่องจากนายยิ่งชีพให้ข้อเท็จจริงที่รัฐสภาโดยกล่าวถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายอนุทินซึ่งฝ่ายนายอนุทินเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิทางกฎหมายและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่นะครับคดีนี้เนี่ยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายการฟ้องนะครับไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่ว่าเป็นการใช้สิทธิ์เหมือนบุคคลทั่วไปของนายอนุทินส่วนจะมีการใครโดนฟ้องกรณีนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนจะไต่เกลี่ยหรือไม่เนี่ยตอนนี้กระบวนการเพิ่งจะเริ่มก็ต้องรอดูท่าทีของแต่ละฝ่ายกันก่อนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับตามมาหลังจากที่ทางด้านของกกต.เนี่ยนะครับมีมติไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสว.นะครับนักข่าวก็ไปตามต่อกับรัฐมนตรีที่มีชื่อเกี่ยวข้องด้วยอย่างนายณปินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นธรรมดาสำหรับคนที่ถูกกล่าวหาเมื่อกกต.ยกคำร้องก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจแต่ต้องยอมรับว่าในกระบวนการยุติธรรมกกต.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็ตามระเบียบรวมถึงพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบและก็ให้ความเป็นธรรมโดยไม่ได้คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆที่กดดันให้กกต.หยุดใช้อำนาจเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์ดังนั้นเนี่ยต้องชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็ถามว่ารู้สึกโล่งหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับการที่ถูกกล่าวหาเมื่อมีการยกคำร้องก็ต้องโล่งเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ชื่นชมว่ากกต.ไม่ได้คำนึงถึงเพียงแรงกดดันและก็ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกกดดันว่าต้องส่งให้ศาลทั้งหมดทุกคนนะครับส่วนพรรคภูมิใจไทยคุยกันหรือไม่ว่าจะมีการฟ้องร้องคนที่กล่าวหาในนามพรรคนั้นเนี่ยนะครับนายณปินทร บอกว่ายังไม่ได้คุยกันสิ่งที่ตนตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเป็นความลับทั้งนั้นนะครับออกมาได้ยังไงและก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมนะครับที่สำคัญแม้ว่ากฎหมายอาญาจะใช้คำว่าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องตัวกลางและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยเนี่ยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับส่วนคดีที่แจ้งความก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ยังเดินหน้าอยู่ตนกำลังตัดสินใจว่าสอบไปถึงไหนหากไม่เดินหน้ามากเนี่ยก็จะฟ้องเองภายในอายุ90วันและก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉนนท์นะกลับไปก็ในส่วนของไอลอว์เนี่ยไปแล้วนะครับส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนยังไม่มีประเด็นอะไรนอกเหนือจากในสภานะครับนั่นก็เป็นร่างของนายณปินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องหัวเลือกสว.นะครับอีกหนึ่งคนนะครับนายเจเสียไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเดียวกันว่าตนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับคิดว่ากกต.พิจารณาไปตามหลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ตนก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะครับก็มั่นใจในพยานหลักฐานและมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตนอยู่ต่างประเทศก็ไม่เข้าใจในพยานหลักฐานที่มีการพูดกันนะครับพยายามอยู่ในจุดยืนที่ไม่ตอบโต้ส่วนที่ภาคประชาชนมีการเปิดข้อมูลออกมาจะดำเนินการทางกฎหมายหรือเปล่านั้นเนี่ยตนไม่ดำเนินการเพราะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินก็แล้วกันอันนี้ก็ดูท่าที่ของคนที่นะครับกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องกับคนที่กกต.มีมติสั่งฟ้องนะครับอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะย่อมแตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต่อเนื่องกันจากการที่กกต.ได้มีมติดังกล่าวออกมานั้นเนี่ยนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568กรณีอ้างยี่ฟอกเงินสว.เนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะทำหนังสือประสานงานไปยังสำนักงานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ทั้ง7รายนะครับไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยเบื้องต้นของวันที่14กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ที่ประธานกกต.มีการแถลงต่อสื่อมวลชนรวมไปถึงคำวินิจฉัยสำนวนซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันซึ่งในส่วนของคำวินิจฉัยสำนวนนี้เองเนี่ยกับที่จะมีความละเอียดและชัดเจนเพื่อที่ DSI จะได้นำมาเข้าสำนวนคดีเพื่อพิจารณานะครับจากนั้นเนี่ยก็จะนัดหมายประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีทั้ง DSI และก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนร่วมทำการสอบสวนนะครับเพื่อกำหนดประเด็นและหารือกันโดยเฉพาะความเห็นของกกต.ที่มีมติสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้ง77รายเนี่ยแต่ละกรรมการมีความเห็นยังไงระบุถึงพฤติการของผู้ถูกร้องที่พบ

0: การกระทำและก็ความเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานรายการใดบ้างนะครับจากนั้นเนี่ย DSI ก็จะได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นคำสั่งของอัยการคดีพิเศษที่กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นให้นำ8ผู้ต้องหาล็อตแรกรวมเป็นสำนวนเดียวกับกลุ่มร่วมกระทำผิดอื่นนำพยานหลักฐานสำคัญแห่งคดีในสำนวนไต่สวนของกกต.มาประกอบนำเอกสารคำขอเปิดบัญชีเอกสารเคลื่อนไหวทางบัญชีของแต่ละของคณะบุคคลกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดเนี่ยมาประกอบนะครับสอบเพิ่มในประเด็นที่มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะครับโดย DSI เนี่ยจะต้องสอบสวนจนสิ้นกระแสความเนื่องจากว่าอัยการคดีพิเศษเนี่ยมองว่ามีสมาชิกกลุ่มคณะบุคคลผู้กระทำความผิดร่วมกันวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับบุคคลจำนวนมากมีลักษณะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ร่วมกันวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติฝ่ายวุฒิสภาโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งอาจเข้าข่ายว่ามีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้นะครับเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสว.หรือถอนการสมัครหรือกระทำการใดชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะเลือกหรือได้รับเลือกนะครับหรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดนะครับแล้วก็ยังมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นสาเหตุที่ DSI เนี่ยไม่สามารถสรุปสำนวนและก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาอีกครั้งใน8รายเท่าเดิมไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษได้นะครับส่วนกรณีที่ประธานกกต.ระบุถึงจำนวนผู้ถูกร้องในคดีหัวสว.ตามกฎหมายเลือกตั้งว่ามีถึง427รายไม่ใช่229รายนั้นเนี่ยข้อมูลจริงก็คือก่อนที่คณะอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26จะมีมติดำเนินคดีผู้ถูกร้อง229รายเนี่ยส่งไปยัง รองเลขาธิการกกต.เนี่ยที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกกต.ก็พบว่าในส่วนของกกต.ได้มีการพิจารณาสำนวนอื่นด้วยตามที่มีผู้ร้องคัดค้านไว้ที่มีผู้ถูกร้องไว้เช่นเดียวกันนะครับจึงทำให้จำนวนผู้ถูกร้องเนี่ยมีเพิ่มเป็น427รายนะครับก่อนที่คณะอนุกรรมการคณะที่26นะครับจะมีการพิจารณาดำเนินคดีเพียง229รายนะครับสำหรับประเด็นที่ประธานกกต.หยิบยกมาว่าคำให้การของพยานรหัสที่ 16/26นะครับก็คือนายเอกราชช่างเหลาเนี่ยไม่สามารถรับฟังได้นับแต่คำให้การครั้งแรกเพราะเล็งเห็นว่าเป็นผู้ที่ถูกศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกในคดียักยอกทรัพย์ทั้งยังมีการกลับคำให้การในคดีหัวสว.ไปมาส่งผลให้น้ำหนักในการรับฟังพยานปากนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้แม้ภายในรายงานให้ปากคำของนายเอกราชต่อคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.จะมีการระบุพฤติการบุคคลรายชื่อบุคคลหมายเลขโทรศัพท์ไทม์ไลน์วันที่และก็สถานที่ไว้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่ถูกรับฟังเข้าสู่สำนวนนะครับจนทำให้กกต.ไม่สามารถมีมติดำเนินคดีกับรายชื่อซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพยานรหัสที่16รายนี้นั้นเนี่ยได้มีการให้ปากคำในฐานะพยานทั้งในสำนวนของ DSI และก็ในสำนวนของอนุกรรมการชุดที่26นะครับซึ่งเป็นการให้ปากคำที่เป็นข้อมูลสอดคล้องใกล้เคียงกันและก็ในช่วงเวลาของการให้ปากคำครั้งแรกๆของพยานรายนี้เนี่ยก็มีพนักงานอัยการสำนักการสอบสวนที่มาร่วมสืบสวนสอบสวนรับฟังด้วยแต่ภายหลังจากของการเริ่มกลับคำให้การเนี่ยเจ้าตัวกลับส่งหนังสือขอแก้ไขคำให้การไปยังประธานกกต.ซึ่งเป็นเพียงจดหมายหนึ่งฉบับนะครับทั้งนี้เนี่ยพฤติการของพยานรหัสที่16 ที่มีการกลับคำให้การไปมาและคำให้การมีผลแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคำให้การที่มีนัยยะสำคัญด้วยน้ำหนักของพยานเองอยู่แล้วนะครับจึงอาจมองได้ว่าเป็นการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งเข้าข่ายมีความผิดฐานให้การเท็จก็ต้องดูว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและก็คณะอนุกรรมการคณะ26ของกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนเนี่ยจะดำเนินการอะไรยังไงต่อพยานรายนี้หรือเปล่านะครับส่วนที่ประธานกกต.บอกว่ายอมรับทำนองว่ากกต.ไม่ใช่ศาลแต่ก็ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่จะสามารถส่งทุกเรื่องคำร้องคำคัดค้านไปยังศาลฎีกาโดยไม่กลั่นกรองก่อนแล้วก็มีการถามกลับว่าถ้ากกต.ส่งทุกเรื่องไปยังศาลโดยไม่กลั่นกรองและให้ศาลพิจารณาเองจะมีพยานรายใดจะยินยอมไปให้การในชั้นศาลกับกกต.บ้างหรือไม่ถึงเวลาจะเหลือพยานกี่รายที่ไปกับกกต.นั้นเนี่ยนะครับรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมก็สะท้อนความเห็นว่ากรณีที่ประธานกกต.พูดเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะการที่พยานจะเข้าสู่ศาลนั้นหรือไม่เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่กกต.เนี่ยมีหน้าที่ติดตามพยานเพื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยหากในคดีอาญาใดๆที่มีคนให้การกับพนักงานสอบสวนตำรวจเช่นนี้พนักงานสอบสวนก็จะมาคิดเหมือนกันได้หรือไม่นะครับไม่ควรพิจารณาคำให้การของพยานปลังนี้เพราะเกรงว่าพอถึงเวลาเข้าสู่ชั้นศาลพยานจะมาหรือไม่มาให้การหรือไม่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยสำนวนคดีอาญาก็คงไม่ต้องสั่งฟ้องกันนะ ครับเอาก็ในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับว่าพอมันเป็นประเด็นอย่างนี้มันก็มีเรื่องของข้อคำถามนะครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่ตามมานะครับก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าท่าทีของพรรคการเมืองเองนะครับในส่วนของพรรคประชาชนก็บอกว่าจะดำเนินการในเรื่องของการที่จะไปฟ้องร้องเอาผิดกับกกต.นะครับในมาตรา157นะครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงยาวเหยียดเลยนะครับก็มีโทนทางไปในลักษณะอย่างนี้นั้นนะครับก็เป็นเรื่องของคนนะครับที่สามารถที่จะมองในมิติข้อกฎหมายต่างๆได้นะครับกกต.ก็มีสิทธิ์ในการที่จะอธิบายแล้วก็ตัดสินใจเช่นนี้ส่วนหลังการตัดสินใจนะครับก็เป็นเรื่องนะครับที่ว่าใครเห็นต่างหรือเห็นว่ามีข้อบกพร่องทางกฎหมายจะไปดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแบบไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่มีข่าวคราวมาว่ารัฐบาลเล็งที่จะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับมีรายงานข่าวมาเนี่ยนะครับจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่าเรื่องของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากที่เฟสแรกจะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงเพื่อที่จะได้ใช้เป็นฐานในการประเมินการต่ออายุโครงการดังกล่าวก็คาดว่าภายในเดือนนี้จะได้ข้อสรุปแล้วก็นำไปสู่การพิจารณานะครับตอนนี้เนี่ยหน่วยงานเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยกำลังรวบรวมหลักตัวเลขโดยจะเน้นตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมเป็นหลักนะครับก็จดดูทั้งตัวเลขเรื่องการบริโภคการใช้จ่ายของประชาชนว่าเป็นยังไงนะครับถ้าตัวเลขออกมาพบว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นพอสมควรอาจจะไม่ต่อมาตรการนี้นะครับแต่หากตัวเลขออกมายังมีปัญหาและก็กระทบกับค่าครองชีพเนี่ยก็อาจจะพิจารณาต่ออายุแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องรอฝ่ายนโยบายพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ต้องดูถึงความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจถ้าต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีฐานข้อมูลรองรับเนี่ยจะทำให้ประชาชนเสพติดนโยบายซึ่งไม่ใช่เป้าหมายหลักของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเพราะจะกระทบต่อภาระงบประมาณสูงนะครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวนะครับว่าก็มีการพิจารณานะครับไปในโทนทางอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็กำกับดูแลในส่วนของสำนักงบประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่ามันยังมีเวลาล่ะนะครับที่จะให้กระทรวงการคลังตัดสินใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องประเมินสถานการณ์นะครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ยังไงถ้าเห็นว่าเหมาะสมเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดนะครับก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบเนี่ยก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนเงินก้อนที่เหลืออยู่ 4-5 หมื่นล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับจะพอหรือเปล่าหรือว่าโยกจากส่วนไหนมาเติมนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจนะครับโมเดลของกระทรวงการคลังที่จะเห็นว่าควรต่ออายุโครงการมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินแล้วก็จำนวนระยะเวลาด้วยนะครับเงินกู้ก้อน 200,000 ล้านบาทหลังสามารถนำมาใช้ในโครงการนี้ได้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ย 200,000 บาท 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยยังไม่หมดนะครับนะครับก็เลยถามย้ำว่าแต่ว่าถ้าไม่พอเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่เนี่ยนะครับทางด้านของนายภารดรเองก็บอกว่าในพระกำหนดเนี่ยไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้นะครับก็ยังคงต้องรอตามลุ้นกันต่อไปเนี่ยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้ไปต่อกันหรือไม่นะครับก็ต้องดูกันนะครับก็ต้องติดตามกันในประเด็นนี้นะครับโอ้มันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอยู่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของทางด้านกรณีของสว.เนี่ยนะครับที่มีความเห็นนะครับของสว.ที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุล ซึ่งเป็นหนึ่งใน26สวที่ถูกกกต.นะครับส่งมีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวเลือกสวเนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสวเชียงใหม่แต่ถูกพรรคพินมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับนายวิเชียรชัยสถาพรอดีตสวลำพูนน้องชายของตนที่พ้นตำแหน่งสวนะครับก็เรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าถูกใส่ร้ายนะครับมีเส้นเงินโยงกันอย่างนี้นะครับอนุกรรมการไต่สวนชุดที่6เนี่ยเชื่อปากคำพยานปากเดียวใส่ร้ายบอกกกต.ไม่เคยเรียกไปชี้แจงนะครับก่อนที่จะมีวลีออกมาเนี่ยบอกว่าประเทศนี้คนดีอยู่ยากเนี่ยอ้าวนะครับก็ต้องขีดเส้นใต้กันไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแรงกระเพื่อมจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่จบมันมีหลายแง่มุมที่จะต้องนะครับไปติดตามกันต่อนั่นเองนะครับต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ้าวคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักกันแล้วกลับมาติดตามช่วงครบครึ่งคมนาคมกันต่อเนี่ยนะครับย้ำกันนะครับช่วงนี้ย้ำกัน2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายเวลาออกอากาศของกุยข่าวอารามนิวส์ของเรานะครับจากเดิมพบกันวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเพิ่มอีก1วันเป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมนะครับ 18:00 น.ไปถึง 19:00 น.นะครับและก็อีก1เรื่องนะครับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังว่านี้ของคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครึ่งคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ช่วงครบเครื่องคมนาคมสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นการด้วยเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการทางด่วนภูเก็ต 70,000 ล้านบาทนะครับดันเฟสแรกเนี่ยอุโมงช่วงกระทู้ป่าตอง1,965 ล้านบาทเข้าคณะรัฐมนตรีปลายปีนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดประมูลได้ในปีหน้า2570นะครับพร้อมกับมีการเล็งที่จะตั้งกองทุน IFF นะครับสำหรับการดำเนินงานก่อสร้างส่วนเฟสที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้6,700,000 ล้านนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการออกแบบคิดว่าน่าจะเสร็จปลายเดือนมกราคม70นี่แหละนะครับแล้วก็จะผลักดันเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับแผนจ้างเอกชนจัดเก็บค่าผ่านทางในรูปแบบ PPP นะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตวงเงิน78,427 ล้านบาทนะครับส่วนของเฟสแรกหรือว่าเฟสที่1ช่วงกระทู้ป่าตองระยะทาง 3.98 กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง1,965 ล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยทางการนำพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งหลังจากโครงการเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2568นะครับทางนี้เนี่ยนี่จะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการปรับรายละเอียดการดำเนินโครงการนะครับ2 เรื่องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมก็คือการลดขนาดความกว้างของอุโมงค์ลงจากแบบเดิม17.1 เมตรเนี่ยเหลือ14.2 เมตรแต่ว่ามีความยาวเท่าเดิมก็คือ 1.85 กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานแล้วก็ลดเวลาการก่อสร้างลงนะครับแต่ว่าวงเงินค่าก่อสร้างยังอยู่เท่าเดิมไม่ได้มีการปรับลดลงเพราะว่าต้องคำนวณตามราคาน้ำมันแล้วก็วันที่สิ้นสุดการวันที่สุดการก่อสร้างในปัจจุบันนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการปรับลดค่าผ่านทางลงจากแผนเดิมนะครับที่รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย15 บาทรถ4 ล้อ 40 บาทนะครับรถ6 ถึง 10 ล้อ 85 บาทแล้วก็รถมากกว่า10 ล้อเนี่ย125 บาทนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย10 บาท4 ล้อเนี่ย20 บาท6 ถึง 10 ล้อ 40 บาทแล้วก็มากกว่า10 ล้อ 60 บาทนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้ผลตอบแทนทางการเงินหรือว่า FIRR เนี่ยลดลงจากเดิม 3.75% ตลอดอายุสัมปทาน30 ปีเหลือ 1.79% แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยรับได้แล้วก็มีการศึกษาแล้วว่าการปรับลดค่าผ่านทางลงเนี่ยจะช่วยหนุนให้มีปริมาณการจราจรมากขึ้นเป็นการชดเชยนะครับซึ่งก็คาดว่าโครงการเฟสแรกเนี่ยจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในปีนี้จากนั้นเนี่ยในปีหน้า2570เนี่ยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะเข้าสู่การประกวดราคาหาผู้รับงานก่อสร้างโครงการนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อสร้างเองนะครับซึ่งกระทรวงการคลังมีแผนที่จะจัดตั้งกองทุนแบบกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนะครับ Thailand Future Fund หรือว่า TFF ขึ้นมาระดมทุนในการก่อสร้างแต่ว่าจะเป็นการตั้งกองทุนใหม่ไม่ใช่การใช้กองทุน TFF ที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษพระราม3ดาวคันนองนะครับซึ่งกองทุนใหม่นี้เนี่ยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเองก็มีแนวคิดที่จะตั้งเองนะครับอาจจะมีชื่อว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า Infrastructure Fund นะครับ IFF แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลังขณะที่การเข้าพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเฟสที่1นั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำการเวียนคืนโดยมีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ย 5,792 ล้านบาทไปเรียบร้อยเกือบ 100% แล้วนะครับเหลือเพียงเล็กน้อยที่อยู่ระหว่างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับก็มีการประเมินเวลาไว้ว่าถ้าเฟสที่1ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายในปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นช่วงประกวดราคาได้ผู้รับงานและเริ่มก่อสร้างในปลายปีก็น่าจะพอดีกับการตั้งกองทุน IFF ที่จะใช้เวลาประมาณ1ปีโดยเฟสที่1เนี่ยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับสำหรับโครงการ เฟสที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้ระยะทาง 30.62 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 67,461.72 ล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 37,913.92 ล้านบาทและค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน29ประธานว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยนะครับ 29,547.80 ล้านบาทนะครับก็อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมกราคม2570นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็มีความเห็นให้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำส่งรายละเอียดการก่อสร้างโครงการที่การทางพิเศษรับผิดชอบเองนะครับมาพร้อมแผนการให้บริการก็คืองานติดตั้งระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและก็งานซ่อมบำรุงหรือว่า O&M นะครับโครงการทางพิเศษทั้ง2เฟสซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะใช้วิธีรัฐและเอกชนร่วมลงทุนหรือว่า PPP ประเภท Cross Cost นะครับก็คือรัฐเป็นเจ้าของโครงการและก็รายได้ค่าผ่านทางพร้อมชำระค่าจ้างให้เอกชนแบบอัตราคงที่นะครับดังนั้นเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะต้องนำส่งแผนการให้บริการแบบ PPP เนี่ยไปยังคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนพิจารณาเห็นชอบก่อนนะครับจึงจะสามารถนำส่งโครงการเฟส2เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นะครับทางนี้เนี่ยเบื้องต้นหากทางคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัติโครงการเฟสที่2ภายในเดือนตุลาคม2570เนี่ยก็คาดว่าจะเริ่มการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ประมาณปี2570ถึง2573แล้วก็ก่อสร้างปี2572ถึง2574นะครับพร้อมกับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทั้ง2เฟสเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนตุลาคม2574นะครับโดยเฟสที่2นี้เนี่ยจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเช่นกันว่าควรใช้เงินจากแหล่งใดนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับในเรื่องของโครงการทางพิเศษทางด่วนนะครับภูเก็ต70,000กว่าล้านบาทนะครับเกือบ80,000ล้านบาทนะครับจากการแจ้งนะครับความคืบหน้าของนายสุรเชษฐ์เหล่าภูสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเอายังอยู่กับเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของการหารือกับ BEM ลดผลกระทบประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาซึ่ง เป็นทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับว่าการปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานการลงทุนนะครับซึ่งระบุให้มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง 13-35 บาททุกๆ5ปีนะครับโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM เนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานและก็เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% การดำเนินงานรวมถึงการกำหนดอัตราค่าผ่านทางเนี่ยจึงเป็นไปตามสิทธิ์หน้าที่และก็ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานนะครับทางนี้เนี่ยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดนะครับร่วมกับBEM และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับโดยจะประกาศรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับขึ้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เนี่ยจะปรับขึ้นเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพเท่านั้นนะครับโดยอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาเนี่ยนะครับมันก็มีกรณีของรถ4ล้อนะครับก็คือรถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อเนี่ยอัตราใหม่จะจัดเก็บนะครับจาก65บาทเนี่ยนะครับก็เป็น80บาทต่อคันนะครับแล้วก็รถยนต์6ถึง10ล้อนะครับ อัตราใหม่นะครับจัดเก็บ130บาทจากเดิมเนี่ยนะครับที่105บาทนะครับแล้วก็รถยนต์เกิน10ล้อหรือว่ารถที่มีนะครับล้อเกิน10ล้อขึ้นไปเนี่ยนะครับก็อัตราจัดเก็บใหม่นะครับ185บาทต่อคันจากเดิมที่150บาทนะครับก็กรณีของรถ4ล้อเนี่ยนะครับปรับเพิ่มจาก65เป็น80เพิ่มขึ้นอีก15บาทนะครับ6ถึง10ล้อนั้นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น25บาทแล้วก็รถ10ล้อขึ้นไปเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอีก35บาทก็ต้องดูเนี่ยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการปรับขึ้นราคาดังกล่าวเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงที่ราคาที่ว่ามานี้หรือเปล่านะครับอ่ะไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ได้มีการหารือกับทางบริษัทไทยเวทเจ็ตแอร์จอยสต็อกจำกัดนะครับเมื่อวานนี้ที่ได้เดินทางเข้าพบเพื่อพูดคุยกันถึงแนวทางดำเนินงานและก็การพัฒนาธุรกิจการบินในโอกาสครบรอบ10ปีของสายการบินดังกล่าวนะครับซึ่งการหารือในครั้งนี้นั้นเนี่ยครอบคลุมแนวทางการขยายฝูงบินเส้นทางบินระหว่างประเทศการพัฒนาธุรกิจการบินและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยโดยมีเป้าหมายเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็การกระจายการเดินทางและก็รายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรองมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยทางไทยเวทเจ็ตมีแผนที่จะนำเอาเครื่องบิน Boeing B737 เนี่ยเข้ามาประจำการเพิ่มเติมพร้อมกับตั้งเป้าที่จะเพิ่มฝูงบินเป็น25ลำภายในสิ้นปีนี้และก็อีก50ลำใน2ปีข้างหน้านะครับเพื่อรองรับการขยายเส้นทางบินโดยให้ความสำคัญกับตลาดนักท่องเที่ยวจีนเวียดนามญี่ปุ่นรวมถึงรัสเซียและก็คาซัคสถานนะครับขณะที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้เสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองเมดานของอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการเดินทางกับภาคใต้ของไทยแล้วก็ต่อยอดศักยภาพด้าน medical tourism นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีโรงพยาบาลศูนย์และก็โรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีศักยภาพรองรับผู้รับบริการจากต่างประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางสายการบินเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือกับทาง Israel Airlines นะครับในรูปแบบของโค้ดแชร์เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางหาดใหญ่เบตงและก็หาดใหญ่ภูเก็ตนะครับขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินโครงการSky Connect นะครับอำนวยความสะดวกผู้โดยสารจากเมืองรองสู่ต่างประเทศด้วยบริการเช็คอินและก็ส่งสัมภาระถึงปลายทางนะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเปิดให้บริการที่ท่าอากาศยานอุดรธานีนะครับเชื่อมต่อผ่านกรุงเทพไปยังญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนามแล้วก็ยังมีแผนขยายไปยังท่าอากาศยานขอนแก่นแล้วก็หาดใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์ยังบอกด้วยว่าโครงการ Sky Connect เนี่ยเป็นแนวทางที่จะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ยังจะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้เมืองรองของไทยเราเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้เราก็เห็นว่าการพัฒนาเส้นทางบินเนี่ยต้องดำเนินควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบกเพื่อการเดินทางที่เชื่อมโยงกันนะครับอย่างเช่นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็เปิดโอกาสการพัฒนาพื้นที่รอบทะเลสาบนะครับครอบคลุม15อำเภอ142องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน3จังหวัดก็คือสงขลาพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขยายฝูงบินเส้นทางบินนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องของการนำรายได้นะครับจากเมืองหลักเนี่ยไปสู่เมืองรองให้มากขึ้นนะครับภายใต้การดูแลนะครับที่พยายามประสานนะครับกับทุกภาคส่วนของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นเองนะครับอ้าวก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรา พิ่มเติมกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arau_newsFM 97นะครับ @arau_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับของคุยข่าว Arau News ของเราเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับฟังผ่านทาง Quality News Station FM 97 MHz แห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตาม2ข่าวรอบโลกนะครับไปดูนะครับเรื่องของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับยืนยันเป็นครั้งแรกว่าการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยส่งผลให้ยุทธปกรณ์ขาดแคลนในระดับยุทธศาสตร์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Arau News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่งข่าวรอบโลก
1: สำนักงานผู้ตรวจการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกานะครับได้เปิดเผยรายงานต่อสภาคองเกรสยืนยันเป็นครั้งแรกนะครับว่าผลพวงจากการทำสงครามกับอิหร่านนั้นเนี่ยส่งผลให้ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐขาดแคลนในระดับยุทธศาสตร์นะครับซึ่งปฏิบัติการตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึง30มิถุนายนนั้นเนี่ยใช้งบประมาณไปราว 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่คิดเป็นเงินไทยเราก็ตกอยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาท นะครับโดยเฉพาะงบสำหรับยุทโธปกรณ์สูงถึงกว่า 22,300 ล้านดอลลาร์นะครับหรืออยู่ที่ 7.42 แสนล้านบาทนั่นเองนะครับโดยที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยนะครับได้เปิดเผยรายงานฉบับดังกล่าวนั้นเนี่ยบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนยุทโธปกรณ์จากการทำสงครามกับอิหร่านนะครับโดยบอกว่าปฏิบัติการ Epic Fury นะครับซึ่งเป็นชื่อที่สหรัฐใช้เรียกปฏิบัติการร่วมกับอิสราเอลเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้กำลังทางทหารมีค่าใช้จ่ายถึงนะครับ 33,400 ล้านดอลลาร์หรือราว 1.11 ล้านบาทนะครับที่เป็นปฏิบัติการเฉพาะช่วง28กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนเท่านั้นยังไม่รวมถึงหลังจากนั้นนะครับที่มีปฏิบัติการซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสภาคองเกรสและก็ถือว่าเป็นรายงานลักษณะนี้เนี่ยฉบับแรกนะครับซึ่งในรายงานเนี่ยยังระบุว่าในจำนวนเงินดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นค่าใช้ยุทธปกรณ์ประมาณ 22,300 ล้านดอลลาร์นะครับหรือ 7.42 แสนล้านบาทแล้วก็บอกด้วยว่าการใช้ยุทธปกรณ์จำนวนมากเนี่ยทำให้คลังยุทธปกรณ์สำรองเชิงยุทธศาสตร์ลดลงและก็ทำให้เห็นข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งทำให้การเติมยุทโธปกรณ์กลับเข้าสู่คลังเนี่ยล่าช้านะครับโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังบอกด้วยว่ากำลังเร่งปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อลดระยะเวลาการผลิตแล้วก็สะสมวัตถุดิบชิ้นส่วนรวมถึงยุทโธปกรณ์สำคัญบางประเภทแต่การเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับสถานการณ์นี้เนี่ยอาจสร้างความกังวลให้กับประเทศที่พึ่งพาอาวุธจากสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูเครนหรือว่าไต้หวันนะครับโดยที่ยูเครนเนี่ยต้องการขีปนาวุธสกัดกั้นเพิ่มเติมสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่ใช้รับมือรัสเซียขณะที่ไต้หวันเองต้องพึ่งพาข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐเพื่อยับยั้งภัยคุกคามจากจีนนั่นเองนะครับแน่นอนกล่าวว่ารายงานดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยสวนทางกับคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่เคยปฏิเสธข้อกังวลเรื่องคลังอาวุธลดลงแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยมียุทโธปกรณ์แทบไม่จำกัดนะครับโดยที่เมื่อวันที่14กันยายนนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยทรัมป์ยังได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเชื่อว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธชั้นยอดในจำนวนมากกว่าช่วงใดๆในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวนั้นเนี่ยยังบอกด้วยว่าในช่วง24ชั่วโมงแรกของสงครามเนี่ยสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านมากกว่าพันแห่งแต่ว่าไม่ได้กลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีในระดับดังกล่าวอีกในช่วงหลายเดือนต่อมานะครับความสูญเสียของกองทัพสหรัฐที่ระบุในรายงานก็คือเครื่องบินขับไล่ F-15 ถูกทำลาย4ลำเครื่องบินขับไล่ F-35 เสียหาย1ลำเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 เสียหาย7ลำแล้วก็โดน MQ-9Ripper เนี่ยถูกทำลายมากถึง30ลำนะครับนอกจากนี้ฐานส่งกำลังบำรุงหลักของกองทัพเรือสหรัฐในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในบาเรนเนี่ยยังถูกอิหร่านโจมตีด้วยโดรนและก็ขีปนาวุธนำวิถีนะครับการโจมตีของอิหร่านเนี่ยยังสร้างความเสียหายหรือว่าทำลายอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างหลายร้อยแห่งในฐานทัพสหรัฐทั้งในคูเวตบาเรนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียอิรักโอมานและก็จอร์แดนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยังไม่รวมอยู่ในการประเมิน 33,400 ล้านดอลลาร์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ชัดเจนว่าทานทัศน์ทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการบูรณะ หรือไม่นะครับและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะครับทางนี้เนี่ยนับจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับที่ทหารสหรัฐเนี่ยนะครับเสียชีวิตจากปฏิบัติการการรบ7นายแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบอีก7นายตอนนี้เนี่ยมีทหารได้รับบาดเจ็บจากการรบ417นายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องยุทธปกรณ์ขาดแคลนแต่ว่านายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยได้มีการเรียกร้องให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเร่งเพิ่มการผลิตอาวุธนะครับโดยผู้บริหารบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินก็บอกว่าการเร่งผลิตในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเร่งด่วนและก็ความวุ่นวายที่ต้องควบคุมนะครับส่วนผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศหรือว่า CSIS นะครับก็เตือนว่าแม้สหรัฐอาจมียุทธปกรณ์เพียงพอสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านแต่ว่าถ้าต้องทำสงครามขนาดใหญ่กับจีนการรักษาปริมาณยุทธปกรณ์ให้เพียงพอในเดือนที่2เดือนที่3และเดือนต่อๆไปมันจะเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับแต่ว่าในขณะที่ข่าวคราวเรื่องของยุทธปกรณ์เริ่มขาดแคลนนะครับเรียกว่าใช้ไปมากถูกใช้ไปมากนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับสหรัฐเรื่องหนึ่งยืนยันเป็นครั้งแรกบอกว่าได้มีการส่งอาวุธอวกาศขึ้นไปประจำการในวงโคจรโลกนะครับบอกว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นต่อการปกป้องกองกำลังสหรัฐจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยที่ทรอยมิงรัฐมนตรีว่าการทำวงกองทัพอากาศสหรัฐได้เปิดเผยในการประชุม Air Space and Cyber Conference นะครับเมื่อวานนี้ว่าอาวุธที่อยู่ในวงโคจรดังกล่าวเนี่ยมีความจำเป็นเพื่อปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ของศัตรูแล้วก็บอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถของอาวุธดังกล่าวหรือว่าช่วงเวลาที่นำขึ้นสู่วงโคจร นะครับด้านกกระทรวงอวกาศสหรัฐก็มีการออกแถลงการยืนยันเพิ่มเติมว่าสหรัฐมีอาวุธควบคุมอวกาศประจำการอยู่ในวงโคจรซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับนะครับโดยโฆษกกองทัพอวกาศสหรัฐเนี่ยบอกว่าการควบคุมอวกาศครอบคลุมถึงพื้นที่ภารกิจที่จำเป็นในการแข่งขันแล้วก็ควบคุมโดเมนอวกาศนะครับโดยใช้ทั้งวิธีทางจลศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่ทางจลศาสตร์นะครับเพื่อส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามผ่านการรบกวนการทำให้เสื่อมประสิทธิภาพหรือแม้แต่การทำลายล้างถ้าจำเป็นนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำระดับสูงของกองทัพแสดงความกังวลมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขีดความสามารถของรัสเซียและก็จีนในการโจมตีหรือรบกวนดาวเทียมสหรัฐนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้านการสื่อสารการลาดตระเวนและก็การนำทางทหารนะครับกองกำลังอวกาศสหรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2019แล้วก็เป็นเหล่าทัพใหม่ล่าสุดของสหรัฐในรอบกว่า70ปีนะครับมีการระบุว่าจีนเนี่ยกำลังพัฒนาแล้วก็ปฏิบัติการด้านขีดความสามารถในอวกาศแล้วก็ต่อต้านอวกาศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทันสมัยทางการขณะที่รัสเซียมองอวกาศว่าเป็นสนามรบและก็เชื่อว่าความเหนือกว่าในอวกาศจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในความขัดแย้งในอนาคตนะครับทางนี้เนี่ยสนธิสัญญาอวกาศส่วนนอกปี1967เนี่ยห้ามการใช้อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในวงโคจรมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับชาติมหาอำนาจหลักๆทั้งสหรัฐรัสเซียจีนแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยรัสเซียจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยนะครับต่างก็หันมาสำรวจแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถทางทหารนอกเหนือจากขอบเขตของสนธิสัญญาดังกล่าวนะครับเช่นเรื่องของการพุ่งเป้าไปที่ดาวเทียมของคู่แข่งนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเคยกล่าวหารัสเซียบอกว่าส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศที่อาจมีความสามารถในการโจมตีดาวเทียมดวงอื่นขณะที่มีรายงานว่าดาวเทียมรัสเซีย2ดวงเนี่ยอาจคือสกัดกั้นการสื่อสารของดาวเทียมยุโรปอย่างน้อย12ดวงนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนในปี2022ซึ่งอาจเปิดทางให้หน่วยข่าวกรองรัสเซียเนี่ยเข้าถึงข้อมูลสำคัญหรืออาจจะถึงขั้นควบคุมดาวเทียมเหล่านั้นได้นะครับแน่นอนว่าความตึงเครียดด้านอวกาศเนี่ยมันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่เน้นย้ำบทบาทของกองทัพอวกาศสหรัฐว่าไม่เพียงแต่ต้องทำหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นกองกำลังโจมตีด้วยขณะที่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังบอกด้วยว่าขีดความสามารถในอวกาศและขีปนาว วุธสกัดกั้นเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันโดมทองคำที่วางแผนไว้เพื่อปกป้องสหรัฐจากภัยคุกคามทางอากาศนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก็คิดถึงเรื่องของภัยคุกคามคิดถึงเรื่องของสงครามต่างๆนานานะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะครับขณะที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเรื่องของราคาน้ำมันและก็ราคาพลังงานนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราเนียสุดแล้วครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราเนียสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News StationFM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ราชเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือน

0: มีนายยศชนันวงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันวงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาร์เตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
1: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซับซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลก การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทาง

0: ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบอนรายงานตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าฝนน่าจะตกกันเกือบทุกท้องที่นะคะก็ใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะโยก็เป็นห่วงเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะโยมีศิลปินนะคะแน่นอนนะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่มาที่นี่ประจำและเห็นกันบ่อยมากนะคะอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าท่านนายกสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยอาจจะจำได้แล้วเนี่ย
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: คราวนี้นิโยอยากจะถามถึงเรื่องราวของความคืบหน้าของการจัดตั้งสมาคมนิดนึงค่ะว่าไม่ทราบว่าสมาคมตอนนี้เนี่ยจัดตั้งไปถึงไหนแล้วคะ
2: ขอบคุณครับก็สมาคมของเราเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งกันมาเมื่อปลายเดือนเมษายนนะเราปักหลักกันที่จดทะเบียนกันที่อำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ไปทำการจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอส่งเข้าไปในจังหวัดเขาทางจังหวัดก็จะมีฟีดแบ็กอะไรกันมาที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับเกณฑ์ที่ทางกฎหมายเขากำหนดนะครับปรากฏว่าไปติดอยู่ข้อนึงที่ยังติดขัดกันอยู่นะครับติดขัดกันอยู่ก็เราก็พยายามจะแก้ไขนะครับจะแก้ไขอย่างไรนั้นได้ข้อสรุปมาว่าในที่ประชุมของสมาคมนะฮะคณะกรรมการของเราก็ไหนๆก็จะจดเพื่อความรวดเร็วแล้วถ้าหากที่เดิมเนี่ยติดเรื่องอะไรบางอย่างที่เราจะต้องใช้เวลาแก้อยู่พอสมควรและใช้งบประมาณที่จะต้องแก้เนี่ยเราก็ย้ายนะครับย้ายจากที่เดิมที่อำเภอ2ตำบลสะเอียบอำเภอ2นะครับย้ายมาที่จังหวัดเชียงรายก่อนเพื่อจะทำให้การจดทะเบียนลุล่วงได้รวดเร็วและความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นสถานที่ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายก็คือสวนศิลปะเชียงรายนั่นแหละครับสถานที่แห่งเดียวกันแต่ละเราใช้ชั้น2เนาะชั้น2จะเป็นสถานที่ตั้งที่เรากำหนดใหม่นะครับกำหนดใหม
1: ่ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามอยู่ตั้งแต่แรกอะอยู่ก็กะว่าอยู่จะบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรงขัวก็ได้นะเพราะว่าจริงมันคือมันไปทำไปในทางเดียวกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างนึงจริงๆที่เชียงรายเราพร้อมกว่าใช่ไหมคะพี
2: ่ก็ครับถ้าพร้อมเนี่ยเราพร้อมจริงๆพร้อมทุกเมื่อครับพร้อมทุกเมื่อแต่เราก็ให้เหตุผลกับสมาชิกของสมาคมเรานะว่าทุกที่สามารถเป็นที่ตั้งของเราได้หมดเราก็สามารถเซอร์เวย์แล้วที่ประชุมกันครั้งแรกเนี่ยเราลงเอยกันที่นั่นแต่ในเมื่อมันติดขัดอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วที่เดิมที่เราลงหมุดหมายไว้เนี่ยก็สามารถเป็นที่สาขาของสมาคมได้นะครับก็จะอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ของสมาคมเรามีการอบรมมีการทำอะไรต่อมีอะไรเกี่ยวกับทางด้านศิลปะเราก็จะใช้พื้นที่นั้นของเราเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ย17จังหวัดนะครับ17จังหวัดเนี่ยก็สามารถทุกจังหวัดสามารถเป็นสาขาของสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยของเราได
1: ้
2: ครับฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปหรือครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะดำเนินการในการแบ่งส่วนของความเป็นสาขาครับ
1: โอ้ยแต่ว่าขนาดที่แบบว่ายังจดทะเบียนมีปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะรอกันหน่อยนะคะยังมีโปรเจกต์ใหญ่อะค่ะให้ได้ทำกันคือโปรเจกต์นะคะโครงการศิลปะไม่ทิ้งกันจากสายน้ำสู่สายใจอันนี้นี่คือมันมีเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
2: อันนี้ก็จริงๆถ้าภารกิจเรายังไม่แล้วเสร็จในเรื่องจดทะเบียนนะครับแต่ว่าด้วยภัยพิบัตินะครับด้วยภัยพิบัติที่มันเกิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเราไม่คาดคิดกันมาก่อนก็คือเกิดเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดภาวะน้ำท่วมอุทกภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับซึ่งที่นั่นก็เป็นอยู่ในเครือข่ายที่อยู่ใน17จังหวัดของเราที่จะต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็ศิลปินที่อยู่อำเภอปัวเนี่ยหลายท่านนะครับเป็น10กว่าคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยได้รับความเสียหายได้รับ อะไรเยอะแยะซึ่งบางอย่างเนี่ยเราเห็นภาพในสื่อของเพจสมาคมแล้วนะครับว่าได้รับความเสียหายจริงๆแล้วก็ความเสียหายนั้นทางสมาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็อยากจะ ข้าไปซัพพอร์ตไปช่วยทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้เขาฟื้นหรือว่าเขาอยู่ในเป็นภาวะปกติได้นะครับเราจึงเกิดไอเดียความคิดกับสมาคมประชุมกันนะครับว่าเราไปช่วยเพื่อนพี่น้องเราที่จังหวัดน่านเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็คือศิลปะไม่ทิ้งกันนะครับงานนี้เราประชุมกันในที่สมาคมเสร็จแล้วก็นำเสนอกับท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกสิทธิพัฒน์ซึ่งเป็นกิตติมศักดิ์ของเราก็ท่านก็เห็นด้วยนะครับหลายๆฝ่ายเห็นด้วยกับการทํากิจกรรมในครั้งนี้ของเราก็เกิดงานนี้ขึ้นมาซึ่งอีกไม่กี่วันนะฮะอีกไม่กี่วันเราก็จะเริ่มจัดกันละตอนที่25 26ที่จะถึงนี้เร็วๆนี้เดือนนี้แหละครับ
1: ค่ะ
2: ก็
1: เห็นมีรายชื่อศิลปินเยอะมากเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีการทำเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเราอยากจะให้ศิลปินของเราลงพื้นที่จริงจะได้พบปะได้พูดคุยกันแล้วก็เห็นสภาพตอนที่เขาได้รับผลกระทบแต่ตอนนี้อาจจะเห็นภาพที่ปรับปรุงมาบ้างแล้วด้วยภาวะทางการเขาได้ช่วยเหลือแล้วนะครับตอนนี้แต่เราก็ยังไปบันทึกไปสร้างแรงบันดาลใจสร้างผ่านงานศิลปะออกมาเป็นผลงานศิลปะเพื่อจะนำเงินนะครับไม่ใช่นำเงินนำผลงานตรงนี้นะครับนำผลงานนี้ไปจัดแสดงนะครับที่หอศิลป์ริมน่านก็เป็นการทำงาน2วันวันที่25และวันที่26นะครับก็เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อหางบประมาณนะครับหางบประมาณจะได้เป็นงบประมาณมาเราจะได้ไปซัพพอร์ตเราจะได้ไปช่วยเหลืออาจจะไม่ได้มากหรอกครับแต่ว่าเราก็ช่วยกันด้วยน้ำใจเราก็ช่วยกันสังคมนะครับก็วางแผนกันไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะแม้ศิลปินเนี่ยจะทำอะไรได้นอกจากต้องวาดรูปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อที่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเรียกว่าเป็นงานครั้งใหญ่เลยครั้งแรกแล้วก็ครั้งใหญ่ของทางสมาคมที่ได้จัดทำนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นดิฉันเห็นนายแบบนะคะเสื้อ
2: ซึ่ง
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะดูผ่านไลฟ์นะคะจะเห็นเสื้อที่พี่สุวิทย์ใส
2: ่
1: นะคะอยู่เนี่ยเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นเสื้อของทางสมาคมใช่ไหมคะซึ่งเราจะจำหน่ายนะคะเพื่อที่จะได้มีรายได้มาในส่วนของการทำกิจกรรมของทางสมาคมด้วยนะคะบอกถึงเรื่องราวของที่มาของศิลปะไม่ทิ้งกันหน่อยค่ะเรื่องชื่อเท่มากพี่เอาชื่อนี้มาจากไหน
2: ก็เป็นไอเดียในสมาคมที่เราประชุมหารือกันว่ามันมี1 2 3 4เอาแบบไหนดีนะครับแล้วก็เลือกใช้แบบนี้เราไม่ทิ้งกันจริงๆเพราะว่ามันตรงกับคอนเซ็ปต์แล้วก็ตรงกับสมาคมว่าเราไม่ทิ้งใครนะครับเรามันเป็นจิตสาธารณะที่จะเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยนะครับเราไม่ได้แสวงหาผลกําไรใดๆแล้วมันก็ตรงคอนเซ็ปต์พวกเรานะครับผมก็นําเสนอเรื่องนี้กับท่านอาจารย์เฉลิมชัยลายมือนี้นะครับลายมือของท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเป็นคนเขียนนะครับเขียนตัวเล็กๆแล้วผมเอามาขยายนะครับก็เป็นการสื่อสารหนึ่งอะสื่อสารหนึ่งว่าศิลปินท่านผู้ใหญ่ก็อำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยครับเอามาขยายเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ก็
2: จำหน่ายตอนนี้ล็อตที่2สั่งมาอีกแล้วล็อตแรกจะหมดแล้วนะครับล็อตสองสั่งมาเพิ่มเพราะว่าสมาชิกหลายๆพื้นที่ที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันที่25 26ก็สนใจที่จะช่วยพี่น้องชาวน่านของเราก็ซื้อเสื้อนะครับกำไรนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นการส่งกำลังใจกันนะครับไม่ว่าบางคนอาจจะส่งเป็นรูปภาพมาเนาะเพราะว่าศิลปินไม่มีเงินเยอะหรอกครับมีแต่ใจเนาะมีแต่ใจและฝีมือเพราะฝีมือก็ต้องทำวาดรูปไปส่งงานเข้ามาอย่างคุณโย
1: นต้นมีน้ำใจ350 บาทใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ครับใช่ครับก็ต้นทุนนี่จริงๆมันไม่ถึง200 บาทหรอกครับเราก็อีกส่วนที่ต่างดังนั้นเราก็จะมาบริหารจัดการในการช่วยเหลือในผู้ได้รับผลกระทบนะครับการช่วยเหลือของเราเนี่ยมีอยู่3อย่าง3ประการนะครับก็คือในส่วนของศิลปินที่ได้รับผลกระทบนะครับข้อแรกนะครับอาจจะมีจำนวนเป็น10 กว่าคนนะครับส่วนที่2ก็คือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเราก็จะแบ่งสรรปันส่วนไปให้โรงเรียนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเช่นกันที่อำเภอปัวนะฮะเท่านั้นก็จะแชร์กันอยู่3ประการนี่แหละครับหล
1: ัง
2: จากที่เสร็จสิ้นโครงการแล้วครับ
1: เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเรื่องน่านเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องคุยกันอีกเยอะเลยค่ะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะคุณกำลังฟังรายการ วาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Art นะคะเมื่อสักครู่นี้ฮะเราพูดค้างเอาไว้นะคะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดน่านนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะเราไปช่วยหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยศิลปินเองช่วยโรงเรียนนะคะแล้วก็ช่วยประชาชนนะคะต้องบอกว่าอำเภอปัวใช่ไหมคะที่โดนหนักในครั้งนี้นะคะ
2: ครับ
1: พี่ศิลปินอยู่เห็นรูปภาพที่เอามาลงแล้วเนี่ยคือน่าสงสารมากๆเพราะว่าน้ำมันท่วมแรงมากๆคราวนี้ว่าอย่างเท่าที่คุยกันค่ะพี่ๆเขามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราจะได้มีแบบเพื่อนๆศิลปินลงไปร่วมกันช่วยกันในครั้งนี
2: ้ผมคงเล่าเรื่องจากศิลปินในพื้นที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาก็ตั้งตัวกันไม่ทันเขาคาดว่าทุกอย่างรอบด้านมาเจอซึ่งสิ่งที่เขาเล่ามาเราเคยเจอที่เชียงรายเหมือนกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับอยู่กันตีหนึ่งตีสองตีสามก็เฝ้าว่าน้ำจะมาแค่ไหนแต่ปรากฏว่าพอเขาด้วยความที่เขาเพลียมาจากทั้งวันเนี่ยเขาก็งีบหลับไปประเดี๋ยวประดาวเนี่ยตื่นมาอีกทีก็แบบเหมือนเป็นทะเลสาบน้ำรอบบ้านเต็มอะไรไปหมดซึ่งถ้าไปดูข้างล่างบ้านเขาพอดีบ้านเป็นสองชั้นเนาะศิลปินนี้ชื่ออนันต์นะเขาก็ไปดูข้างล่างบ้านเขาเนี่ยเขาก็โอ้โหเฟรมรอยทุกอย่างเฟรมทุกอย่างที่มันเป็นผู้กันสีหรืออุปกรณ์เขาที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยไปกันหมดเลยเนี่ยเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็เอาลงในคลิปของสมาคมแล้วและอีกหลายๆส่วนที่เขาได้รับผลกระทบอันนี้ภาพส่วนใหญ่เราจะได้จากสื่อแล้วคันนี้เนา
1: ะ
2: หลังภาพส่วนใหญ่เราจะได้จากสื่อจุดนู้นจุดนี้บ้างเพราะว่าน้ำมันมาทีมันเหมือนเป็นแอ่งก็ถ้าดูตามภูมิประเทศของที่อำเภอปัวเนี่ยล้อมด้วยภูเขาเนาะน้ำลงมาทีมันก็จะมารวมตัวกันเป็นเหมือนคล้ายๆอ่างกระทะครับ
1: อันนี้
2: ผมรู้เลยเพราะว่าเคยเจอที่เชียงรายทีนี้สภาพเนี้ยไม่ต่างกันเราก็จึงมีความคิดหรือไอเดียตรงนี้ว่าก่อนเนี้ยเราเคยทำที่สมาคมโคศิปะเชียงรายครั้งนี้เราก็ไปช่วยพื้นที่ต่างพื้นที่บ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เห็นภาพฟ้องอ่ะเนาะภาพฟ้องอ่ะเป็นอย่างนั้นซึ่งหลายฝ่ายก็ช่วยกัน
1: และกิจกรรมอาร์ตเวิร์กช็อปล่ะคะจะมีอะไรบ้างคะพี่ในวันนั้น
2: อาร์ตเวิร์กช็อปเนี่ยดีมากเลยนะครับก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพอเรานำเสนอไปจุดนี้เนี่ยทำให้ศิลปินมีใจที่จะลงพื้นที
1: ่
2: สนับสนุนไปช่วยไปเยี่ยมเนาะแล้วก็บริษัทอุปกรณ์ผลิตอุปกรณ์ศิลปะก็สนับสนุนนะฮะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะฮะแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์เต็มที่ไม่ว่าร้านอาหารใกล้เคียงซัพพอร์ตในเรื่องอาหารเบรกพักแล้วก็ธนาคารออมสินก็ให้น้ำบริษัทนิ่มที่เสริมเป็นบริษัทขนส่งก็ให้อุปกรณ์ที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเพื่อเราจะได้ลดต้นทุนในการใช้จ่ายในครั้งนี้หลายฝ่ายมากแม้กระทั่งส่วนราชการด้วยนะครับส่วนราชการอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมโดยสสลนะครับผู้อำนวยการท่านเกศรแล้วก็ผอ.ตุ๊กเนี่ยก็ปรึกษานะโทรมาปรึกษาหาผมเลยฮะว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมก็เขียนโครงการไปว่าเราได้รับผลกระทบแบบนี้เราความต้องการและช่วยเหลือของเราเป็นแบบนี้ท่านก็เมตานะฮะทางกระทรวงก็ช่วยเหลือดีแต่ว่าตอนนี้กำลังพิจารณานะกำลังพิจารณางบประมาณก็หวังว่ามีหลายฝ่ายที่ช่วยกันนะครับศิลปินจะได้มียิ้มขึ้นมาบ้างนะหลังจากที่ช่วงนี้ไม่ต้องได้วาดรูปกันเลยฮะช่วงนี้คือดูแลบ้านตัวเองล้างบ้านตัวเองนะครับที่ผ่านมา
1: เห็นโยเห็นในรายกลุ่มนะคะเห็นมีตั้งแต่พิษณุโลกสุโขทัยน่านเยอะมากที่จะมาร่วมในครั้งนี้โดยเฉพาะน่านเนี่ยหลายคนมาอยู่เพิ่งรู้อุ๊ยศิลปินที่น่านเยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆแล้วก็อาจารย์วินัยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของหอศิลป์ริมน่านก็ทำความสะอาด บอ
2: ร
1: กพ
2: อ
1: ร้อม
2: อาจารย์วินัยก็พื้นที่นะท่านก็โอ้โหสุดยอดแล้วได้ช่
1: ค
2: วย
1: ่ะ
2: กันขนาดนี้เขามีใจร่วมกันนะครับทุกค
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: มีแต่ใจแม้กระทั่งว่าศิลปินจากพิษณุโลกสุโขทัยพิจ
1: อื
2: ิ
1: อ
2: ตร
1: ฮึค่ะ
2: แพร่อุตรดิตถ์จะมาเจอกันที่วันงานนะฮะ
1: ค
2: ร
1: ่
2: ้
1: ะ
2: อยกว่าท่านร้อยกว่าท่าน
1: อื
2: นะ
1: ม
2: ครับทุกคนมาด้วยใจด้วยเงินของตัวเองด้วยน้ํ
1: ค
2: า
1: ่
2: ใ
1: ะ
2: จของตัวเองแล้วมา
1: ค
2: เข
1: ่ะ
2: ียนพื้นที่อีกที่นี่
1: อ
2: เร
1: ่
2: ามี
1: า
2: อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ให้เขาสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานศิลปะลงทุนเข้าไปครับ
1: จริง
2: ก
1: ๆแ
2: ็
1: ล้ว
2: น่
1: เน
2: า
1: ี่
2: ส
1: ย
2: นุก
1: อย่างศิลปินอย่างโยธกาแล้วก็ศิลปินอย่างชัชวาลร้อยคงตันเราก็อยากไปแต่ว่าเผอิญว่าโยต้องไปรับอีกหนึ่งบทบาทก็คือทำหน้าที่สื่อมวลชนเพราะเปิดไทยแลนด์บินาเล่
2: ครับ
1: อ๋อเพราะว่าวันที่25-26ก็คือว่า26ยังคงอยู่ที่พื้นที่อยู่ก็เลยไปไม่ได้เสียดายแล้วก็เสียใจม
2: ไม่เป็
1: าน
2: ไร
1: ก
2: ครับส่งกำลังใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์อย่างนี้แหละครับขอบคุณ
1: ๆค
2: ม
1: ่
2: า
1: ะ
2: กเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสื่ออันหนึ่งที่คนศิลปะเขารู้จักกันมากนะครับ
1: ค่ะ
2: อย่างน้อยก็เชิญชวนศิลปินมาทํางานส่งมาอย่างเนี้ยพี่เบี้ยวรับปากผมแล้วพี่เบี้ยวเร
1: ค
2: ือง
1: ่ะ
2: ศักดิ์นี่
1: ค่ะ
2: ส่งผลงานเข้ามาร่วมชัช
1: ค่
2: ว
1: ะ
2: าลรอบคลองตันแล้วก็ศิล
1: ค
2: ปิ
1: ่
2: น
1: ะ
2: หลายๆท่านที่มีชื่
1: น
2: อ
1: ะ
2: เส
1: ฮ
2: ีย
1: ะ
2: งนะครับอันนี้ต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับ
1: แต่โย
2: อัน
1: ก
2: น
1: ็
2: ี้
1: ส่งผลงานไปนะ
2: ส่ง
1: ผลงา
2: ต
1: น
2: อน
1: ข
2: น
1: อ
2: ี
1: ง
2: ้
1: ช
2: ถ
1: ิ
2: ึ
1: ง
2: ง
1: ตุ
2: ตอน
1: งเออ
2: ส่งมาแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านผมนะครับแ
1: อ
2: ล้ว
1: ่
2: ก็เดี๋ยว
1: า
2: จะอัปเดตกันต่อไปอะไร
1: ค่
2: ผ
1: ะ
2: มก็คาดว่าถ้าถามว่าหวังกับนิทรรศการนี้มากน้อยยังไงอันนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะตัวเลข
1: อื
2: มันจะได
1: ม
2: ้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าเราได้ช่วยอ่ะเราถือว่าเป็นน้ําใจอันหนึ่งที่พึงมีสําหรับศิลปินร่วมชาติด้วยกันนะครับโดยเฉพา
1: ใ
2: ะ
1: ช่
2: 17จัง
1: ใ
2: ห
1: ช
2: วัด
1: ่
2: ภาคเหนือทางภาคอีสานนี่สมาคมศิล
1: ค
2: ป
1: ่ะ
2: ินภาคอีสานส่งผลงานเข้ามาร่วมและจะเดินทางมาร่วมอีกนะครับ
1: อื
2: วันที่
1: ม
2: ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี้
1: ค่ะ
2: ทางภาคใต้ผมก็แจ้งไปทางสมาคมศิลปินภาคใต้นะครับนานาช
1: ค
2: า
1: ่
2: ต
1: ะ
2: ิภาคใต้ก็จะส่งผลงานเข้ามาร่วมอีกนี่ก็คือน้ําใจของพี่น้องศิลปินทั่วประเทศของเราในอนาค
1: ค
2: ต
1: ่ะ
2: ถ้าหากว่าเรามีความเข้มแข็งพอเราก็จะต้องไปช่วยที่อื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเหล่านี้เราก็จะไปดําเนินการเหล่านี้ด้วยครับก็
1: ค
2: ถ
1: ่ะ
2: ือว่าเป็นความภูมิใจของศิลปินนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสนใจที่จะช่วยจริงๆก็ซื้อเสื้อก็ได้นะคะ
2: ซื้อเ
1: เ
2: ส
1: รา
2: ื้อก
1: ส
2: ็
1: า
2: ได
1: ม
2: ้
1: ารถที่จะ
2: ครับ
1: ซื้อเสื้อนะคะก็เข้าไปที่เพจนะคะของสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยแล้วก็ไปซื้อเสื้อเพื่อที่จะได้มีทุนที่เราศิลปินทั้งหลายเนี่ยค่ะจะได้ทำงานกันต่อไปได้จะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนนะคะไม่ใช่ไม่สนับสนุนนะคะแต่เพียงแค่ว่าปีหนึ่งมันมีหลายงานและง
2: ครา ับ
1: นทีหนึ่งเนี่ยเยอะเยอะทั้งนั้นเลยแล้วสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอะค่ะหวังไว้ว่าจะขึ้นเป็นกรมเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เล็กนิดเดียวนะคะซึ่งเงินก็นิดเดียวนะคะแต่ว่านะคะอยู่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะช่วยกันเท่าที่ทำได้ถึงแม้ว่าวงการศิลปะเราจะเป็นวงการเล็กๆนะคะแต่เราก็ช่วยกันเหมือนกันเนี่ยค่ะอย่างการจัดรายการอย่างนี้ค่ะถามว่าทำไมถึงได้ทำเรื่องศิลปะทั้งที่ศิลปะเป็นเรื่องราวที่ต้องทัศนศิลป์คือใช้ตาดูแต่ว่าทำไมถึงได้ทำรายการศิลปะให้คนได้ฟังกันก็เพราะว่าอย่างน้อยๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้คนได้มีส่วนร่วมนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะคราวนี้ว่าจะเปิดงานวันที่เท่าไหร่คะเผื่อที่ว่าหลายๆท่านจะได้ไปชมกัน
2: ถ้าหากจะไปร่วมชมผลงานหรือว่าไปช้อปปิ้งผลงานพี่น้องศิล
1: ค
2: ป
1: ่
2: ิ
1: ะ
2: นที่เราร่วมเวิร์กช็อปกันว่าเมื่อวันที่25แล้วก็สมทบกับศิลปินที่ส่งมาทุกพื้นที่นะครับ
1: ค่ะ
2: ที่หอศิลป์เราจะทําการ
1: อือหือ
2: พิธีเปิดนะครับวันที่26เวลา5 โมงเย็นนะครับห้า
1: ค
2: โม
1: ่ะ
2: งเย็นที่สถานที่หอศิลป์ริมน
1: อ่
2: ่
1: า
2: าน
1: ฮ
2: เละ ยนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยได้รับพิธีเปิดเนาะก็จากกระทรวงวัฒนธรรมตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรม
1: ค
2: ได
1: ่
2: ้
1: ะ
2: มาร่วมงานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดน่านนะครับหลายๆคนแล้วก็ศิลปินอาวุโสจากเชียงใหม่จากลำป
1: อื
2: างจากแพร่
1: ม
2: จะเอาดนตรีเข้ามาร่วมนะครับแล้ว
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: ดนตรีซึ่งเป็นการแสดงเนี่ยทางน่านเขาก็จะมีวงเด็กๆหรือวงอะไร
1: อ
2: ที
1: ่
2: ่เรารู้
1: า
2: จักในพื้นที่ดนตรีปรอนอย่างเงี้ยดนตรีปรอนหรือว่าวงนิยมอะไรหลายๆอย่างซึ่งมีเอาใจมาช่วยจริงๆเขาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ว่าเข
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: มาช่วยด้วยใจเพราะว่ามันก็เป็นสาขาหนึ่งของ
1: อื
2: ศิลป
1: ม
2: ะเหมือนกันศิลปะสาขาศิลปะการแสดงเนาะศ
1: ค
2: ิล
1: ่ะ
2: ปะดนตรีหลายๆอย
1: อ
2: ่
1: ื
2: าง
1: อฮ
2: อ
1: ึ
2: ันนี้ซึ่งในภายใต้นี้เรายินดีที่จะให้อยู่ในภายใต้ของสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยในอนาคต
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: แล้วการไปชมนิทรรศการแห่งนี้ต้องเสียสตางค์ไหมถามแบบไม่รู้แบบคนไม่รู้
2: มีสองอย่างนะไม่ได้ไม่ต้องเสียนะครับเข้ามาชมฟรีนะครับ
1: ค่ะ
2: เข้ามาที่หอศิลป์ริมน่านน่ะเราดูพื้นที่จริงและหากท่านไม่ได้มาร่วมวันงานแล้วก็วันหลังจากนั้นเนี่ยสามารถ
1: ค่ะ
2: ชมได้ที่เพจของสมาคมศิลปินล้านนา
1: อื
2: ร่วมสม
1: ม
2: ัยเพราะว่าเราจะอัพภาพแต่ละภาพเนี่ยที่ทุกคนส่งร่วมมาเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: ขึ้นบนเพจนะฮะ
1: อ
2: จ
1: ื
2: ำหน่าย
1: ม
2: ไม่ใช่ประมูลนะฮะไม่ใช่ประมูลแต่ว่าจำหน่ายได้เลยท่านสามารถชอบแล้วก็ทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เราก็จะจัดส่งให้ท่านแล้วเพียงแต่ท่านโอนเงินเข้ามาช่วยในโครงการของเราเท่านั้นเองนะครับฉะน
1: ค
2: ั้น
1: ่ะ
2: น่าจะเป็นหลายผมว่าเป็นเกือบ200ภาพอะเนาะเก
1: ค
2: ือ
1: ่
2: บ
1: ะ
2: 200ภาพในวันนั้
1: อ
2: น
1: ืม
2: ก็
1: ค่ะ
2: อยากจะช่วยพี่น้องศิลปินอยากจะช่วยผู้ได้รับอุทกภัยก็นี่แหละคร
1: ค
2: ับ
1: ่ะ
2: สำคัญน
1: อ่
2: ะ
1: า
2: คร
1: ฮ
2: ับ
1: ะก็สามารถที่จะช่วยได้คือจะบอกว่าคือหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็ผ่านมาแล้วทําไมเนี่ยเรายังคงทําอยู่คือโยได้มีพูดในต่อแล้วนะคะว่า
2: ครับ
1: การน้ำท่วมน่านเนี่ยเราเห็นทุกปีและมันก็ยังจะคงเป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งการช่วยเหลือกันในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือแค่ครั้งเดียวถูกไหมคะมัน
2: คร
1: ย
2: ั
1: ับงมีอีกมากมายเลยที่เราจะต้องช่วยกันเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้คืออย่าคิดว่าน้ำมันหมดไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยไม่ใช่นะคะปีหน้าเนี่ยอาจจะเจออีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือคนด้วยกันช่วยเหลือศิลปินด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยที่บอกค่ะว่าบางท่านเนี่ยค่ะไม่ใช่ศิลปินก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ดังนั้นเราช่วยกันดีกว่านะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะยังจะมีกิจกรรมอะไรของทางสมาคมที่จะทำอีกต่อไปในอนาคตค่ะ
2: โอ้โหจริงๆเรารอแค่ผลสำเร็จของด้านกฎหมายเรื่องเอกสารเท่านั้นนี่ยังเอกสารยังไม่สำเร็จแต่เราก็เริ่มงานกันแล้วก็
1: ค่ะ
2: เป็นที่รู้จักนะเป็นที่
1: อื
2: ให
1: ม
2: ้ทุกคนพูดถึงว่าสมาคมศิลปินล้านนาของเราเนี่ยทำอะไรอยู่หรือเราทำตรงประเด็นไหนนะครับหลังจาก
1: ค
2: อย่
1: ่
2: า
1: ะ
2: งที่บอกทุกครั้งที่สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าหากจดทะเบียนเรียบร้อยเราก็จะทำการเปิดตัวแถลงข่าวเพื่ออ
1: ื
2: แจ้
1: ม
2: งให้ทุกคนทราบว่าเรามีสมาคมนี้ทําอะไรขึ้นแล้วหลังจากนี้เราจะทําอะไรต่อจะเป็นโครงสร้างในการ
1: ค่ะ
2: เผยแพร่ช่วยเหลือพี่น้องศิลปินภาคเหนือของเรายังไงได้บ้างอันนี
1: ค
2: ้เ
1: ่
2: ป
1: ะ
2: ็นงานหลักของเราจริงๆนะครับ
1: อืม
2: สมมุติว่างานน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยเราได้จํานวนเงินที่ปริมาณที่มากพอเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนที่ผมบอก
1: อ
2: ไป
1: ื
2: แล
1: ม
2: ้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมอยากจะเก็บเป็นกองทุนสําหรับช่วยเหลือทั้งในอนาคตนะฮะในอนาคตต่อไปถ้าหาก
1: ค่ะ
2: จังหวัดกำแพงเพชรมีปัญหาหรือว่ามีประสบภัยอย่างนี้เราก็จะเอาเงินตรงเนี้ยเข้าไปช่วยเบื้องต้น
1: อืม
2: อาจจะไม่เยอะหรอกนะฮะแต่ว่าเราตั้งไว้ก่อนเพื่ออ
1: ื
2: จะ
1: ม
2: ไปช่วยทุกที่จังหวัดตากบ้างจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้าง
1: ค
2: เพ
1: ่
2: ื
1: ะ
2: ่อครอบคลุมให้ทั่วนะครับ
1: ค
2: เป็
1: ่ะ
2: นให้สมกับที่เราได้ตั้งปณิธานกันไว้ที่ท
1: อืม
2: ทำสมาคมนี้ขึ้นนะครับ
1: ค่ะต้องบอกว่านะคะของทางที่บอกศิลปินทางภาคเหนือเขาเข้มแข็งมากๆทางภาคอีสานก็เริ่มแล้วทางภาคใต้เขาก็แน่นเหนียวภาคกลางนี่แหละค่ะ ที่จะต้องคิดกันกรุงเทพนี่แหละค่ะใครจะตั้งสมาคมบ้างคะนะคะถ
2: ก
1: ื
2: รุ
1: อง
2: เ
1: ว
2: ท
1: ่า
2: พ
1: น
2: ก
1: ะ
2: ว
1: ค
2: ้า
1: ะ
2: งอ่ะเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าภาคกลางเอาจริงๆแล้วที่ราชบุรีแล้วก็จะมีพี่มีพี่ที่ที่ทำเซรามิกอะนะคะแล้วก็
2: ครับ
1: ภาคตะวันตกนะคะเราก็มีกาญจนบุรีนะคะราช
2: ครับ บ
1: ุรีนครปฐมนะคะถ้าเกิดใครคิดจะจัดตั้งนะคะศิลปินภาคกลางขึ้นมาเนี่ยโยสนับสนุนเต็มที่เลยเพราะว่ายังอยู่ภาคกลางอยู่นี่จริงๆแล้วโยนึกว่าโยอยู่เชียงรายแล้วเนี่ยแล้วโอ้ยโยมันพอไปเชียงรายจนชินไงจนคิดว่าเราอยู่เชียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศนะคะศิลปินนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเสมอน
2: ถ
1: ะค
2: ู
1: ะ
2: กครับถูกต้องเลยไม่ว่า
1: ค
2: ง
1: ่
2: า
1: ะ
2: นไหนไม่ว่าเขาจะภาคใต้มีก็เพิ่งกลับมาเนาะมีภาคใต้มีอะไรเราก็ไปไม่อีสานนี่ก็จะมีอีกแล้วภาคอีสานจะมีโครงการเขาแจ้งมาละเดือนธันวานี้ทางนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อจะไปร่วมกับเขานะครับ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าเรียกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินอยู่ภาคไหนก็ตามทีเรายินดีที่จะช่วยกันนะคะอย่าลืมนะคะหากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะร่วมทำบุญนะคะก็สา
2: ค
1: ม
2: รั
1: าร
2: บ
1: ถไปที่เพจนะคะ นะคะของสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยได
2: ร
1: ้
2: ่วม
1: น
2: ส
1: ะค
2: ม
1: ะ
2: ัย
1: เข้าไปคลิกไลค์ได้เลยนะคะแล้วก็คอยติดตามข่าวคราวของทางสมาคมหรือถ้าหากว่าท่านใดนะคะพอจะมีสตางหน่อยนะคะก็เดี๋ยวรอที่จะดูนะคะซื้อผลงานศิลปะต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าซื้อผลงานศิลปะจากศิลปินที่นะคะลงทะเบียนนะคะคุณจะได้รับส่วนลดภาษี2 เท่านะคะสำหรับการที่จะซื้อผลงานศิลปะถูกไหมคะเพ
2: คร
1: าร
2: ั
1: ะ
2: บ
1: ว่าอย่างสมมุติว่าอย่างซื้อของพี่วิทย์อย่างเงี้ยก็จะได้ลด2 เท่าซื้อของโยก็ได้ลด2 เท่าใช่ยังไงแล้วนี่ก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้ค่ะถ้าไงแล้ววันนี้
2: ยิ
1: ต
2: น
1: ้อง
2: ด
1: ข
2: ี
1: อขอบคุณนะคะพี่วิทย์มากๆเลยนะคะขอให้แบบว่านะคะประสบความสําเร็จค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการ Variety Art นะคะในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของวังจักรพงษ์ค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะต้องติดตามในรายการอย่าลืมนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัพทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง ากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันดัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ

0: เกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปาศัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
2: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิตาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิสเขาสมโภชจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
4: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโภชหรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

0: ชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอัสซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศปริยะพาณิชย์นักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบ Playoff ลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
7: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
5: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
6: สวัสดีครับผมแชมป์ฤทธิ์คุณสุนทรนนท์ครับ
7: สวัสดีค่ะพิชีวรันธรสังกิจรุ่งโรจน์ค
6: ่ะและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
6: สวัสดีครับกับบรรยากาศเอเชียนเกม
7: อ่ะใช่
6: ไปเรื่อยๆแต่ก่อนจะไปเรื่องเอเชียนเกมวันนี้มีเรื่องเล่านิดหน่อยด
7: ้
6: วยนะก็จะนี่แหละเธอไปทำอะไรมาคะ
7: ไปชกมวยมา
6: ไม่ใช่ไม่ใช่
7: ไปเที่ยวทะเล
6: โอ้ไม่ใช่ไ
7: ปทำอะไร
6: โอ้ยฮอตประหลอดแตกคนไม่รู้ไม่ชี้
7: เรื่องไหน
6: โอ้ย
7: ไม่ใช่ไปเที่ยวทะเลเหรอ
6: ก็เที่ยวทะเลสิ
7: หรอ
6: แหม
7: เอาก็ไปเที่ยวทะเลนั่นน่ะเมื่อก่อนเที่ยวบ่อยกว่านี้อีก
6: ไม่ใช่ก็นี่แหละมันหายไปไง
7: เมื่อก่อนเที่ยวบ่อย
6: ม
7: ัน
6: ต้องกลับมาแบบนี
7: ้เดี๋ยวนี้ก็คือจริงๆอ่ะถ้าไปเที่ยวทุกครั้งอ่ะก็มีรูปถ่ายทุกครั้งแต่แค่หลังๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเพราะว่าแบบพอไปบางทีไปแล้วไปตีกอล์ฟเงี้ย
6: มันไม่ได้แบบไปเที่ยวแบบ 100% ถูกไหม
7: จริงๆอันเนี้ยไปทำงานนะ
6: ไปทำงานน่ะแต่มันมีเวลาพักแต่ถ้าไปตีกอล์ฟอะ
7: แล้วก็ตีกอล์ฟด้วย
6: เหรอโอ้ไม่กี่วันเนี่ย
7: ก็คือจริงๆอ่ะงานมีวันอาทิตย์เย็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไปพักบอลกับพี่วาวที่ระยองแล้วก็เลยยังบอกกับพี่วาวตั้งแต่แรกเลยว่าถ้างานเนี้ยคอนเฟิร์มอ่ะพี่เชื่อจองตั๋ว
6: ไอ้จองที่พักต่อที่พัทยาอะไรอย่างงี
7: ้หนูก็เลยไปสุกกับวันจันทร์ไม่ใช่ขอโทษไปเสาร์ก็ไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็ชิลๆวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนกลางวันก็ชิลๆแล้วอาทิตย์ตอนกลางคืนก็ไปทำงาน
6: กลับมานอน
7: แล้วก็นอนดึกไงเพราะว่าบอลมันก่อนจะจบใช่แล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็ตื่นไม่ต้องเช้ามากก็ตีกอล์ฟเที่ยงตีกอล์ฟเสร็จก็อาบน้ำกินข้าวกับบาท
6: เย็น
7: ก็กลับมาวันเย็นวันจันทร
6: ์ก็วางพี่ก็วางแผนประมาณนี้นะเวลาไปต่างจังหวัดไปอะไรอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไม่มีคือแผนของการออกกำลังกาย
7: ไม่คนจริงๆแล้ว
6: ฉันก็รู้สึกผิดกับตัวเองอีกแล้ว
7: ปกติเวลาไปเที่ยวอ่ะถ้ามันมียุคหนึ่งช่วงที่พี่ชิบาวิ่งอ่ะถ้าไปเที่ยวอ่ะจะหารูทวิ่ง
6: แวะวิ่ง
7: ก็อาจจะตื่นเช้ามาวิ่ง
6: ใดๆ
7: แต่ว่าพอหลังๆไม่ได้บาวิ่งช่วงนี้ก็คือ
6: หา
7: หนามกอล์ฟคือทุกครั้งเวลาไปต่างจังหวัดจะต้องดูว่ามีที่ไหนหนามกอล์ฟไหนน่าตีบ้างมันเหมือนแบบเราต้องตะเวนเก็บสนามอ่ะ
6: อ
7: ันนี้ยังไม่เคยไปอันโน้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนไอ้เรื่องออกกำลังกายเนี่ยแค่ช่วงนี้เหมือนแบบก็อยากออกแรง
6: ซึ่งเราเจอกันในที่ที่แล้วเองป่ะอังคารที่แล้ว
7: ใช่ใช่ใช่
6: ใช่ป่ะช่วง6วันเนี้ย
7: อังคารที่แล้ว พี่ชื่อไปตีเทนนิสไง
6: อาการที่เราได้เจอพี่ตีไง
7: ไปตีเทนนิส
6: เฮ้ยสุดท้ายแมนยูมันเตะพื้นหัดจริงเลย
7: ใช่ใช่ใช่นางบ่นพี่ชี่อยู่ว่ามาเฉียงพี
6: ่เออขออภัยครับพี่
7: นางมาเฉียงพี่นางบ
6: ่
7: น
6: นะฮะเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งอาทิตย์เนี้ยดูเหมือนกิจกรรมเธอเยอะเราเห็นจาก Facebook เท่านั้นนะเริ่มจากความฮอตประหลอดแตกก่อน
7: มันอาจจะเป็นเพราะว่าความฮอตประหลอดแตกแล้วมันก็เลยเด้งไปที่หน้าฟีด
6: ไม่แต่ว่าถ้าเป็นพี่ชี่อ่ะถ้าเป็นพวกเราอ่ะพี่ชัมจะขึ้นตลอดอยู่แล้วเพราะว่าพี่ชัมจะกดไลค์โดยปกติอยู่แล้ว
7: คือจริงๆอ่ะมันมีช่วงนึงที่หนูรู้สึกแบบหนูอยากสโลว์ไลฟ
6: ์อืม
7: คือหนูอาจจะแอคทีฟมาเยอะอ่ะพี่ชัมย้อนกลับไปยุคสมัยก่อนอ่ะ
6: ใช่
7: พี่ชี่เป็นคนแอคทีฟมาก
6: แล้วเพราะการออกกำลังกาย
7: แล้วบางทีแบบมันก็กินพลังงานอะแล้วพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเหมือนพี่ชี่เริ่มเซตเทอร์ดาวน์แล้วก็เริ่มจัดสรรเวลาว่าทำอะไรในสิ่งที่เราชอบทำอะไรในสิ่งที่เราแฮปปี้อย่างมีเวลาอยู่บ้านดูอนิเมะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็จริงๆก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาสักพักนึงก็อาจจะมีกิจกรรมเอาท์ดอร์บ้างก็ไปตีกอล์ฟแต่ตีกอล์ฟมันก็จะเรียบๆอะ
6: แล้วก็ไม่ได้ลงโซเชียลด้วยถ้าจะเป็นกอล์ฟไม่ตลอด
7: กอล์ฟจริงๆหนูลงสตอรี่ตลอดแต่ถ้าไม่ดูสตอรี่ก็จะไม่เห็นสตอรี่หนูลงทุกครั้งที่ตีเลยแต่ว่ามันไม่ได้ลงเป็นโพสต์ทุกครั้งเพราะแบบบางที
6: แบบกอล์ฟ
7: มันก็ต้องทำแบบร้อยเรียงเรื่องราวบางทีหนูก็เครียดอ่ะหรือบางทีเวลาไปตีกอล์ฟหนูอยากคอนเซนเทรตหนูเป็นคนเล่นกีฬาหนูอยากคอนเซนเทรตกับสิ่งที่หนูทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี้ยมันแค่รู้สึกว่าแบบเราปล่อยปะละเลยตัวเองเรื่องการออกกำลังกายมากเกินไปเพราะว่าจากเราที่เคยเป็นคนออกกำลังกายเยอะแล้วก็แบบร่างเราก็เคยอยู่ในช่วงล่างแบบนี่คือร่างเทพ
6: ร่างเทพร่างทอง
7: คือตอนนี้มันไม่ใช่ร่างทองแต่คือถามว่าทุกคนก็บอกว่ามันไม่อ้วนแต่พี่ชี่อาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ร่างทอง
6: แต่มันไม่เฟิร์ม
7: มันไม่ใช่ร่างที่เราแบบส่องกระจกแล้วมีความสุขจังประกอบกับมันก็อาจจะ slow life ไม่ประมาณนึงแล้วก็เวลาตีกอล์ฟอ่ะจริงๆการจะอยากจะตีกอล์ฟให้ดีมันต้องมีแรงแต่พี่ชี่ไม่ได้มีกิจกรรมออกแรงใดๆ
6: ที่จะทำให้มีพลังในการตีถูกไหมล่ะ
7: ใช่แล้วก็อยากผอมอยากเฟิร์มแล้วอีกหนึ่งอย่างคือพี่ชี่ว่าพี่ชี่อ่ะเป็นแบบฮอร์โมนสะล้วนของผู้หญิงอ่ะฮอร์โมนแปรปรวน
6: อ
7: ่ะแล้วมันก็จะมีความเหวี่ยงความแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบมอนิเตอร์ตัวเองบ่อยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆได้ไวๆเลยคืออยู่ต้องไปทำอะไรก็ได้ที่ต้องออกแรง
6: ออกกำลังกายนั่นแหละ
7: แต่มันไม่ใช่ออกกำลังตีกอล์ฟก็คือจริงๆก็กึ่งออกกำลังกายนิดนึงแต่แบบตอนแรกก็คิดว่าจะไปวิ่งแต่วิ่งมันก็ยังไม่ได้ออกแรงวิ่งมันเป็นแบบคาร์ดิโอ
6: ก็คืออยู่ๆวันนี้พี่ชมก็เห็นว่าเธอก็ไปชกมวยก็เลยบอกว่าเฮ้ยสัปดาห์หกวันนี้เราไม่เจอกันแวบเดียวมันสามสี่กิจกรรมอ่ะ
7: ใช่แล้วพี่ชี่ก็แค่อ
6: ันนี้คือโรงงานด้วยหมายถึงว่าโรงงานที่ไปด้วย
7: ก็คือรู้สึกว่าต้องหากิจกรรมออกแรงเพื่อที่เราจะได้แบบเหมือนเอาอะไรที่มันอยู่ข้างในได้มันแอชออกมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยคิดไปถึงว่ากิจกรรมอะไรที่มันหนึ่งอย่างตอนนี้สิ่งที่พี่ชี่จะเลือกเลยอ่ะต้องสะดวกหมายถึงว่าต้องแบบ flexible อยากไปเมื่อไหร่ไปได้ราคาอย่าแรงเกินไปเพราะเอาเงินไปตีกอล์ฟหมดแล้วแล้วก็เราก็เอาให้มันอยู่แบบในละแวกบ้านที่สุดอะก็มีคอร์ตเทนนิสแล้วมีเพื่อนมาตีด้วยพอดีแล้วก็มาเจอยิมมวยเนี่ยอยู่ใกล้บ้านแบบขับรถ5นาทีถึงคือตอนนี้พี่ชี่ใช้ชีวิตอยู่แค่แบบร้านทำเล็บก็อยู่แบบแถวบ้าน5นาทีสนามเทนนิสก็5นาทียิมก็5นาทียกเว้นสนามกอล์ฟอะที่ขับเป็นชั่วโมง
6: อันนั้น
7: เป็นข้อยกเว้นเราก็เลยแบบพอเริ่มไปตีเทนนิสก็สนุกดีที่เพิ่งซื้อรองเท้าเทนนิสใหม่เพราะรองเท้าเทนนิสเก่าพังแล้วแล้วก็แต่ว่าตีเทนนิสอะจริงๆตีเทนนิสสนุกนะแต่ว่าหนูไม่สามารถไปตีเทนนิสคนเดียวได
6: ้มันเป็นกิจกรรมที่แบบ
7: ไม่ใช่เราจ้างครูแต่ที่หนูไม่สามารถไปตีคนเดียวได้คือหนูเหนื่อยเกินไปหนูรู้ว่าร่างกายหนูไม่สู้พี่แชมป์เราเป็นคนเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นหนูไม่มีมาตีแบบเบาๆไม่มีหนูตีแรงทุกลูกตีหนูใส่หมดแรงทุกลูกหนูเป็นคนชอบใส่
6: แล้วมันหมดเงี้ยเหรอ
7: โอ้ไม่พาเลทหนูพุ่ง180 190อ่ะ
6: ทำไมจิ๋วกับพี่ไม่มีความอะไรแบบนี้เลยวะ
7: แล้วพอมันอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องใช้เวลาคูลดาวน์นานแล้วสมมติหนูซื้อชั่วโมงนึงอ่ะทั้งยิมอ่ะทั้งคูลอ่ะแล้ว1ชั่วโมงอ่ะหนูใช้เวลาคูลดาวน์อ่ะหนูแทบไม่ต้องเล่นแล้วหนูเล่นถึง30นาทีหรือเปล่าแล้วเราก็เลยแบบถ้าเรามีเพื่อนมันยังมีเวลาคนช่วยเก็บลูกแ แบ่งกันเก็บลูกตอนเพื่อนไปตีเราก็ได้พัก
6: อ
7: ะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบ
6: ซึ่งมันก็หาเพื่อนไปยากด้วยแล้วเป็นกีฬาที่มันก็ต้องคนตีเป็นอะ
7: เราตีกับครูไงครูสอน
6: ไม่หมายถึงว่าถ้าจะเอาเพื่อนไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่จะตีเป็น
7: ตีประมาณ30ปีที่แล้วจำไหมจริงๆหนูตีตั้งแต่สมัยพาราดอนศรีชาพันตอนเป็นมือ8มือ9ของหนู
6: ยุคนู้นเลย
7: ยุคนู้นแล้วหนูก็เลิกตีไปแล้วหนูก็กลับมาตีใหม่ทีประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นหนูตีเยอะมากตีที่คอนโดจ้างครูมาสอนที่คอนโดเราแค่เดินลงไปหาแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยกลับมาก็คือเพื่อนคนที่เรียนที่คอนโดด้วยกันนี่แหละนัดมาเรียนด้วยกันก็สัปดาห์ละครั้ง2สัปดาห์ครั้งเอาที่มันแล้วหนูวางพร้อมกันก็จองครูจองอะไรไว้แล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าอีนี่เป็นคนไม่ชอบรอใครไงแล้วถ้าต้องรอเพื่อนเพื่อไปตีเทนนิสอ่ะไม่ได้จะไปตีคนเดียวก็รู้สึกเหนื่อยเกินกลับมาไมเกรนเป็นไมเกรนแน่นอนเลยแล้วก็เลยอ่ะเซิร์ชเราแวะบ้าน
6: เธอใช้ชีวิตวันหนึ่งคุ้มเวลามากๆนะ
7: หนูกลับบ้านนอนด้วย
6: หร
7: อเนี่ยเอาไปว่าเจอยิมแล้วแวกบ้านราคาไม่แพง
6: แล้วมันก็ไม่ต้องเดินทางเยอะ
7: แล้วก็โดยรวมไปลองตอนไปลองเล่นครั้งแรกแล้วก็โอเคนะไม่แย่
6: อันนี้คือมวย
7: นี่คือมวยซึ่งเราก็มีพื้นฐาน
6: ระเบิดพลัง
7: ของการชกมวยอยู่แล้วคือไปถึงครูถามว่าแบบครูอ้าวมีนวมด้วยแล้วนวมมีลายเซ็นสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นสมัยสัมภาษณ์เขาตอนเป็นแชมป์โลก
6: ไปกันใหญ่เลยทีนี้
7: ผ้าพงผ้าพันอะไรมีหมดทุกอย่างมาถึงก็อ้าวมีนวมเคยชกไหมเคยชกเขาก็ทุกคนเขาจะถามว่าชกที่ไหนชกมากี่ปีแล้วก็ชกเป็น10ปีแล้วค่ะชกตั้งแต่หลังลุมพินีเก่าค่ะก็ชกตั้งแต่12บอกก็บอกนวมเนี่ยอายุ12ปีแล้วมั้งก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนเนี้ยแล้วก็พอแบบพอครูมวยเขาเห็นเราชกได้อ่ะเราว่าแบบขี้ต่อรองอ่ะ
6: คือ
7: ก็เช่นแบบเหนื่อยแล้วพอยิ่งโวยมันจะยิ่งอยากให้ทำเราก็เป็นพวกขี้โวยวายอ่ะพอแล้วเราก็เป็นคนออกแรงพอเขาเตะเขาบอกแรงอีกไอ
6: นึกภาพออก
7: ใส่เขาคาบอะไรเงี
6: ้
7: ย
6: นึกภาพออก
7: แต่ก็เหนื่อยดีก็สนุกดี
6: ก็คือวันนี
7: ้
6: ว
7: ัน
6: นี้เลยกี่ชั่วโมงมวยในกี่ชั่วโมง
7: ชั่วโมงครึ่งแต่คือชั่วโมงครึ่งมันไม่ได้ชกมวยตลอดนะไปถึงปุ๊บเขาก็จะนำยืดก่
6: อ
7: นนำยืดเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราทำสกิลเล็กๆเช่นแบบวิ่งวนวิ่งสลับขาอะไรอย่างเงี้ยกระโดดเชือกกระโดดตบอะไรให้มันมีแบบให้ร่างกายมันเริ่มวอร์มเสร็จปุ๊บก็พันมือก็ขึ้นชก3รอบแล้วรอบที่4ก็คือไปเตะเฉย
6: ๆ
7: เตะครั้งละ20ชก10ชุดอะไรเงี
6: ้
7: ยแล้วเสร็จปุ๊บก็ลงมาก็แบบแพร้งต่อนิดนึงวันนี้มันให้เล่นเชือกสะบัดเชือกอะไรเงี้ยแล้วก็รวมแล้วอ่ะ1ชั่วโมงครึ่ง
6: กินอิ่มนอนหลับ
7: กินอิ่มนอนหลับ
6: ปกติเพราะเธอออกกำลังกายอุ๊ยคนรอบข้างผู้หญิงเราดีทุกคนเลยอ่ะแฟรี่ตอนนี้ก็มาเต็มๆแล้วนะแฟรี
7: ่อ่
6: ะก็เข้ายิมแฟรี่เข้ายิม
7: ไปไฮร็อกไง
6: ไปเข้ายิม
7: หนูไม่ใช่สายนั้นเลยรู้ป่ะถ้าสังเกตหนูเป็นคนไม่เข้า
6: ไม่เข้ายิม
7: หนูเป็นคนชอบหนูเป็นคนเล่นกีฬา
6: เข้าใจแต่มันก็คนละแบบนะที่คุยกับแอ้ก็คือว่าถ้าอายุมากขึ้นแล้วอ่ะ
7: การก็ต้องเข้ายิม
6: เข้ายิมเพื่อรักษากล้ามเนื้อนี่แหละสำคัญแต่ว่าออกกำลังกายก็คือการออกกำลังกาย
7: แต่นี่ก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะแบบมีไปเล่นพิลาทิสบ้างอาจจะกลับไปแบบเล่นฟังชั่นอลฟื้นกล้ามเนื้อบ้างอะไรเงี้ยแต่หลักที่สุดนะตอนนี้ priority แรกถ้าไม่พูดเรื่องงานนะ priority แรกคือกอล์ฟ
6: ชัดเจน
7: ดูเขาอวดหน่อยได้ปะ
6: ยังไง
7: หนูเพิ่งไปตีกอล์ฟมาล่าสุด
6: ก็เนี่ยนะเนี่ยที่ไปเนี่ยนะ
7: best score in my life
6: คือ
7: เอา41 in 41จบ82ค่ะ
6: บอกมืออ่ะบอกมือด้วย
7: เฮ้ยมันดีมากพี่จิ๋วรู้ใช่ไหมพี่แชมป์เข้าใจใช่ไหม
6: เข้าใจ
7: เอา41 in 41นั่นหมายความว่าหนูโอเวอร์แค่10โอเวอร
6: ์
7: 9แรกหนูโอเวอร์5 9หลังหนูโอเวอร์5
6: 9หลุมแรก
7: 5โอเวอร์พาบวก5โอเวอร์พาทั้งการออกรอบหนู10โอเวอร์พาสำหรับนักกอล์ฟอายุ2ปีหนูดีใจมากดีใจแบบกีดที่สนามแล้วคือจริงๆอ่ะหนูเห็นตั้งแต่9หลุมแรกแล้วว่าหนูจบ41ซึ่งหนูเคยจบ40 9หลุมแรกหนูเคยจบ9หลุม41ตอนตี9หลุมหลังที่สนามอื่นแล้วพอหนูเห็นตัวเองจบ41 9หลุมแรกหนูคิดในใจว่ามีโอกาสเบรกสกอร์เหมือนกันเพราะเบรกสกอร์ที่ดีที่สุดคือ88
6: สุดท้ายเนี่ยอย่างมือสมัครเล่นแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการ
7: ชนะตัวเอง
6: อ
7: สกอร์ที่ดีที่สุดที่หนูเคยตีได้คือ88ตอนนั้น88ที่หนูตีได้คือ42 46ไปตีกับพี่มนนี่แหละตีโชว์พี่มนเลยที่บอกว่าสกอร์ถ้าพี่มนอ่ะ42 40
6: พี่มนนี่เขาตีมาเป็น10ปีเขาเท่ากับเธอ
7: โนโนโนวันนั้นเขาตีไม่ดี
6: ไม่ก็คือความหมายมันไม่เกี่ยวกับวันไหนหรอก ก็คือการตีของเขา
7: พี่พอพิชชี่พูด
6: ก็จะถึง20ปีแล้วมั้ง
7: เอาว่าวันนั้นน่ะหนูตี42 46แล้วก็คือมันเป็นคือเบสสกอร์ที
6: ่แต่เธอตี2ปีไงของเขาว่าเกือบ20
7: พี่แชมป์ถ้าไปพูดกับนางแบบนี้นางบอกหนูอยู่ทุกวันให้หนูไปตีหมุดขาว
6: มันไม่ใช่คือผมก็รับฟังในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็แปลความในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เท่านั้นเอง
7: แต่ว่า
6: ถูกไหมล่ะ
7: เอาเป็นว่าวันเมื่อวันที่หนูไปตีมาหนูตีจบครึ่งแรกอะครั้งแรกอะ41หนูในใจว่ามีโอกาสที่จะทำลายสถิติตัวเองเหมือนกันนะ
6: ครับ
7: แต่ว่าเราก็รู้เนเจอร์ของการตีกอล์ฟว่าอีกก้าว
6: มันอดลนทนจิตใจ
7: ใช่มันต้องคอนโทรลใจตัวเองมากมากมันต้องแบบ
6: พี่จำใช้คำนี้ได้เลยนะ
7: มันต้องแบบ
6: ทนจิตใจอ่ะ
7: ไม่เป็นไรพิชชี่ทำที่ดีที่สุด41แรกคือถือว่าดีแล้วครึ่งหลังทำที่คิดกับตัวเองนะครึ่งหลังทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่อย่าไปเครียดกับมันถ้ามันจะไม่ได้ดีกว่า88ที่เคยทำได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันดีกว่าก็ดีแต่จะดีกว่าเท่าไหร่ก็ให้มันเป็นไปสิ่งอันนี้คือสิ่งที่หนูบอกกับตัวเองตอนนั้น
6: เข้าใจ
7: แล้วพิชชี่อ่ะก้าวแรกอ่ะหนูมี4พา5โบกี
6: ้
7: อ่ะฮะพอมาก้าวหลังอ่ะหลุมแรกอ่ะหนูพัดพาไม่ลงหรอโบกี้
6: เซฟไป4พา
7: 5โบกี้ก็5โอเวอร์
6: กัน9
7: ก็พอก้าวหลังอ่ะหลุม10อ่ะหนูพัดพาหนูพัดไม่ลงออกโบกี้พอหลุม11อ่ะทีออฟไปตกทรายคือเราเป็นสายที
6: ่มันเหมือนหลุมต้นๆของก้าวหลุมหลังนั่นเริ่มมันเหมือนจะเป๋
7: ทีออฟไปตกทรายแล้วเห็นแล้วว่าบังเกอร์ทรายแบบเอาขึ้นมาก่อนมันทรายกลางไฟเวย์นะแต่มันแอบสูงอ่ะหนูก็แบบไม่ตีสู้ไม่ไหวก็อ่ะหยิบพิชชิ่งเอาขึ้นมาก่อนพอขึ้นเสร็จมันเป็นพา5ก็กะว่าอ่ะเดี๋ยวช็อต3ไป4ออน5ออนก็ยังพอได้แต่พอดีว่าพอนอกจากตกทรายยกขึ้นมาแล้วช็อต3ไปแล้วจริงๆมันควรจะ4ออนได้เพราะช็อต4อ่ะหนูเหลืออยู่ประมาณ80หลาเอง
6: แล้ว
7: หนูหยิบเลยเวท48แม่งตีขุดตีไปได้30หลาดีไม่ตกทรายไปตกหน้าทรายหนูคิดในใจ
6: ก็เท่านั้นก็อาจจะลบ2ลบ3
7: แต่ก็ยังแบบไม่เป็นไรพี่ชี่ไม่เป็นไรพี่ชี่แล้วก็แบบก็ยังบอกกับตัวเองว่าห้ามแล้วมันต้องชิปข้ามทรายแล้วทรายบ่อใหญ่ไปเลยต้องชิปข้ามทรายประมาณ40หลาเพื่อไปลงเพื่อไปออนกรีน
6: เข้าใจ
7: ก็คิดว่าเอาไปว่าเอาขึ้นไปก่อนอย่าให้มันตกทรายแล้วกันสุดท้ายอ่ะหนู5ออนเรามัน5ออนไกลเพราะมันชิปจากทรายขึ้นไปแล้วมันเด้งใบไกลเพราะเรากลัวตกทราย
6: แต่พัดดีเหรอ
7: แล้วก็2พัดจบดับเบิ้ลแล้วเป็นดับเบิ้ลแรกของวันแล้วหนูคิดในใจ
6: เฮ้ยมันจะหลุดแล้วเว้ย
7: แล้วก็อ่ะช่างมันแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเอาเท่าที่ได้ตีไปเรื่อยๆจนหลุมสุดท้ายอ่ะหนูนึกว่าเอาแล้วหลุมตอนนั้นรู้ตัวเราด้วยพา4หลุมสุดท้ายแล้วหลุมรองสุดท้ายเกือบเก็บเบอร์ดี้ได
6: ้
7: หนูพัดเบอร์ดี้อยู่มัน
6: กำลังคิดตามนะเนี่ยคิดตาม
7: หนูพัดเบอร์ดี้ทั้งหมดนะประมาณ7เบอร์ดี้หนูไม่ได้สักเบอร์ดี้เลยหนูมาได้เบอร์ดี้เดียวหนูชิปอิน
6: แล้วลงเหรอ
7: แล้วลงชิปช็อต3แล้วลงแต่พัดอ่ะพัดแค่เนี้ยหนูพัดไม่ลง
6: แต่จริงๆไอ้พัดเนี่ย
7: พัดแค
6: ่การฝึกก็คือโหไ
7: ล่ไม่ถึง2ฟุตน่ะฟุตครึ่งอ่ะจะเข้าวงกิฟอยู่แล้วอ่ะ2ฟุตเต็มที่หนูพัดไม่ลงแต่ว่าคุยกับแคดดี้ไลน์กับแคดดี้แล้วสุดท้ายดูไลน์ไม่พอแล้วก็แบบแล้วหลุม17อ่ะหนูพัดเบอร์ดี้ไม่ลงออกพาหนูก็โอเคไม่เป็นไรออกพาก็ยังดีไม่หลุดโบกี้ก็คือโอเคแล้วเราก็พยายามแบบให้กำลังใจตัวเองเนาะหนูดูสกอร์ตัวเองแล้วเพราะว่านาฬิกามันดูได้ว่าตอนเนี้ย17หลุมจบไปเท่าไหร
6: ่
7: 17หลุมตอนนั้นน่ะหนู78หนูคิดในใจเอาแล้วแต่ว่าหนูเคยทำได้89ครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะ89ครั้งนั้นน่ะ9หลุมแรกหนูจบ40มันคนจะแบบ80ต้นๆน่ะแต่9หลุมหลังอ่ะหนูจบ49
6: มันก็หลุด
7: หลุมสุดท้ายอ่ะหนูตีออก9
6: เกี่ยวพละกำลังเกี่ยวกับพละกำลังใช่มั้ย
7: สติหลุด
6: สติ
7: แล้วพออันเนี้ยหนูก็เลยแบบโอเค17หลุมที่ผ่านไปอ่ะหนูจบอยู่78หลุมสุดท้ายพา4ถ้าไม่หวังเบอร์ดี้ไม่หวังเบอร์ดี้เพราะกลัวกดดันตัวเองพอเซฟพาจริงๆก็ยากแล้วถ้าพาได้อ่ะก็82ถ้าพาไม่ได้ก็83โบกี้อย่างแย่ก็84ดับเบิ้ลก็85เอาเป็นว่ายังไงมันก็ดีกว่า88มันคงไม่ทะลุออกไปแบบช
6: ิ
7: ปเปิ้ลดับเบิ้ลพาอะไรอย่าง
6: น
7: ี้หรอกแล้วหนูตีช็อต2รวบมันจะเหมือนตกน้ำอ่ะแล้วหันไปถามแคดดี้ตกน้ำปะวะแคดดี้บอกว่า50 50บันไ
6: ยังไม่เห็น
7: ยังไม่เห็นเพราะมันไปทางเว้าน้ำนู้นแล้วหนูก็แบบเอาแล้วถ้ามันตกน้ำตรงนั้นอ่ะหนูต้องขึ้นช็อตสี
6: ่
7: แสดงว่าหนูทำได้ดีที่สุดคือพัดโบกี
6: ้กำลังนึกตามแต่ละช็อตเลยเนี่ย
7: โชคดีเดินหาอยู่สักพักนึงอ่ะ
6: อยู่ขอบ
7: ลูกมันไปติดอยู่ในลัฟข้างน้ำได้ฟรีดรอปขึ้นมาแล้วพอฟรีดรอปขึ้นมาหนูก็เลย3ออนแล้วพัด4ลงก็เลยเก็บพาลงสุดท้าย
6: เซฟพาเซฟพา
7: แล้วก็เลยจบที่82แล้วก็41 41ส่งไปบอกไอ้พี่มนเลยจริงๆบอกพี่มนตั้งแต่จบ41แรกแล้วว่าแบบพี่มนพี่ชี่จบ41แรกว่ะในกลุ่มกอล์ฟมันจะมีโปรที่จัดรายการอ่ะบอกว่าจบ41แรกว่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะสติหลุด9หลังหรือเปล่าแล้วพอ9หลังจบ82อ่ะแคปไปให้ดูเลยว่าสรุปจบ82นะทุกคนไอ้พี่มนมาประโยคประโยคอยู่2ประโยคมึงไปตีหมดข่าวได้แล้วแล้วก็อีกประโยคนึงที่ทำประจำก็คือกูเดี๋ยวเข้าสนามซ้อมก่อนแต่มันดีใจมากมันดีใจมาก
6: ๆเข้าใจเข้าใจ
7: มากแล้วทุกคนก็จะแบบสนามนี้ไม่ง่ายนะพี่ชี
6: ่เข้าใจเข้าใจ
7: เป็นความภาคภูมิใจ
6: แล้วมันก็มีความสุขกับการเล่นกีฬาคอร์สนี่มันก็ดีตรงที่แบบควบคุม
7: แต่ว่าพี่ชี่ว่าแบบการเล่นกอล์ฟอ่ะมันสอนหลายอย่างในชีวิตมาก
6: ใช่
7: เช่นสอนเรื่องการคอนโทรลจิตใจ
6: สำคัญเลย
7: เราอาจจะไม่ได้คอนโทรลจิตใจได้แต่เราคอนโทรลพฤติกรรมได้ดีขึ้นเช่นสมมติถ้าเมื่อก่อนเราหงุดหงิดอะเราจะไม่สามารถคอนเซนเทรต
6: มันไปเลยนะมันหลุดเลยนะ
7: แต่หนูยังแบบโอเคไม่ไรทำตรงหน้า
6: เพราะว่ามันจะมีสองชนิดกีฬาครับที่แข่งกับตัวเองแบบเน็กก็คือสนุกเกอร์ถูกต้อง
7: ก็คือแบบเราก็แบบเรารู้ป่าวว่าวันก่อนอะคือหนูเมื่อสัปดาห์ช่วง 4-5 วันนี้หนูไปตีกอล์ฟมา3รอบวันพุธหนูไปตีที่เลกาซี
6: ่
7: ซึ่งเลกาซี่เป็นสนามแบบเป็นสนามหนูตกหมาตายทุกครั้งหนูทะลุ100เกือบทุกครั้งเลยแล้ววันนั้นหนูไปตีเลกาซี่หนูตีดีหนูจบ93หนูแบบชนะสนามนี้สักทีดีใจจังเลยวันรุ่งขึ้นหนูไปตีสนามเมืองแก้วหนูจบ93แล้ววันรุ่งขึ้นหนูไปตีเมืองแก้วหนูอ่ะจดได้105แคดดี้จดได้107หนูแบบตีอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดแล้ววันรุ่งขึ้นหนูทักหาครูเลยว่าโปว่างเปล่าอยากไปหาโปไม่ว่างแล้วมีไปตีวันจันทร
6: ์ดัน
7: แล้วไปตีวันจันทร์ก็ไปแบบไม่ได้คาดหวังเพราะว่าวันรอบก่อนเพิ่งจะตีจบ105
6: แต่สุดท้ายมันก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะถ้ามันเป็นความคงเส้นคงวามันก
7: ็แต่หนูคิดว่าไอ้วันที่จบ105 107อ่ะคือมันเหนื่อยเพราะมันตี2วันติดแล้วมันก็เลยเหมือนแบบคอนโทรลร่างกายไม่ได
6: ้อ้าวก็อัปเดตกันนะฮะเพราะว่าโอ้โหเห็นพี่ชี่นี่กิจกรรมใน6วันเนี่ยเพิ่งไม่เจอกันแค่ในก็7วันพอดีอะจากการที่แล้วมากมายเลยทีเดียวเชียวละเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ามีเรื่องของ
7: อะไรคะ
6: เอเชียนเกมแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วกันนะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับกีฬาพารวยครับผม
8: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
13: ร ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดงที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
16: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาพบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่โรงเรือนในห้องปะทะการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
17: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาครวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
18: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานณชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิต พื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี
1: ้อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: อย่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: กลับมาเบรกที่2ครับ
4: ครับ
3: กับกีฬาพารวยนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็ยังเรียกว่าสนับสนุนโดยแกนสปอร์ตนะครับแล้วก็เราก็ตอนรุ่นเริ่มตามเชียร์นักกีฬาไทยละนะครับวันเนี้ยเมื่อวานเป็นวันแรกที่แฟนกีฬาชาวไทยได้ดูนักกีฬาไทยครับพี่ชี
4: ่
3: ก็คือฟุตบอลหญิงแต่ว่าเขาประเดิมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวมาลงรายละเอียดหน่อยพอดีเมื่อวานบรรยายด้วยแล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วกันสำหรับเอเชียนเกมแต่ว่าดูหน่อยสิมีใครมีคุณตั้มมีใครสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งทาง
4: มีคุณหนุ่ม บอกว่า
3: ท่านเป็นเฟซบุ๊กกีฬาพารวยฮะ
4: ทานมือข้ามด้วยนะคุณพิชี
3: ่เฮ้ยคุณหนุ่มไหนอ่ะ
4: คุณหนุ่มโอเวอร์ลาโอเวอร์ชายเหรอ
3: โอวันตินเหรอ
4: โอวันติน
3: วะใครอะผมมาวันพิชี่มา
4: หนุ่มแมงดา
3: ใครอะ
4: เขาแฮชแท็กว่าหนุ่มแมงดา
3: เหรออ่
4: าอ่าอ่าแล้วก็แอดจิ๋วบอกว่าสวัสดีครับพี่ชี่มีเอนเนอร์จีสูงแล้วก็ทักไปหาพี่มนบอกว่าพี่อีคนแซวพี่มนเรื่องสกอร์กอล์ฟครับเนี่ยเดี๋ยวเขาไอ้นี่หนูอีเขาจะให้หนูไปตีหมุดขาว

0: เอาเรื่องของคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยก่อนละกันนะฮะนี่ก็เล่าสู่กันฟังเลือกนะครับนักกีฬาที่จะถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาไทยเนี่ยเดินพาเลทเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกม19กันยายนนี้19คือวัน
1: 19คือ
0: วันเสาร์ม
1: ั้ยวันเสาร์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไปเปิดวันเสาร์เหรอเปิดวันเสาร์นี้ญี่ปุ่นทำอะไรน่ารักครับพี่ชี้ได้ดูยังได้ดูเอเชียนเกมครั้งนี้ยังว่าเขามีไตเติ้ลเป็นอนิเมะ
1: อ๋อก็ความญี่ปุ่นยังไม่ได้ดูไตเติ้ลดูแค่ตามนัก
0: คือตอนโอลิมปิกอ่ะมันจะเป็นตัวนี้จำได้ไหมที่เป็นหัวกลมๆ
1: โดราเอมอน
0: ไม่ใช่แต่ว่าระหว่างเขาเรียกว่าโดราเอมอนอ่ะใช่แต่ว่าระหว่างอันเนี้ยระหว่างที่จะทำกราฟิกอะไรไปต่างๆอ่ะที่มันจะเป็นตัวหัวกลมๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปเหมือนเข้าห้องน้ำอ่ะ
1: คุณ
0: นึกออกไหมอย่างอาพิชินึกภาพห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงเขาจะทำเป็นตัวนั้น
1: อ
0: ะทำเป็นชนิดกีฬาต่าง
1: ๆจำได้แล้ว
0: อะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นไตเติ้ลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิคของเขาอะ
1: นะ
0: ตอนโตเกียวเกมอะเนาะแต่นี้มาเป็นนาโกย่าเนี่ยเขาเลือกใช้การ์ตูนอนิเมะเลยครับเขาเลือกวาดการ์ตูนตาหวานแล้วก็เป็นนักกีฬาวิ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยกับบรรยากาศที่มันดูเขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อนิเมะมันถูกทำเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเงินก็คืออ
1: ยากเล่าเรื่องอนิเมะนิดนึงขอแทรกนิดนึงทุกวันนี้ปกติอะพอเราพูดคำว่าอนิเมะทุกคนจะคิดถึงญี่ปุ่นแล้วคิดว่าคนที่ดูอนิเมะคือคนญี่ปุ่นกลายไปว่าณตอนนี้อุตสาหกรรมอนิเมะของญี่ปุ่นเขาไม่ได้ทำอนิเมะเพื่อเซิร์ฟคนญี่ปุ่นนะคะเขาทำอนิเมะเพื่อเซิร์ฟคนต่างชาติ
0: และเขาได้เรื่องการท่องเที่ยวไงคืออย่างที่บอกว่าไอฉากในการ์ตูนเนี้ยหรือฉากในการ์ตูนที่เป็นเล่มก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นเล่มเขาเรียกอะไรนะมังงะแต่ถ้ามาออกเป็นจอทีวีเขาเรียกอนิเมะถูกป่ะแต่มันก็คือตอนเดียวกันเนื้อเรื่องเดียวกันนี่แหละเหมือนกันครับไอ้ฉากเนี้ยมันก็คงจะมีอยู่ในนาโกย่าเนื่องจากว่าในฉากสนามกีฬาฉากอะไรที่มันวาดเป็นการ์ตูนอย่างเราอะอย่างพี่ช้ำอะพี่ช้ำยังเขาเรียกว่าแล้วก็คนแบบพี่ช้ำมีเพียบเลยก็คืออ่านการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วตัวพี่ช้ำเองอะเคยได้ไปตามรอย
1: การ์ตูนญี่ปุ่น
0: การ์ตูนญี่ปุ่นเช่นสถานีตึกอาซาฮีสะพานอาซึมะไอ้วัดที่อยู่ตรงสะพาน
1: ไปไอ้นี่มาหรือเปล่าเมืองคามากุระไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: จากเรื่องอะไร
1: สแลมดัง
0: อยากไปยังไม่ได้ไปไอ้รถไฟใช่ไหมรถไฟสีเขียว
1: ต้นปี
0: อันนั้นที่เมือง
1: โคตรเยอะเลย
0: เมือง
1: คามากุระ
0: ค
1: ามากุระ
0: ทำไมเดี๋ยวมันเรียกอะไรวะลืมละเพราะมันเป็นฉากที่คือมันมีจริงอะค
1: ือ
0: ไอ้รถไฟนั่นน่ะแล้วพอผ่านไปไอ้ตรงขอบปูนขอบหินน่ะที่ก่อนที่จะลงไปสู่ทรายที่เป็นทะเลอ่ะมันก็จะมีฉากที่ลุคคว่าขี่จักรยานอันนี้คือหมุดหมายหนึ่งที่ก็อยากไปแล้วรถไฟมันจะเป็นสีครีมเขียว
1: ๆแชมป์ดูแต่ว่าแบบพี่ชี่ไปถ่ายรูปกับเขาไม่ไหวเพราะคนเยอะมากหนู
0: ไ
1: ม่ผ่าน
0: แต่พี่ไปอ่ะพี่ทำท่าเหมือนในการ์ตูนเลยนะเช่นยืนกลางสะพานอาซึมะเนี่ยยาคุชิจิกับไมดะเนี่ยยืนท่าเนี้ยยืนจุดเนี้ยพยายามถ่ายให้เหมือนที่สุด
1: นี่
0: นี่แหละคือตอนแรกอะเซิร์ชไปก่อนแล้วมันมีคนที่พยายามไปถ่ายให้เหมือนที่สุด
1: แต่มันถ่ายให้เหมือนที่สุดมันยากเพราะอะไรปะเพราะคนมันรอต่อคิวตรงนั้นเยอะแล้วเวลาจังหวะที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้จังหวะแบบรถไฟผ่านแล้วก็แบบแฉะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้คือหนึ่งฉาก
1: แล้วเขาไม่ให้หยุดถ่าย
0: อันนี้คือหนึ่งฉากไงพี่กำลังบอกงี้ว่ามันจะมีมุมมืดมุมอีกเหลี่ยมมึงอะลงไปอีกเหลี่ยมที่มันเป็นสิ่งที่เขาวาดอะอยู่ในการ์ตูน
1: อ
0: ะแต่ไม่มีคนไปถ่ายเพราะคนไม่รู้รอบที่แล้วฉันเดินหาว่ามันคืออยู่ตรงไหนเปิดหนังสือเนี่ยเปิดเน็ตเนี่ยแล้วก็ดูว่าไอ้มุมเนี้ยมันอยู่ตรงเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เว้ยมันอยู่งี้คือไปหาเจอเรียกว่าไปหาเจอเพิ่มมุมมากกว่าเดิมอีก
1: อ
0: ันนี้หนึ่งนะซึ่งการเอาอนิเมะมาครั้งนี้มันก็ทำให้เชื่อได้เลยว่าไอสนามกีฬาอะไรต่างๆเนี่ย
1: มัน
0: ก็จะเป็นมุมที่คนอยากจะเป็นมีมอ่ะอยากจะไปถ่าย
1: แต่พี่ชื่อว่าญี่ปุ่นเขาขายของเก่งมากเขาสร้างเรื่องราวเก่ง
0: แต่เชื่อไหมว่าสแลมดังหรือจอมเกบูเนี่ยมาเอดะเนี่ยเด็กญี่ปุ่นปัจจุบันไม่ได้อ่านว่ะถึงบอกไงเหมือน

0: อย่างที่พี่ชี่บอกอะไม่ได้เสิร์ฟเด็กคนในญี่ปุ่นอะเพราะเด็กอะไม่รู้จัก
1: เดี๋ยวนี้อะด้วยความที่มันเป็นธุรกิจเนาะแล้วคนดูอนิเมะอะมันก็คนต่างชาติก็เยอะเขาก็เลยแบบบางทีเขาก็จะทำอนิเมะแบบที่มันเสพง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็คืออนิเมะที่ดังในไทย
0: กับยุโรปก็ไม่เหมือนก
1: ัน อะไรอย่างเงี้ยแต่วันก
0: ็เด็กญี่ปุ่นรู้จักไม่ได้
1: แต่อันเนี้ยหนูว่าเพราะมันเป็นเจนเก่า
0: ใช่
1: ถ้าสมมติว่าเขาเอามารีเมคใหม
0: ่
1: มันก็อาจจะมี
0: ก็อารมณ์เหมือนร้องเพลงอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: หนูแนะนำอนิเมะเรื่องนึงตอนนี้โคตรสนุกนางร้ายมือใหม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจ้าขาในเน็ตฟลิก
0: อ๋อเหรออ๋อถ้าเป็นอนิเมะใช่ไหม
1: แต่เป็นอนิเมะเอาจังแบบคือไม่ผู้หญิงจ๋
0: า
1: แต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายแบบมาแอคชั่นต่อส
0: ู
1: ้แต่สนุกมาก
0: อ่ะทีเนี้ยประเด็นมันคืออย่างงี้มันก็จะมีที่มีอยู่แล้วก็คือซึบะสะรู้อยู่แล้วไอ้คนก็ไปเดินตามรอยนู่นนั่นนี่
1: ตอนนี้มีอะไรนะบูล็อก
0: บูล็อกนี่ที่ไหนนะ
1: บูล็อกก็
0: จำเมืองได้ไหม
1: จำเมืองไม่ได
0: ้นั่นแหละเขาก็จะมีอย่างเงี้ยแสลมดังก็ที่เธอไปมาไอ้ไมดะเนี่ยไอ้จอมเกบูนี่มันก็คือในโตเกียวสถานที่ในโตเกียวมากมายหลายที่สวนสาธารณะอะไรเนี้ยวัดเวิร์ดอะไรเงี้ยนะเขาก็เอามาทำนะครับก็เอาล่ะในเอเชียนเกมเนี้ยคือเมื่อวานมีแชมป์ภาคฟุตบอลหญิงก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ขออนุญาตนะเชี่ยใช้คำแบบเชี่ยคือแบบเอาเราสนามกีฬาจริงแต่มาวาดเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: พี่ชี่ว่าเขาเอามาเบลนได้น่ารักอ่ะ
0: นั่นแหละคือญี่ปุ่นละกันนะซึ่งเดี๋ยวพิธีเปิดวันเสาร์นี้นะครับพีพีทีวียิงสดด้วยนะครับก็ติดตามกันเนี่ยนะเขาบอกว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเลือกนักกีฬา2คน
1: คือใครครับ
0: ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเป็นเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่นๆหล่อๆเลยคนนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ผู้หญิงน้องแนนทัดดาวนึกแจ้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเป็น2คนที่เดินถือธงไตรลงนะครับเข้าสนามนะครับสำหรับเอเชียนเกมนั้นนักกีฬาไทยทั้งหมด690คนจาก43สมาคมกีฬาตามลุ้นตามเชียร์กันซึ่งมันก็มีเรื่องแบบคือญี่ปุ่นเนี่ยทีมครั้งที่แล้วมั้ยจำได้ไหมครั้งที่แล้วเขาที่พักจะเป็นกล่องกระดาษ
1: ใช่
0: นึกออกใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นรีไซเคิลทุกอย่างกล่องกระดาษ
1: ความญี่ปุ่นมีความ
0: ญี่ปุ่น
1: ประดิษฐ์ประดอย
0: ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครั้งนี้เขาทำเป็นเดี๋ยวนะเขาทำเป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร
1: ์
0: ที่พักเนี่ยที่พักนักกีฬาเนี่ยจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นโกดังเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คงจะเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยนิดนึงนะครับปรากฏว่าในการเตรียมของฝั่งเจ้าภาพนะครับมันก็มีเรือสำราญชื่อว่าคอสตาเซเรนาจากอิตาลีนะครับถูกกำหนดให้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำ
1: ค่ะ
0: คือเรือสำราญอะแต่ไม่ได้ออกไปไหนใครที่ชาติไหนที่ประสงค์ใช้นักกีฬาพักที่เรือสำราญเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าพักได้เลยนะครับเรือเนี้ยเหมือนเจ้าภาพเนี่ยนะครับเหมาลำมาในราคา28ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเท่าไหร่ล่ะ28ล้านนะครับเพื่อจะให้ทางด้านของอันนี้จะไม่ใช่นักกีฬาน่าจะเป็นคนที่มาดูมากกว่านะครับเพราะนักกีฬาส่วนใหญ่ก็ต้อง
1: พัก924ล้านบาท
0: 9ล่ะจะตีสัก 1,000 ล้านนะแต่พี่ชี้ว่ายังไงล่ะมันจุได้ประมาณ 5,000 คน 5,000 คนเนี่ยนะครับ
1: คนละเท่าไหร่คะ
0: เขาคาดว่าจะมีคนที่ขึ้นไปพักบนเรือเนี้ยราวๆประมาณ 17,000 คนก็ถ้าไหร่อ่ะถึงจะเป็น9ถึงจะเป็น 1,000 ล้านอ่ะมันจะคูณยังไงวะคนละเท่าไหร่ไง
1: 17,000 17,000 คนกี่คืน
0: ใช่นี่แหละเดี๋ยวนะ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเอเชียนเกมแข่ง19พี่ทิพย์เอาแค่อย่างเป็นทางการนะ19จนถึงวัน4ก็15วันสมมติหาร15เมื่อกี้บอกเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่นะ
0: 1เดี๋ยวนี้เอาถ้าเกิดจุเนี่ยมันจุได้ประมาณ 4-5,000 คน
1: งั้นก็ตีไปว่า 4,000 นอนคืนละ 4,000 15คืน
0: กี่คน
1: ก็หาร14 หาร15
0: เออ
1: พี่ชี้ทำถูกปะวะ
0: นี่แหละทีเนี้ยฝ่ายจัดก็บอกว่านี่ก็คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับคนที่มาเที่ยวก็คือแทนที่จะไปนอนโรงแรมในเมืองนาโกย่าซึ่งเขาก็ไม่ต้องคือความฉลาดของเขาคืออะไรรู้ป่ะไม่ต้องสร้างใหม่ไม่ใช่เออะ
1: คืนละหมื่นต้องคุ้มนะอันนี้น่าจะให้คุ้มนะคืนละหมื่น16,500
0: บาท
1: บาท
0: ตีถ้าคืนละ 16,000 ถูกไหม
1: 17,000
0: 17,000ซึ่งพี่เอ็มก็มองว่าถ้าคุณนอนไอเรือสำราญแบบนี้แล้วมันมีกินบุฟเฟ่มีการแสดงโชว์มีอะไรทุกอย่างครบในเรือถูกป่ะมันมักจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ต้องสร้างใหม่ไง
1: ใช่มันจะไม่
0: เป็นโรงแรมมากกว่าโรงแรมมาจอดริมทะเลให้มึงเลย
1: เออมันเป็นทรัพยากรที่สุดท้ายมันจะเสียไป
0: ถูกป่ะเออนี่แหละคือเออเว้ยทำไมเจ้าภาพอื่นๆไม่คิด
1: แต่หนูว่าตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอะทรัพยากรที่ไทยสร้างไว้ไม่เสียไปนะคะ
0: อันนี้นะ
1: หนูได้ใช้
0: ชมได้อย่างหนึ่งก็คือว่าโอ้แต่มันก็ยังมีสนามกีฬาที่มันไม่ได้ใช้เยอะ
1: แต่ที่ได้ใช้ก็มีเยอะ
0: ก็คือ
1: หนูไม่รู
0: ้ก็คือ
1: เอาเป็นว่าในธรรมศาสตร์อะไม่ใช
0: ้เพราะไปสร้างในมหาวิทยาลัยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นฐานต่อยอดมาจากโอลิมปิกที่ไหนสักที่หนึ่งจำไม่ได้ที่กรีซหรือที่ไหนเอออารมณ์ประมาณว่าไม่ใช่กีตตอนนั้นยังไม่จัดเพราะเรา98เอเชียนเกมเรา98กีตมัน2000กีตมันโอลิมปิก2000คือเป็นการต่อยอดว่าสร้างในมหาวิทยาลัยอ่ะมันจะไม่สูญเสียไปเปล่าๆเพราะว่าไอ้ที่มันพังเละเทะคืออะไรรู้ป่ะบอลโลก2010ไงไอ้สนามต่างๆของแอฟริกาใต้อ่ะเละตุ้มเป๊ะเลยแล้วก็โรงแรมต่างๆที่มีอยู่ตามสนามอ่ะนะเจ๊งเละเทะเป็นตึกที่แบบว่าเป็นตึกขยะไปแล้วอ่ะเพราะมันไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงเผื่อใครที่ได้ไปในช่วงเอเชียนเกมเนี้ยนะครับก็ตกประมาณ15,000-17,000ประมาณนี้ซึ่งเราคิดในขั้นต่ำไงพี่ชีมันอาจจะถูกกว่านี้อีกเงินมันอาจจะลงไปกว่านี้อ
1: ีกจริงๆพี่ชี่ว่ามันอาจจะคือเขาอาจจะไม่ได้มองว่าการเอาเรือเช่ามาในราคาพันล้าน
0: แล้วต้องได้เงินคืนกลับไปพันล้าน
1: ถูกป่ะล่ะเขาอาจจะคิดว่าอันเนี้ยมันคุ้มทุนสมมติเขาอาจจะ
0: คุ้มกว่าที่จะไปสร้างอะไร
1: คุ้มกว่าที่จะไปสร้างแล้วต้องไปเมนเทนแนนซ์
0: ถูกต้องต้องมาดูแลรักษาต่อนะฮะอันนี้เจ๋งมากสำหรับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับ
1: อันเนี้ยเมื่อกี้หนูเพิ่งเห็นโพสต์ล่าสุดไม่นานนี้เองพอเขาพูดเรื่องเอเชียนเกมก็นี่แหละเขาก็คุยกันว่าแบบตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเขาก็สามารถแบบหลายบางใช้คำว่าบางอันแล้วกันก็สามารถใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมต่อเนื่องมาได้
0: มาเป็น20ปีนะก็สนามกีฬาธรรมศาสตร์นี่ไงชัดเจนสุด
1: หอพักไง
0: หอพักอีกใช่
1: แต่หนูยังไปบอกอยู่เลยว่า
0: แต่ฝั่งไปคลอง6มังสวอไม่ได้ใช้เธ
1: อ
0: มันก็ต้องมีงบปรับปรุงมาตลอด
1: แต่ที่ธรรมศาสตร์มันก็ไม่ได้ใช
0: ้ธรรมศาสตร์จะใช้คุ้มสุด
1: ใช้คุ้มสุดจำได้เพราะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีสนามบางสนามที่เหมือนแบบเป็นกีฬาที่มันไม่ได้ใช้อ่ะเขาก็เอาไปอะแดปทำอย่างอื่น
0: ไปทำอย่างอื่น
1: แต่ว่าสระว่ายน้ำ
0: ยิม
1: สนามฟุตบอล
0: อะไรยังใช้อยู่หอพัก
1: ลานพญานาคใช่ป่ะแล้วหอพักอินไอหอโซนเมื่อก่อนที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่รวมศูนย์กลางเขาเรียกว่าอะไรนะเซ็นเตอร์
0: เมนเพจหรือเมน
1: อะไรอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นตอนที่สมัยพี่ชี่อยู่ก็เป็นแบบจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีตลาดนัดทุกวันอะไรเป็น
0: ร้านตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแ
1: ล้วก็หอพักก็กลายเป็นแบบคอมมูนิตี้หนึ่งของนักศึกษาธรรมศาสตร
0: ์ทุกยุคนั้น
1: นะยุคนี้เขาก็ยังใช้อยู่นะ
0: แต่ว่าน่าจะแหละข้างนอกกับมันเต็มแน่เพราะอะไรรู้ป่ะมันโดนนิติไงเธอมันโดนคอนโดที่สร้างข้างนอกตีคอนโดมัน
1: พี่ชี่ว่าข้างในมันอาจจะไม่ได้บูมเท่าสมัยพี่ชี่ต้องลงชื่อต่อค
0: ิ
1: ว
0: แต่ตอนนี้อาจจะ
1: ไม
0: ่เต็ม
1: แต่ว่าแต่แค่ไออย่างน้อย
0: แล้วสมัยนั้นมันเพิ่งเปิดใหม่ๆ
1: อุ้ยก็ไม่ใหม่มาก
0: กี่ปีแล้วเธอ
1: หลายปีอยู
0: ่คนรุ่นพี่อ่ะน่าจะเปิดใหม่ๆเพราะว่าอะไรว่าตอนนั้นอ่ะโอ้โหใครอยากพักหอในแล้วมีแต่คนอยากจะพักหอในเพราะว่า
1: หอนอกมันไม่มีย
0: ังน้อยอยู่
1: ใช่แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นว่าใครที่อาจจะอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟก็จะอยากให้นอนข้างในเพราะเขาแยกหอชายหญิงมีปิดเที่ยงคืนมันยังสามารถดูแลแบบยังรู้สึกว่ามีคนคอยดูแล
0: ยังมีคนดูแล
1: แล้วก็หอในอ่ะ ก็จะถูกไม่เขาไม่ได้ใช้คำว่าหอในเขาเรียกคำว่าหอเอเพราะหอในจะแยกอีกแบบนึงหอเอเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าหอนอกค่าใช้จ่ายถ้าอยู่แค่ในหอเอแล้วกินข้าวเฉพาะในโรงอาหาร
0: อ
1: ่ะมันก็ถูกกว่าเอาไปกินข้างนอก
0: แน่นอน
1: แต่อีนี่เป็นเด็กหอเอที่กินข้าวข้างนอกตลอด
0: เพราะว่า
1: เพื่อนอยู่ข้างนอก
0: อ
1: แล้วแบบเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์มากินกับเพื่อน
0: ประมาณนั้นนะฮะปิดท้ายหน่อยไปมีทักทายเข้ามา
1: เปียไงจะใครล่ะสวัสดีครับแชมป์พี่พิชชี่พี่พิชชี่เสิร์ฟมินิฮาร์ทให้ผมหน่อยครับเรียบร้อย
0: สวัสดีครับ
1: การ์ตูนญี่ปุ่นนี่คือที่สุดแอดจิ๋วบอกกรีซ2004ครับผมคุณธีรพ
0: งศ์2004เหรอพี่2000ออสเตรเลียซิดนีย์ขอบคุณครับ
1: เป็นการบริหารจัดการที่พักที่ดีเลยครับ
0: ถูกต้องครับอัน
1: นี้พูดถึงอะไรนะแอดจิ๋วพูดถึงเรือ
0: เรือสิ
1: โอเค
0: เรือนี่เจ๋งว่ะบอกเลย
1: ใช่ว่าเป็นไอเดียที่ดีน้องอามบอกว่าสวัสดีครับพี่แชมป์พี่พิชชี่นักเตะคนไหน
0: ใคร
1: เก็บข้อมูลได
0: ้ซีดีแรนดอมไม่รู้ใคร
1: สตีเวนแฟตได
0: สตีฟแล้วมันชื่ออะไรจริงๆฟานได
1: มันต้องเป็นเวอร์จิลฟานไดป่ะ
0: เออ
1: สตีเวนเจอร์ลาดป่ะ
0: ฟานไดอะไรๆจะทำอะไรอ่ะ
1: บอกหนูจะถ่ายรูป
0: อ๋อโอเคมันต้องเฟอร์จิลฟานไดดิมันจะสตีเฟนฟานไดยังไงแล้วอามไอ้หลุดนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะแล้วไอ้ตัวเก็บมันจริงๆมันเรียกว่าอะไรไอ
1: ้ท
0: ำได
1: ทำได
0: งั้นถ้าไม่ใช่แล้วไปคิดมาถ้าเป็นของพี่แชมป์ต้องเป็นฟอปปี้เอ
1: โอ้โหพี่แชมป์เขารู้อายุหมดแล้ว
0: เซฟอ่ะต้องเซฟใส่แผ่นนะงานเซฟใส่แผ่นนะ
1: พี่ชี่ขำคืออ๋อทันเหมือนกัน
0: งานเซฟใส่แผ่นนะ
1: พี่ชี่เมื่อก่อนอ่ะถือฟอปปี้เอไม่ได้นะ
0: เพราะว่าต้องซื
1: ้อไม่หนูดึงเล่น
0: มันก็ตึงๆไงที่ตรงนั้นนะ
1: แบบเด็กสมาธิสั้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็จะโดนพี่ด่าว่าเดี๋ยวมันพัง
0: มันต้องดึงเป็นนักเตะในนักเตะในไทยลีกมีชื่อซีเฟน
1: ฟานได
0: ฟานไดด้วยครับตายแล้วไม่ได้พากไทยลีกมาเข้าปีที่4ที่5แล้วมั้งเนี่ย
1: ก็คุณก็ไม่พาก
0: สักปีที่3ไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นยังพาก99อยู
1: ่
0: แต่ยังไม่ได้พากเลยโหมีด้วยซิฟเฟนฟันไดนะ
1: เดี๋ยว
0: หมดยัง
1: ขอดูบุรีรัมย์ซิสุดท้ายจบ
0: จบยังไงอ่ะ
1: เหมือนเมื่อกี้พี่ชี่เข้าไปดูมันเสมออยู่นะ
0: อันนี้แชมเปี้ยนลีกถูกป่ะ
1: ใช่ ACL Today
0: ทันมั้ยทันมั้ยเร็วๆ
1: นี่ไง
0: okay.
1: บุรีรัมย์เสมอกับยะโฮดารุนตาซิมนะคะเหลือใบแดงทั้ง2ทีมเลยบุรีรัมย์โดนใบแดงก่อนดูก็โดนใบแดง57เหลือแดงแล้วก็
0: เสมอเท่าไหร่0-0เหรอ
1: 1-1เนี่ยเสียจุดโทษนาที87แต่ว่ายิงไม่เข้า
0: อ๋อไม่งั้นแพ้
1: ไม่งั้นแพ
0: ้โอ้โห
1: มีลาดลีลงด้วยนี
0: ่ใช่
1: ราชบุรีแพ้อ
0: ันนี้ก็ถ่ายทาง BG Sport
1: ช่างไฮพอร์ตไป4-6
0: อ๋อถึงว่าบีจีถามมาว่าอาทิตย์นี้ว่างไหมวันธรรมดาเราก็บอกว่างแล้วแต่ไม่คิวไม่มาวะ
1: อ
0: ้าวหมดเวลากับกีฬาพารวยนะฮะกับช่วงเอเชียนเกมแล้วกันเดี๋ยวก็เริ่มไล่เลียงตามนุ่นตามเชียร์นักกีฬาไทย
1: พรุ่งนี้ฟุตบอลไทยแข่งกับคีร์กีสถาน
0: ต้องชนะนะโคตรหวังธวัชชัยอดีตฮีโร่
1: 2:30ถ้าจำไม่ผิด
0: บอลไทยบ่ายประมาณ2:30แต่ว่าวอลเลย์หญิง2:00ลงพร้อมกันอีกแต่วันเล่นหญิงก็เจอมองโกเลียน่าจะใสๆนะครับอ่ะโอเคฮะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกันวันนี้กีฬาพารวยแชมป์ชีลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: นักเตะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ถอนตัวนะครับงานเก่าๆจากพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะครับ3:30เท่าไหร่วะ40 นาทีนะครับวันนี้วันอังคารครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับสอนอฟุตบอลไทยทาง FM 97 Sports Station นะครับวันนี้ผมโมนามีครับพร้อมด้วยคุณมนัสมัสอะสวัสดีคุณมนัสครับ
1: สวัสดีพี่มนครับสวัสดีค
0: ส
1: ุณ
0: วัส
1: ฟ
0: ดี
1: ั
0: ครับ
1: กันครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีหน้าใสเลยนะคุณเนี่ย
1: อุ้ยเพิ่งอาบน้ำมากำลังสดชื่นเลยครับ
0: โอ้โหรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะม
1: อ
0: า
1: ุ้
0: ก
1: ย
0: มาย
1: มันยังไงฮะ
0: ทางโลกทางธรรมทางกีฬา
1: ครับ
0: วุ่นวายจนถึงวันนี้
1: เยอะจริง
0: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวคุยกัน
1: ครับ
0: เอเชียนเกมกำลังจะเริ่มต้นพรุ่งนี้เพิ่งจะมีคนบินไปสมทบวันนี้ขอบพระคุณมากยกมือท่วมหัวนะครับแล้วก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยกับทีมชาติชุดใหญ่ในการลุยศึกอ
1: ฟ
0: า
1: ี
0: เซ
1: ฟ
0: ี
1: ่าย
0: นฟ
1: อ
0: ี
1: า
0: ฟ
1: เ
0: ่
1: ซ
0: า
1: ีย
0: อ
1: น
0: าเซ
1: คร
0: ี
1: ั
0: ย
1: บ
0: น
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวดีไอ้ตรงนั้นมาคุยกันเราคุยเรื่องทางโลกกันก่อนดีกว่า
1: ครับผม
0: ผมว่าประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ของช่วงวันสองวันเนี้ยมันเป็นเรื่องของไม่ใช่สมีโชตนะเดี๋ยวผมจะมานั่งคุยเรื่องสมีโชตให้ฟัง
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าผู้หญิงวัย35
1: อุ๊ย
0: แม่มันแก่ไปแล้วเป็นอย่างนั้นเลยวะเป็นอย่างนั้นเลยวะคือเอาโดยส่วนตัวผมเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะคือไอ้ผมพูดจริงๆนะไอ้พวกไลฟ์โค้ชพวกเนี้ยคุณไม่ต้องไปฟังมันหรอกเชื่อผม
1: ใช่
0: ไอ้เป็นผู้ชายแล้วมาสอนจีบผู้หญิงเนี่ยคุณไม่ต้องไปฟังมันหรอกไอ้พวกเนี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันหาเมียได้ยังไม่รู้เลยเอานี้ผมพูดจากใจเลยไอ้คนพวกเนี้ยคุณไม่ต้องไปฟังมันไม่ต้องไปสนใจมันมันไม่ได้เก่งเหมือนแม่เลยผมพูดจริงๆนะถ้าคุณอยากจะจีบผู้หญิงคุณต้องฟังผู้หญิง
1: อ่ะ
0: คุณ
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ย่า
1: ่
0: ไปฟังผู้ชาย
1: ใช่
0: คุณไป
1: ใช่
0: หาผู้หญิงฟังผู้หญิงก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรผู้หญิงแบบไหนเขา
1: ใช
0: ช
1: ่
0: อบผู้ชายเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงเขาจะพูดแต่ไอ้ผู้ชายที่มันนั่งเก่งชิบหายเลยเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ยผมเจอหน้าผมจะด่าอะไรมึงเก่งยังไงมึงอะไรยังไงวะแต่ไอ้ผู้หญิง35เนี่ยนะขอนิดหนึ่งแล้วกันนะผมหงุดหงิดมากเลยในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผู้หญิงวัยเนี้ยเป็นวัยที่กำลังดูดีที่สุดไอ้ผู้หญิงต่ำกว่า30เนี่ยผมว่ายังเด็กวุฒิภาวะเอ่ยด้วยด้วยหลายๆอย่างด้วยความคิด
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ผมว่าด้วยหน้าตาด้วยนะด้วยความเปล่งปลั่งของร่างกายคือต้องเข้าใจก่อนนะมันไม่เหมือนในยุคคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเขาแต่งงานเนี่ยเขาสัก50-60 ปีที่แล้ว70 ปีที่แล้วคุณมนัสเขาแต่งงานกันอายุ17-18
1: ใช่ไวทีน
0: 20เขาแต่งแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะเขาไม่รอถึง30นี่เขาแก่มากเลยนะเขาบอกเลยสามสิบนี่คือคนแก่นะแม่ผมแต่งอายุ30 กว่าเขาก็แซวกันว่าโอ้โหทำไมแก่ขนาดนั้นนี่เรื่องจริงคุณผู้ฟังแต่ยุคสมัยเนี้ยผมว่าอายุ35ไม่แต่งงานเยอะนะ
1: เยอ
0: ผ
1: ะ
0: มว่าถูกไหมผมว่ายุคนี้แต่งงานกันอายุ30 กว่าบางที35-40อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ยุคปัจจุบัน
1: ใช่ครับ
0: คือคุณอย่าไปใส่ใจอย่าไปฟังไอ้ผู้ชายแบบนั้นมันคุยเลยครับมันเป็นผู้
1: ข้
0: ช
1: าม
0: า
1: ไ
0: ย
1: ป
0: เ
1: เ
0: น
1: ล
0: ี่
1: ย
0: ยอะไรนะ
1: ข้ามไปเลยสำหรับผม
0: เออผม
1: จ
0: พ
1: ร
0: ู
1: ิ
0: ด
1: ง
0: จริงนะ
1: ผมเคยเห็น
0: ผู้ชายที่ระดับเป็นแบบต้องพูดยังไงเดี๋ยวพวกมาสเตอร์พีซเลยในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยอ่านะผมใช้ผมคุกคีมาก็แล้วกันอ่ะผมคุกคีมาแล้วกันอ่ะระดับมาสเตอร์พีซเรื่องผู้หญิงเนี่ยคนแบบเนี้ยไม่เลือกวัยนะผมบอกก่อนคือคนแบบเนี้ยเขาไม่เลือกวัยนะ
1: ใช
0: ผม
1: ่
0: ยกตัวอย่างนะอาจารย์ผมเนี่ยคุณกัมพลทองพับนี่ไม่มีเลือกวัยนะ
1: ครับ
0: เด็กก็ไม่สนผู้ใหญ่ก็โอเคแล้วเขาไม่ได้มานั่งพูดว่าเด็กคนนี้คือผมเคยมีแฟนเด็กกูรู้
1: ครับ
0: แฟนจริงๆเป็นจังเป็นตัวเป็นตน
1: ครับ
0: ไอ้บ้าอายุจะ40มีแฟนอายุ10 กว่า
1: ฮ
0: มั
1: ะ
0: นก็มีมาแล้ว
1: โอ้โห
0: มีครบจริงๆจังๆเลยหมด
1: จริ
0: บ
1: ง
0: ้านหมดรถเลยนะ
1: ของจริง
0: โอ้
1: ค
0: โห
1: นนี้
0: ทั้งรถทั้งบ้านแขนยังไม่ได้จับเลยอ่ะคิดเอาแ
1: เ
0: ล
1: ฮ
0: ้ว
1: ้
0: ก
1: ย
0: ัน
1: โอ้
0: คือนี่เรื่องจริงเลยนะครับคืออันนี้ผมก็ผ่านมากับเขาแล้วก็เห็นอยู่แฟนเขาอายุ30 กว่า40ก็มี
1: คร
0: ค
1: ับ
0: นปัจจุบันเนี่ยรุ่นผมลูก2 คนเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยคบไปทีหนึ่งแล้วกลับมาคบอีกทีหนึ่งภรรยาพี่ป๋องคนปัจจุบัน
1: คร
0: อ
1: ั
0: า
1: บ
0: ยุรุ่นผมบอกกับผมไม่กี่ปีคือ40-40 กว่า
1: ครับ
0: 40 กว่า 40กลางอัพอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็ชีวิตราบรื่นแฮป
1: ถ
0: ป
1: ูก
0: ี้
1: ต้อง
0: ถูกป่ะผู้หญิงแก่บ้าแก่มีลูก2 คนได้
1: โอ้โหผมว่ายุคนี้ไม่เมื่อก่อนเนี่ยอ่ะอย่างผมแต่งงานใหม่ๆเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่เขาบอกว่าโอเครีบมีลูกโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยมีก่อน30เนี่ยจะดีมากๆซึ่ง
0: แล้วมันเรื่องมันไม่เรื่องของธรรมชาติไอ้
1: ถูก
0: ศ
1: ต
0: ัก
1: ้อง
0: ไอ้กายภาพ
1: ใน
0: วิ
1: ทท าง
0: ย
1: ก
0: า
1: ายภาพค่อนข้างดีซึ่งมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในปัจจุบันผมกำลังจะบอกว่าในวัย35อัพเนี่ยผมเห็นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะกำลังจะบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในยุคปัจจุ
0: ค
1: บ
0: ร
1: ั
0: ัน บครับ
1: มันสามารถช่วยได้เยอะอันนี้ในเรื่องของการมีครอบครัวมีลูกนะ
0: แต่มันก็ยังอันตรายอยู่นะถ้าคุณเลยสามห้าย
1: ังมีภาวะความเสี่ยงอยู่อะ
0: ค
1: ไร
0: ร
1: อ
0: ั
1: ย่
0: บ
1: างเงี้
0: ค
1: ย
0: รับกับ
1: ทีนี้ในวัย30กว่าสำหรับผมเนี่ยคิดเหมือนพี่มนเลยในตอนแรกที่พูดเลยคือมันอยู่ในวัยที่จะใช้วัยกลางคนผมก็ไม่อยากใช้คำนี้อยู่ในวัยที่มีประสบการณ์ความคิดในการตกตะกอนต่างๆผ่านการทำงานมาแล้วในระดับหนึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะคลิกกับใครง่ายในการที่จะคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่เหมือนกันอะในแต่ละคนในเรื่องของการเลือกผู้หญิงเลือกคู่ครองเลือกแฟนอะไรเงี้ยพี่มนก็จะอีกแบบหนึ่งผมก็จะอีกแบบนี้เรามีพูดถึงพ่อป๋องก็จะอีกแบบหนึ่ง
0: นี่
1: มั
0: ค
1: น
0: ุณยังจะเลือกเหรอคุณก็
1: อะ
0: ลู
1: ไร
0: กสองแล้วนะคุณเนี่ยคุณยังจะเลือกอีกเหรอ
1: ไม่
0: อ๋อ
1: ไม
0: ล
1: ู่
0: ก
1: ม
0: คุณ
1: ีย
0: ังจะเลือกอีกคุณเลือกลูกสองแล้วเนี่ย
1: กำลังจะยกตัวอย่างนี่อย่างเนี่ยข่าววันเนี้ยก็ระดับมาสเตอร์พีซเหมือนกันพี่หนุ่มกรรชัยก็พูดในกลางรายการข่าวเลยก็พูดถึงเนี่ยไลฟ์โค้ชคนนี้แหละบอกว่าแหมถ้าไม่ได้อยู่ในรายการข่าวเนี่ยก็จะด่าให้ยับเลยเหมือนกัน
0: ก็ผมเข้ามาคืออย่างมาสเตอร์พีซอย่างพี่หนุ่มเนี่ยเอาจริงๆนะผมช่วงชีวิตหนึ่งผมก็เคยอยู่กับเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยนะผมพูดจากใจ
1: ครับ
0: มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมก็มีไปเที่ยวกับเขาทํางานกับเขามีนะครับเมื่อสัก20 กว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่แต่งงานเนี่ยไม่มีครอบครัว
1: ครับ
0: ผมก็เห็นแล้วพอสมควรสำหรับคุณกันชัยเนี่ยผมพูดจากใจไม่ใช่ผมให้พูดเอาจริงๆถูกป่ะล่ะคือแต่วันนี้เขาก็ไม่เป็นนะวันนี้เขาไม่เป็นคือระดับมาสเตอร์พีซเนี่ยเขาไม่มานั่งพูดกันหรอกว่าผู้หญิง
1: ถู
0: แก่
1: ก
0: ผู้หญิงไม่แก่ไม่มีเ
1: ถ
0: ขา
1: ู
0: ส
1: ก
0: นว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาชอบไม่ชอบ
1: ถูกต้อง
0: ดีไม่ดีเขาคบแล้วเป็นยังไงเขาไม่สนใจหรอกว่าอะไรยังไงผมเห็นผู้หญิงอายุ40เนี่ยสวยสวยกว่าเด็ก20แบบ
1: อันนี
0: เย
1: ้
0: อ
1: จ
0: ะ
1: ริง
0: แยะ
1: อันนี้จริง
0: คือบางครั้งเนี่ยคุณไปดูภาพเนี่ยผู้หญิงอายุ40กับผู้หญิงอายุ20คนคนเดียวกันเนี่ยตอนอายุ20กับตอน40ตอน40สวยกว่า
1: ใช่ใช่ใช่เห็นเยอะนะแบบเนี้ย
0: เย
1: เ
0: อ
1: ยอ
0: ะ
1: ะ
0: มันเกือบทุกคนเลย
1: ถูก
0: อายุเยอะกว่าสวยกว่ามันก็ไม่ได้หมายความทุกคนนะอันนี้ก็ต้องคุยกันก่อนนะบางคนเขาอาจจะปล่อยตัวบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปสาวๆอาจจะสวยแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขามีลักษณะความเป็นหน้าตาดีของเขาโดยพื้นฐานเนี่ยยิ่งอายุเขาเยอะเนี่ยเขายิ่งดูแลตัวเองเว้ย
1: แน่นอนแล้วยิ่งเป
0: ถ
1: ็น
0: ูก
1: โส
0: ป่ะ
1: ดด้วยเนี่ยโอ้ผมบอกเลย
0: ก็ใช่เขายิ่งดูแลตัวเองเขาคือผมที่ผมพูดนั้นไม่ได้อะไรนะผมพูดผมรำคาญผมเห็นคือเราเห็นไลฟ์โค้ชประเภทเนี้ยเยอะเยอะแล้วคนก็ไม่บ้าฟังมันนะโอ้ย
1: จริง
0: อย่างนี้ฟังมาทำไมวะ
1: จริงอันนี้สิ่งที่ผมไม่เข้าใจจริงๆคือผมเห็นนะแล้วผมก็ฟังได้ไม่กี่ประโยคผมรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีคิดของเขากับผมไม่เหมือนกันผมก็ข้ามเลยผ
0: มั
1: ่
0: น
1: า
0: เล
1: น
0: อะเทอะคือมาสอนจีบผู้หญิงเป็นผู้ชายสอนจีบผู้หญิงเนี่ยผมว่าคนที่เขาเก่งจริงเขาไม่มานั่งสอนเลย
1: ถูก
0: ไม่มานั่งสอนอ่ะจริงๆอันนี้ผมพูดจากใจจริง
1: ใช่
0: ๆนะครับเห็นแล้วก็ไม่งุนหงิดฟังก็หน้าเบื่อก็หยิบมาพูดให้ฟังจะได้เข้าใจเรื่องศาสนาพวกเรานิดหนึ่งนะฮะวันนี้ที่กรุงเทพฝนตกโคตรหนักเลยคุณนะ
1: อุ๊ยเมื่อวานที่ทางใต้ครับเมื่อวานที่กระบี่เมื่อวานทั้งลมทั้งฝนช่วงบ่ายๆนี่หนักมากครับพี่มนหนัก
0: วันนี้เนี่ยฝนตกน้ำท่วมเอาเฉพาะที่ดินแดงน้ำท่วม
1: ครับ
0: คำถามคือผมไม่เคยเห็นใครด่าผู้ว่าเลยเป็นคําถามที่ผมถามมาโดยตลอดว่าท่านชัดชาติท่านห้อยพระอะไรวะท่านห้อยเหนือดวงหรือเปล่า
1: อุ๊ย
0: ไม่รู้ห้อยเหนือดวงเนื้อทองคําบล็อกปฐมฤกษ์หรือเปล่าคือไม่เคยโดนด่าเลยลองกลับมาเป็นอัศวินขวัญเมืองเนี่ย
1: โอ้ยับ
0: อย่าว่าแต่น้ําท่วมเลยเอาแค่แม็กปิ่มนิ้วก้อยพอว่าโดนเละไปหมดแล้วอ่ะคือชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าเนี่ยอยู่มา4 ปีกว่าน้ําท่วมไม่เคยโดนด่าผมอยากรู้จริงๆว่าท่านห้อยเหนือดวงหรือเปล่าต่อโค้ชโชคด้วยหรือไม่ผมว่าน่าจะใช่ เนื้อดวงจริงๆวันเนี้ย
1: อัน
0: สุ
1: นี
0: ด
1: ้อั
0: ย
1: นน
0: อ
1: ี้
0: ดเลย
1: อันนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรนะพี่มนเห็นฟีดแบ็กอะฟีดแบ็กจากเรื่องเนี้ยเคยคิดเหมือนพี่มนเหมือนกันเออเคยคิดเหมือนพี่มนเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นคนตั้งคําถามว่าเออทําไมเขาไม่โดนด่าเวลาน้ําท่วมอะไรเงี้ย
0: ทำ
1: เ
0: ไ
1: อ
0: ม
1: อเราก็เห็นฟีดแบ็กจากชาวบ้านนะตามตอกซอกซอยก็คือเหมือนที่อาจารย์ชัชชาติแกบอกว่าพวกเส้นเลือดฝอยคูคลองต่างๆที่เขาไปขุดลอกอย่างเงี้ยน้ำมันขังจริงน้ำมันไหลไม่ทันก็จริงแต่ว่ามันลดลงเร็วกว่าเมื่อก่อนความหมายคือมันระบายได้เร็วกว่าอะไรเงี้ย
0: ก็อันนี้ก็ต้องขอดูว่าจริงหรือเปล่าเข้าใจไหม
1: ส่วนใหญ
0: แต
1: ่
0: ่
1: คนจะพูดถึงตรงนี้อะไรเงี้ย
0: อย่างถ้าพูดถึงอย่างผู้ว่าคนเก่าน้ําขังรอระบายโอ้โหโดนล้อชิบหายเลย
1: อ
0: คุ
1: ่า
0: ณค
1: ใช
0: ำ
1: ่
0: นั้น
1: อ่าใช่
0: มันต้องไปดูไงว่า
1: อ่าดู
0: มันลดลงเร็วไหมถ้ามันลดลงเร็วผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: อ่าใช่
0: ถ้ามันลดลงเร็วโอเคทุกคนเขาก็เอ้ยมันลดเร็วโอเค
1: อ่าเท่าที่เห็นเพรา
0: ถ
1: ะ
0: ู
1: ว
0: ก
1: ่
0: ไ
1: า
0: หม
1: เมื่อกี้ผมกำลังจะเล่าต่อว่าที่กระบี่ขนาดติดทะเลพี่มนเมื่อวานนี้มันตกหนักจนถึงขนาดว่าน้ําไหลลงทะเลไม่ทันครับ
0: หนักขนาดนั้นเลยเหรอ
1: หนักจริงๆครับหนักจริงๆโอ้โห
0: โอ้โหมาก
1: ชาวประมงนี่คือรีบวิ่งไปที่เรือตัวเองเลยเพราะว่ากลัวน้ําจะขังในเรือแบบระบายไม่ทันอ่ะพี่
0: โอ้ยโหดมากอ่ะ
1: โหดเมื่อวานโหดจริงครับ
0: มันจะตกอีกกี่วันเนี่ย
1: แต่เมื่อวานมันแป๊บเดียวประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: โอ้วันนี้ไม่แป๊บเลย
1: เมื่อวานนะ
0: วันนี้ไม่แป๊บเลยวัน
1: แต
0: น
1: ่
0: ี้เอานักเลย
1: วันนี้สบายวันนี้มีแค่ช่วงเช้านิดหน่อยช่วงเช้าประมาณสัก9 โมงตั้งแต่ตี 3จนถึง9 โมงนี่ก็หลังจาก9 โมงก็โอ้โหฟ้าหลังฝนสวยงามเลย
0: อันนี้ฝนน่าจะทุกวันด้วยที่กรุงเทพเพราะมันตกทุกวันเลยช่วงเนี้ย
1: ครับ
0: หนักมากแล้ววันนี้หนักสุดๆหนักแบบนานด้วย
1: ได้ข่าวว่าติดวินาศสันตโลเลยครับ
0: โอ้โหโอ้โหคุณนัทเอ้ยคุณนัทเอ้ยก็น้ำมาซะท่วมซะขนาดเนี้ย
1: โอ้
0: แ
1: โ
0: ต
1: ห
0: ่ผมเอาวนแค่นี้ผมเห็นรถติดผมถอยผมไม่ไปผมโทรคุยอย่างเดียววันนี้ไม่ไหววันนี้ผมไม่ได้มีอะไรมากด้วยคือ
1: เริ่มที่ดินแดงนี่คือยาวเลยนะ
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเข้าไปถึงห้วยขวางเข้าไปอะไรเนี่ยท่วมขนาดนั้น
1: โอ้โห
0: รถเรียงทำไมรู้ถ้ารถแล้วก็ถ้าลดแล้วเอ้ยชาวบ้านบอกให้ลดเร็วกว่าเดิม5 นาทีผมถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านทําได้นะลดเร็วกว่า3 นาทีก็โอเคแต่ถ้าลดเท่ากันต้องด่านะ
1: อ่าใช่
0: ถ้าแบบ10 นาทีลดชัดชาติมา10 นาทีลดเท่ากันทําไมไม่ด่าวะมันต้องคุยด้วยนะครับถ้า10 นาทีเท่ากันแสดงไม่ทําอะไรเลย
1: อ่ะถูก
0: แต่ถ้า5 นาทีเขา5 นาทีเองอ่ะ5 นาทีถือว่าทําไม่ว่า
1: อ่
0: ก
1: ะ
0: ัน
1: ถือ
0: เ
1: ว
0: ร
1: ่
0: า
1: าเร
0: ให
1: ็
0: ้
1: ว
0: ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรม
1: ว่าเร็ว
0: ถูกไหมก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังนะแต่เชื่อดิผมว่าต้องมีเหนือดวงต้องมีอาจจะมีเหนือโต๊ะเลยตอนเนี้ยผมบ
1: แก
0: อกเล
1: ไม
0: ย
1: ่น่าเลยไปยุทธยานะ
0: ค
1: ไป
0: ุณ
1: อย
0: ร
1: ู
0: ู
1: ่
0: ้ไ
1: แ
0: ห
1: ถ
0: ม
1: ว
0: ว่า
1: ทองหล่อ
0: ผมไปกราบสมีท่านเนี้ยตั้งแต่ปีสี่น่าจะสี่ห้าประมาณเนี้ย
1: โอ้โห
0: รู้ป่ะจริงๆแล้วคือเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปนะคือเรื่องเล่านิดหนึ่งแล้วกันที่วัดพุทธไทยสว่างเนี่ยอดีตพระโชติหรือว่าสมีโชติต้องเรียกสมีนะครับเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมพ่อเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนสนิทพ่อเพื่อนผมเนี่ยไปบวชที่วัดนี้แล้วก็สนิทกับสมีโชติแล้วก็พอสนิทกันตอนนั้นจะทําหลวงปู่ทวดยังไม่ทําจตุคาม
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ะทําหลวงปู่ทวดก็พาพวกผมไปไหว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปกันจนตอนหลังหล่อองค์จตุคามขึ้นมาทุกคนก็ไปไหว้เป็นจตุคามองค์เดียวที่ขึ้นมาอยู่ภาคกลางนะครับแล้วก็อยู่ที่นครเนาะก็ไปกราบกันเอาว่าเนี่ยทุกวันเนี้ยไอ้ปี 49นะไอ้เหรียญห้อยคอไอ้ทองคําบล็อกปฐมฤกษ์มี16 องค์อะถ้าไม่มีเรื่องเนี่ยองค์หนึ่ง10 ล้านนะเนื้อทองคําองค์นั้น10 ล้านนะแต่ถ้าเป็นทองคําปกติมี160 องค์เนี่ยก่อนมีเรื่องน่าจะอยู่มัน3 ล้าน
1: ครับ
0: แต่3 ล้าน2 ล้านปลายมีเนื้อเงินน่ะหลักแสนนะ200,000 300,000เนื้อเงินทําเยอะด้วยเนื้อทองแดงเนี่ย26,000 24,000 26,000ไม่รู้จําไม่ได้ขายกันอยู่มัน ตอนนี้เล่นกัน30,000 20,000 30,000ประมาณเนี้ยพอไปยังวัดไม่เท่าไหร่องค์มัน500มั้ง
1: ครัน บ
0: ะครับเอาเป็นว่าถ้าผมยังไปอยู่ต้องผมไปเยอะนะผมไปปี4445 4647 4848พอ49เริ่มไม่ค่อยได้ไปแล้วที่ไม่ได้ไปเพราะไม่ได้ไม่สะกิดสะขวงใจไม่มีนะคือเราห่างด้วยการทํางานห่างแล้วก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปเลยพอไปเข้าไปก็ไปกราบตอนนั้นหลวงพ่อก็อยู่ข้างในเราก็ไม่ได้เราก็บางทีเราเข้าไปเราก็รู้จักกันบางทีจะเข้าไปกราบบางทีเข้าไปเอ้ยไม่อยู่เว้ยไม่อยู่ก็เด็กๆก็ไม่อยากให้ไปตามไปอยู่ไหนเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาอยู่วัดเขาจะไม่ออกนอกวัดเขาจะไม่ไปไหนก็อยู่ในวัดแหละ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ต
1: บ
0: ่บางทีเราไปกราบพระเฉยๆแล้วก็กลับไม่ได้อะไรเอาเป็นว่าถ้าผมอยู่เนี่ยถ้าผมไปนะ49คนจองเนื้อทองคําไม่ได้เอาว่าผมมีผมมั่นใจเอาเป็นว่าผมเพื่อนผมบ้านเพื่อน
1: ใกล
0: ผ
1: ้
0: มม
1: อ
0: ั
1: ่
0: น
1: ะ
0: มี
1: ใกล้อ่ะ
0: ถ้าสมมติถ้ามีตังวันนั้นรู้สึกองค์ละ10,000เองมั้งถ้าจำไม่ผิดในตอนนั้นอะ
1: ครับ
0: องค์ละ10,000มั้งถ้าจำผิดขออภัยนะแต่ผมไม่ได้ไปไม่รู้ถ้านั่นคนอื่นเขาหู160 องค์เอาเป็นว่าบ้านผมมีแล้วกันมีอย่างน้อยๆมีสักองค์ยังไม่ต้องพูดถึงในเนื้อทองแดงเนื้อเงินจะเอาเป็นลังก็มีเอาจริงๆปะโถนี่
1: แส
0: ถ้า
1: ด
0: ส
1: ง
0: มมต
1: ว
0: ิ
1: ่า
0: ถ้ามีเก็บไว้นี่ไม่รู้จะทำไงกันนะ
1: ผมแอบขำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีนี้ฮะ
0: อันเขาวงไหนนี่เป็นตลาดหุ้นฟ้องตายเลยนะผมบอกก่อนเนี่ย
1: รีบปล่อยก่อนเลย
0: แม่แล้
1: แส
0: ว
1: บ
0: เขาแสบอันนั้นเขาแสบคือเขาข่าววงไหนเขาชัดเจนอินไซเดอร์นะครับคือมันพระมีเรื่องเงินไม่ได้มันจะมีเรื่องเงินมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามามันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยแล้วสิ่งนี้มันเข้ามาก็คือสีกา
1: ถูก
0: ไม่รอดสักคนหรอกครับผมพู
1: ใ
0: ด
1: ช
0: เ
1: ่
0: ลย
1: แล้วเท่าที่เห็นนี่คือจากหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ลักษณะคล้ายๆกัน
0: ไม่หรอก
1: พอมีเรื่องเงินเข้ามาก็จะมีเรื่องของสีกาทีนี้ก็พังกันหมด
0: โอ้โหนะฮะอะไรก็ได้เจอนารีพิฆาตเนี่ยจบทุกราย
1: จบจริงครับ
0: จบจริงนะครับอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวกลับมาเนี่ยนะครับจะมาเลาะเรื่องฟุตบอลไทยกันหน่อยละ
1: ครับ
0: นะฮะวันนี้ขอคุยนู่นคุยนี่หน่อยเพราะว่าเยอะต้องบอกว่าเยอะนะฮะฟุตบอลไทยเอาอะไรก่อนดีวะนะเดี๋ยวไปดูผลก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวมาว่ากัน
1: ครับผ
0: พ
1: ม
0: ักแป๊บหนึ่งขออนุญาตวิ่งเข้าน้ำหน่อย
1: ครับ
0: เจอกันครับหลังฟังข่าวครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี
6: ้นางสาวมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี้
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพ.ชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100%ทั้งนี้กรพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ BEM รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาทร รถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนิน

0: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจังกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ห่อนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
4: ค่ำคืนนะครับไอ้ฝนเนี่ยผมไม่อยากจะรู้จริงๆนะฮะก็ลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะตกค่ำคืนนี่ก็มันก็ดีอะค่ำคืนตกมันก็สบายหน่อยนะอากาศมันก็น่านอนหน่อยแต่ไม่ใช่มันตกค่ำคืนแล้วพรุ่งนี้มันตกอีก
5: ผมยอมให้ตกทั้งคืนและกลางวันหยุด
4: ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเอาไปเอามาเนี่ยจะหมดไตรมาส3นะคุณนะ
5: อ่ะใช่
4: เดือนหน้าผมกินเจแล้ว
5: ครับ
4: จำมาเร็วมากเลยผมกินเจแล้วคุณนะผมกินเจปั๊บเดี๋ยวปีใหม
5: ่ปีใหม่ปุ๊บผมถือศีลอด
4: โอ้โหปีนี้เร็วขึ้นอ่ะ
5: มันจะเร็วขึ้นอยู่แล้วครับพี่ทุกปีในแต่ละปีคือจะเร็วขึ้นประมาณ20วัน
4: นะฮะก็ผมกินเจอันนี้ก็เร็วกว่าเดิมไหมใกล้เคียงกว่าเดิม
5: ใกล้เคียง
4: แต่ไม่ได้ตรงเป๊ะใกล้เคียง ก็สิบวัน
5: ครับ
4: จะเริ่มอีกแล้วนะฮะจะตื่นเต้นสัก 2-3 วันแรกหลังจากนั้นก็เอาแล้วอาการมาอีกแล้วนะฮะอ่ะก็เข้าสู่ในช่วงท้ายปีแล้วนะครับ
5: ใช่ครับ
4: นะฮะใช้ท้ายปีแล้วนะครับเอาเรื่องอะไรก่อนดีวันนี้เอาลีกก็ก่อนดีกว่าเป็นยังไงคุณนัทสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีอะไรที่นั่นไหมปัตตานีสุดยอดนะ
5: สุดยอดดีย
4: อดปัตตานีดีมาก
5: ดีนะฮะผมมีทีมเชียร์อยู่แล้วปีนี้คือตามเชียร์ปัตตานี
4: ดีผมก็จะตามเชียร์ปัตตานีด้วย
5: เอาให้อยู่รอดในลีกก่อนอย่างแรกเลยซึ่ง
4: ผมเห็นด้วย
5: ปีหน้าผมอยากเห็นเขาเล่นในบ้านของเขาแบบจริงๆที่สนามเรนโบว์สเตเดียม
4: เออผมเชื่อว่าดี
5: ใช่ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้
4: อืม
5: แล้วมันเรียวมันจริงอ่ะอืมอื
4: ม
5: คือที่สงขลาก็ดีมันเพียบพร้อมด้วยเรื่องของสนามเรื่องของเฟซิลิตี้ต่างๆแล้วก็คนในจังหวัดใกล้เคียงสงขลาก็ได้ดูฟุตบอลไทยลีกด้วยเพราะทราบมาว่าเดินทางไปจากนครศรีธรรมราชเดินทางจากสตูลเดินทางจากจังหวัดตรังเพื่อไปดู

0: ก็
1: ยังไงเช
0: ค
1: ิญ
0: ู่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีพลิกล็อกมากนักก็จะมีคู่ราชบุรีกับแบงคอกที่อ่ะอันเนี้ยราชบุรีเจ้าบ้านชนะแบงคอก1-0ซึ่งในวันนั้นเองก็ฝนตก
1: ฝ
0: หนัน ก
1: ตกเอาไปรีดน้ำอีกแล้วผมดูอยู่
0: พอฝน
1: เฮ้
0: ต
1: ย
0: กหนักเนี่ยมันออกได้ทุกหน้า
1: ใช่
0: บอลอาจจะไม่สนุกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: คือวันนี้ราชบุรีก็เล่นนะแต่สนามเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงผมไม่ได้ดูคือวันอาทิตย์เนี่ยผมดูอยู่กรรมเสทีมัน3 ทุ่มครึ่ง
0: ใช่
1: นะครับสนามคือเละมากต้องเอาเครื่องมารีดน้ํากัน
0: ครับ
1: ผมก็เลยมีคําถามผมถามมาทุกวันเลยที่ผมถามสรุปมันต้องโทษสนามหรือมันต้องโทษฟ้าฝนโทษอะไรดี
0: โอ้โห
1: คือที่ผมต้องพูดว่าโทษสนามเนี่ยสาเหตุก็คือสนามราชบุรีเป็นสนามใหม่
0: สนาม
1: เข้า
0: ด
1: ใ
0: ี
1: จใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นสนามใหม่เนี่ยโจทย์อย่างแรกที่มันจะต้องมีแล้วคือมึงระบายน้ําก่อนมันระบายน้ําดีจริงๆแล้วใช่ไหมหรือมันแค่ดีเฉยๆอะไรอย่างเงี้
0: ท
1: ย
0: ี่ผมดูมาผมตามเพจหนึ่งที่เขาทำเรื่องหญ้าสนามฟุตบอลพี่มนที่ทำราชมังทำราชบุรีท
1: นั่นแหละนครปฐม
0: ำใช่
1: ทำบุรีรัมย์ทำสุพรรณ
0: ใช่ก็จะมีเจ้าเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีเวลาในการระบายน้ำซึ่งมันจะไม่ทันท่วงทีมันจะมีเวลา15 นาที20 นาทีแล้วแต่ความชั้นดินอะที่ในแต่ละสโมสรเลือกอะไรประมาณเนี้ยโดยส่วนใหญ่อยู่ประมาณ15 นาทีเขาบอกแล้วก็จะยุบลงทั้งหมดอะไรเงี้ย
1: แต่ราชบุรีบางจุดไม่ค่อยยุบ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่
1: ผมก็เลยงงว่าสรุปสนามหรือว่ามันตกหนักจริงๆคือถ้าถามผมนะวันนี้นะสนามไหนที่ระบายน้ําดีสุดผมตอบบุรีรัมย์เพราะเ
0: น
1: ร
0: ั
1: า
0: ่น
1: จะเห็นแต่มันก็จะมีบางช่วงที่แบบหนักจริงๆแล้วบุรีรัมย์ต้องเบรกอ่ะมันก็มี
0: ถูก
1: แต่เบร
0: อัก นนี้
1: ประมาณ20 นาทีลงเตะได้
0: ใช่อันนี้ครึ่งชั่วโมงนะ
1: อะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมคือถามว่าลงเร็วไหมคือถ้าสถานการณ์นี้เกิดที่เทพหัสดินคุณเอาควายมาไถ
0: เล
1: ได
0: ่
1: ้
0: น
1: เล
0: เล
1: ย
0: ย
1: อ่ะอ่ะคุณเอาควายสนตะไคร้ไถได้เลยอ่ะอย่างนี้
0: เล
1: เล
0: ่น
1: เร
0: เ
1: ื
0: ล
1: ่อ
0: ย
1: งจริงให้ควายลงไปเล่นน้ําได้เลยจบง่ายๆเลยนะฮะแต่ว่าโอเคราชบุรีก็ดีในระดับหนึ่งแต่มันต้องช่วยไถ
0: ใช่เพื่อให้มันเร็ว
1: แต่ลงไปเล่นมันก็ยังมีบางจุดที่มันเจิงเรา
0: ถูก
1: ก็รู้สึกว่าไอ้สนามหรือเปล่าหรือว่ามันยังไง
0: อันนี้ก็ตอบยากมันทั้งสองอย่างแหละผมว่าสนามก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องฟ้าฝนนี่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะพี่มนมันบอกไม่ได้ว่าจะมาเยอะมาน้อย
1: ใช่ใช่นะฮะวันนี้ก็วันนี้ผมไม่รู้เป็นไงแต่วันนี้เละแต่เดี๋ยวค่อยไปคุยกันวันเนี้ย
0: ค
1: น
0: ระ ับ
1: ครับเอาเป็นว่าผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาดีกว่าจากนั้น
0: ถ้าเอาเร็วๆเลยนะครับตั้งแต
1: เ
0: ่วันศุกร์เลยก็คือบุรีรัมย์กับสิงห์เชียงรายคู่นี้เสมอ1-1อันนี้ถือว่าพลิกล็อกสิงห์เชียงรายทําได้ดีวันศุกร์อีกคู่นึงการท่าเรือกับลําพูนซึ่งท่าเรือก็นอนมาอยู่แล้วลําพูนก็เสียตัวหลักไปเยอะอะไรเงี้ยก็โอ้โหจูนกันเยอะเลยท่าเรือชนะไป2-1ราชบุรีกับแบงคอกก็ราชบุรีชนะ1-0สำหรับวันศุกร์นะครับขยับมาที่วันเสาร์ครับศรีสะเกษกับอยุธยาก็ทําได้ดีนะ2 นัดแรกที่เปิด
1: ด
0: มา
1: ี
0: ปีนี้ดีนะครับก็ชนะศรีสะเกษ1-0ไทยธานีออกนําปัตตานีก่อน1-0แต่โดนปัตตานีแซงเป็น2-1จบปัตตานีชนะ2-1บีจีครับชนะแล้ว
1: เก
0: ช
1: ือ
0: น
1: บ
0: ะ
1: ตาย
0: ราศีสไหลยูไนเต็ด3-2นะครับอีกคู่หนึ่งประจวบกับสุโขทัยประจวบชนะ1-0แล้วก็คู่สุดท้ายของวันอาทิตย์คือคู่นี้มันมากชลบุรีกับระยอง
1: โคตรมัน
0: ระยองนำไป2-0 3-0
1: ใช่
0: บุรีตีตื่นมา2-3กับก็จะ3-3อยู่แล้วถ้ายืดเวลาไปอีกนิดนึงก็อาจจะเสมอกันได้สรุป
1: ไม่ทัน
0: ชลบุรีแพ้ไป2-3
1: ก็คือโดนเยอะไปหน่อย
0: ใช่
1: โดนนำเยอะไปหน่อย
0: ถูกต้อง
1: นะฮะก็ผมไม่ได้อะไรหรอกครับก็คือผมก็ตามจริงๆผมตามอยู่ก็สองทีมหนึ่งคือตามปัตตานี
0: ครับ
1: ท่าเรือในเชียร์อยู่แล้วอีกทีมหนึ่งที่ตามก็คือตามบีจีครับ
0: โ
1: ว
0: อ
1: ่าเ
0: ้
1: มื่อไหร่โค้ชจะโดนไล่
0: ว้าย
1: ไม่ได้ตามอะไรเลยครับก็ดูอยู่ว่าเมื่อไหร่จะโดนไล่ซึ่งชนะแบบราศีสไลด์3-2เนี่ยผมว่าอนาคตมันก็ไม่ได้เกินอย่างที่ผมพูดหรอก
0: คือตอนนี้มันเข้าลูปเดิมอ่ะพี่มนจ
1: เอ
0: ริ
1: อง
0: ๆลูปเดิมในที่นี้คือ ปีนี้โควต้าตัวต่างชาติเยอะ

0: ใช่
1: บีจีก็จะจ้างใครก็ได้ในโลกเนี้ย
0: ใช่ถ้าอย่างก็จ้างนะ
1: ครับ
0: เออ
1: แต่สุดท้ายยังต้องพึ่งตัวไทยพึ่งเจพึ่งตังเผลอๆเดี๋ยวจะพึ่งสุรชาติสารีพิมพ์อีก
0: อุ้ยดาวรุ่งวัย40 ปี
1: เนี่ยคือถ้ามันมาพึ่งสามคนเนี้ยหนักนะ
0: ก็มันเป็นวิถีเขาอะมันเป็นเส้นทางของเขาอะคุณจะเอายังไงก็คือถ้าเขาเข้าใจฟุตบอลเนี่ยเขาเข้าใจในแบบของเขาอันนี้ไม่ใช่คําพูดผมอันนี้คําพูดที่คนทํางานร่วมกับเขาผม
1: คร
0: บ
1: ับ
0: างทีเจอหน้าเนี่ยใครไม่กล้าพูดผมอยากจะพูดแล้วพี่รู้ตัวไหมว่าคนรอบตัวพี่ที่ออกไปเขาพูดว่ายังไงเขาพูดว่าเขาเข้าใจฟุตบอลในแบบของเขาเขาพูดแบบนี้กับผมทุกคนเลยพี่รู้ตัวปะอันผมเห็นไอ้คนนี้มันปากดีๆเดี๋ยวเจอหน้าจะพูดไม่เคยกล้าพูดแต่ผมเลยผมกล้าว่าผมพูดนะผมไ
1: ค
0: ม่
1: รั
0: ส
1: บ
0: นหรอกผมจะพูดเลยเฮ้ยพี่มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วคนทุกคนที่มันอยู่รอบตัวพี่ถ้ามันออกไปมันพูดแบบนี้หมดเออเอายังไงดีวะ
1: นั่นน
0: ม
1: ะ
0: ัน
1: ส
0: จ
1: ิ
0: ะยังไงเดียเออ
1: แล้วแฟนบอลบางคนย้ายทีมเชียร์แล้วนะไม่หมด
0: มันย้ายอยู่แล้วจะไม่เหลืออะไรมันย้ายอยู่แล้วไม่เหลือหรอกอ่ามันเรื่องของเขาปล่อยเขาซีเรียสนะเรื่องเขา
1: ใช่
0: นะครับโอ้
1: ทีมเช
0: พ
1: ี
0: ู
1: ยร
0: ด
1: ์
0: แล้วก็หงุดหงิดนะฮะจ่าฝูเป็นไง
1: จ่าฝูงผมดูตารางคะแนนสักครู่ครับ
0: อืม
1: เหลือจะเชื่อหัวจะปวดครับ
0: นี่ไงผมถึงทักไงจ่าฝูเป็นยังไง
1: ระยองฮะ
0: นี่ไงอยู่ดีๆโผล่มาจากไหนวะระยองเก่งเหลือเกิน
1: สองนัดเองพี่มน
0: เออโอ้ยเย่าเยือนเลยนะชนะ2 นัดเลยนะทั้งเย่าทั้งเยือนนะระยองเนี่ย
1: โคดโดโคดโด
0: เอออ
1: ่ะก็ทีมที่มี6 แต้มนะครับตอนนี้มีระยองมีการท่าเรือมีอยุธยาครับ
0: อืม
1: อ่ะก็2 นัดชนะรวด2 นัด
0: อ
1: แล
0: ื
1: ้ว
0: ม
1: ก็ระยองที่ขึ้นกับโอเคแหละเรื่องของลูกได้เสียคือแต้มดีกว่าที่ยังไม่ชนะใครเลยเนี่ยเปิดมา2 นัดเนี่ยมีราศีสไหลมีชลบุรีมีศรีสะเกษมีสุโขทัยมีลำพูน
0: อืม
1: นี่ยังไม่ชนะใครเลย2 นัด
0: อืม
1: แอบเป็นห่วงชลบุรีของโค้ชอ้น
0: เฮ้ย
1: อื
0: เฮ
1: ม
0: ้ยอย่าไปอย่างนั้นสิน
1: ะดูยังไม่เข้าทรงยังไม่เข้าที่ไม่เข้ารูปเข้ารอยสักเท่าไหร่แต่ก็ตามเชียร์อยู่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกตลอดแหละผมชอบทีมที่มีสตอรี่อย่างชลบุรีท่าเรืออ
0: ืม
1: แต่ผมว่าตามแบงคอกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: แอบเอาใจช่วยชลบุรีแล้วก็ชลบุรีมีท้ายเกมนะมีเรื่องที่ทุกคนติดตามเฝ้ารออ
0: ะไรสิ
1: มีผู้เล่นคนสำคัญของชลบุรี1 คนนกหวีดเป่าจบเกมปุ๊บรีบวิ่งเข้าห้องแต่งตัว
0: เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้
1: ใช่ครับ
0: ำทำไมวะ
1: รีบออกครับจะไปญี่ปุ่นต่อครับ
0: เพิ่งไปสมทบเพิ่งถึงสนามบิน
1: ใช่ครับ
0: ที่นาโงย่า
1: ครับ
0: นะฮะเพิ่งถึงเลย
1: ใช่
0: ก็
1: ส
0: ท
1: ุด
0: ำกันอย่างนี้แหละครับแล้วไม่ได้ไม่มีอะไรก็ทำกันอย่างนี้แหละ
1: นี่แหล
0: มั
1: ะ
0: นก็เป็นกันอย่างนี้แหละแล้วพรุ่งนี้มันจะเตะแล้วมันเพิ่งมันเดินทางถึงก็คงจะได้เล่นแหละ
1: ครับเล่นพรุ่งนี้แข่งเสร็จปุ๊บกลับมาอีกนะฮะ
0: อุ๊ย
1: กลับมา
0: บิ
1: อ
0: น
1: ีก
0: กลับมาเล่นด้วย
1: ครับบินกลับมาอีกเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยชลบุรีจะบิ๊กแมตช์กับบุรีรัมย์ครับ
0: ต้องรีบกลับมาช่วย
1: รีบกลับมาช่วยครับ
0: พอบินกลับมาช่วยเสร็จปั๊บ
1: ไปญี่ปุ่นต่อฮะ
0: สุดยอด
1: นี่ฮะ
0: นี่มันเหมือนกรุงเทพชลบุรีเลยนะเนี่ย
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่ครับประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้คุณยายอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ย
1: เนี่ยเนี่ยเอาท็อปิกนี้ก่อนเลย
0: เออมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ฟังมันเป็นแบบนี้ครับยาวยังไงดี
1: มันโอ้โห
0: ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณว่าชลบุรีปล่อยตัว
1: ใช่อันนี้ก็คือชื่นชมชลบุรีคือ
0: ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แต่ก็ปล่อยตัว
1: ชลบุรีไม่เคยมีปัญหาเรื่องการปล่อยตัวผู้เล่น
0: ครับแต่มีปัญหาต้องให้ไปกลับ
1: ถูกต้อง
0: อืมเท่านั้นแหละ
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมสงสารนักบอลอ่ะพูดชื่อเลยยศกรบุร
0: บ
1: พ
0: ุร
1: า
0: พ
1: เน
0: า
1: ี่ยเตะเสร็จเนี่ยตัวเองเนี่ยกระเป๋าเดินทางแพ็คไว้หลังรถ
0: ครับ
1: อาบน้ำแต่งตัวออกมาหิ้วสตั๊ดสองคู่มาใส่
0: อือ
1: กระเป๋าเดินทาง
0: แล้วไปทันที
1: แล้วไปทันทีแล้วประเด็นคือขับรถจากชลบุรีไปสุวรรณภูมิเองฮะ
0: สุดยอดสมาคมไม่มีใครมาช่วยเหลือ
1: คืออันเนี้ยมีหลายๆคนตั้งคำถามว่าสมาคมหารถตู้สักคันหนึ่งจากช
0: ม
1: ล
0: า
1: บ
0: ร
1: ุ
0: อ
1: ร
0: ร
1: ี
0: ับได้ไหม
1: เออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมีข้อมูลออกมาว่าเป็นทางโอลิมปิกประเทศไทยไม่ได้เป็นหน้าที่ของสมาคม
0: ไม่เกี่ยว
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผ
0: ไม
1: ม
0: ่เก
1: ก
0: ี
1: ำล
0: ่
1: ั
0: ย
1: ง
0: ว
1: จะบอกว่าโอ้โหใครก็ได้
0: เออไม่เกี่ยวอย่ามาอ้างว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ไม่เกี่ยว
1: ถ
0: เข
1: ู
0: าเป็
1: ก
0: นนักกีฬาในสังกัดสมาค
1: ถ
0: ม
1: ูก
0: คุณต้องเทคแคร์แล้วสมาคมก็อยู่ภายใต้โอลิมปิกสากล
1: ถูก
0: คุณต้องเทคแคร์โอเ
1: ไ
0: ค
1: ม่ว่า
0: ถูกต้อง
1: ใช
0: ควา
1: ่
0: มรับผิดชอบหลักมันอาจจะเป็นโอลิมปิกเพราะนี่เป็นหน้าที่โอลิมปิกแต่คุณในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก่อน
1: ถู
0: คุณ
1: ก
0: ต้องช่วย
1: ตัวใช่มันจะวิธีไหนก็ได้รถตู้สักคันหนึ่งเอา
0: เ
1: ส
0: อ
1: มม
0: อ
1: ุตินะผมไม่ได้ว่าน้องหรืออะไรนะเกิดเหตุฉุกเฉินดีอ่ะรถมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ตกเครื่องนะ
1: ตกเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องอื่นเลยนะเป็
0: ท
1: นเรื
0: ำ
1: ่
0: ย
1: อ
0: ัง งไง
1: อื่นแล้วน้องใช้ร่างกายอยู่แล้ว
0: เหนื่อยไปหลับบนเครื่องนุ่น
1: โอ้โหแค่เราเดินทางญี่ปุ่น4-5-6ชั่ว
0: ห
1: โม
0: ก
1: ง
0: ชั่วโมงคุณน
1: อ
0: ะห
1: มัก น
0: ชั่วโมงผ
1: แล
0: ม
1: ะเครื่องบินและประเด็นคือเครื่องดีเลย์ด้วย
0: ก็ดีได้กินข้าวหน่อยไม่งั้นได้ไม่ได้กิน
1: โอ้โหพวกเหงาเลยสตอลงสตอรี่แบบญี่ปุ่นทำไมไกลจัง
0: เออก็ยังเอาคิดในแง่ดีได้กินข้าวหน่อย
1: เออ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: คือใครเคยไปญี่ปุ่นบอกว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยไปกันแหละแล้ว6 ชั่วโมงมันเหนื่อยไหมมันจะเกือบเหนื่อยแต่มันไม่ถึงว่าเหนื่อยแต่มันเกือบเหนื่อยอ่ะใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็คือส่วนใหญ่ออกญี่ปุ่นเราไปญี่ปุ่นมันจะอยู่มาทักเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่มานี้
1: ใช่
0: ไฟเที่ยงคืนครึ่งไฟตีหนึ่งมีอยู่2 ไฟ3 ไฟ4 ไฟอาจจะมีถึงตีสองด้วย
1: ครับ
0: พอถึงที่นู่นมันเช้าคําถามก็คือคุณขึ้นไปเนี่ยคุณไม่ได้หลับหรอก
1: ถ
0: ค
1: ู
0: ุณอยู่
1: ก
0: บนเครื่องคุณไม่ได้นอนหรอกคุณนอนอย่างเก่งก็3 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงคุณก็คือคุณขึ้นไปเนี่ยกว่าเขาจะปิดไฟกว่าจะแจกอาหารให้คุณรับประทานกว่า
1: ถ
0: จ
1: ู
0: ะ
1: ก
0: นู
1: ต
0: ่
1: ้
0: น
1: อง
0: จะนี่กว่าจะเตรียมตัวให้เรียบร้อย
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ้องม
1: ่
0: ี2 ชั่วโมงแล้ว2 ชั่วโมงก็เหลือมาอีก4 ชั่วโมงกว่าคุณจะขึ้นไปเข้าห้องน้ํากว่าจะขึ้นมาดิ้นเปิดนู่นเปิดนี่เขาปิดไฟกว่าคุณจะหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นอนไม่สบายเนี่ยคุณนอนบนเครื่องไม่สบายคุณนัทนอกจากคุณง่วงจริงๆอ่ะ
1: ถูก
0: แล้วผมเชื่อว่าไม่มีทางที่โยศกรมันจะได้ไปแบบบิสเนสคลา
1: เ
0: ส
1: อาไม่น่าเอเจนเกมไม่น่า
0: ด
1: แต
0: ู
1: ่
0: ดมึง
1: ถ้าทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นไปได้
0: เข้าใจแต่งานเนี้ยรับประกัน
1: เอ
0: ว่
1: เ
0: า
1: จ
0: มึ
1: น
0: ง
1: เก
0: ไป
1: ม
0: อีโคโนมี
1: ไม่น่า
0: ไป
1: ถูกต้อง
0: นั่งเมื่อยไปแล้วเขาเพิ่งเตะบอลเสร็จด้วย
1: ถูกโอ้โหทรหดอันเนี้ยโหดแล้วในสภาพร่างกายแบบเนี้ยไปถึงวันนี้พรุ่งนี้เตะ
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงคือไปเนี่ยไม่ต้องไปซ้อมหรอกมึงไปนอนก่อน
1: ใช่เอาให้อิ่ม
0: ไปนอนก่อนไปคือเราจะพูดจะ
1: โอเคสมมุติว่าตามมาทีหลังในลักษณะแบบเนี้ยผมเข้าใจได้แมตช์แรกเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ใช้น้องอาจจะใช้แค่15 นาทีท้ายหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อยู่ในทัวร์นาเมนต์ยาวๆไม่ฮะบินกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยโอ้โห
0: บินกลับมาแล้วก็บินกลับไปนะ
1: ใช่เพื่อไปแข่งต่อยอมอันเนี้ยมันกำลัง
0: ไ
1: จ
0: ห
1: ะ
0: น
1: ท
0: ๆคุณพูดมาตรงนี้แล้วเอา U23มาคุณรายชื่อเป็นยังไงบ้างที่พี่วางเราไป
1: ำที่พี่วังเอาไปเนี่ยชุดเอเชียนเกมอ้าวพี่หาไว้แล้วเออฟุตบอลชายอ่ะ
0: เจอไหม
1: ขออีกทีขออีกทีนึงครับ
0: ทุเราหาที่คือมันเป็นธรรมชาติของฝั่งแต่เป็นธรรมชาติที่มันรับไม่ได้ผมพูดตรงๆนะฮะว่าจะด่าเต็มปากก็พูดไม่ได้เพราะเขาก็ปล่อยมาให้อ่ะ
1: รายชื่อเอเชียนเกม23 คนนะครับโอ้หลายหลายคนนี่ก็ชื่อดังนะเอาง่ายๆคือ U23แหละชุดเอเชียนเกมไอ้รอบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอายุเกินได้อีกไหมพี่มนช่วงนี้
0: มีให้ได้เกินแต่ไม่ได้เรียกไป
1: เราไม่ได้เรียกใช่ไหมฮะโอ
0: ไม่
1: เค
0: ได้เรียก
1: ประตู3 คนครับสรวัตรโพสมันจากปัตตานีเอฟซีอันนี้ก็อยู่ในชุด U23มาตลอดแล้วชมพัฒน์บุญเลิศนะครับสิรัตวุฒิ วงเรือนคำจากสิงห์เชียงรายอันนี้ผู้รักษาประตู3 คน
0: อืม
1: กองหลังครับอัตพลแสงทองจากนครปฐมวิชันอินอารามจากทูแบงคอก
0: อื
1: วิ
0: ม
1: ชัยเสียงกระโทกจากอยุธยาคัดบัวพันธ์จากบีจีปทุมแล้วก็ชานนธรรมมาบีจีปทุมนาธานเจมส์มหาสารคาม
0: อืม
1: ทีกวินจันทร์ศรีจากเมืองทอง
0: อืม
1: อุแซมมาเทียงคามจากพีทีประจวบแล้วก็พลเอกมณีกรจากพีทีประจวบอันนี้กองหลัง
0: อืม
1: กองหลังดูดีเลยนะพี่มน
0: จะเอาคนเอกมาดีอยู่แล้วอืม
1: นะครับอุแซมมาก็ดีชาน
0: อ
1: น
0: ื
1: ท
0: ม
1: ัมมาก็ดีชนพัฒน์โอ้กองหลังหายห่วงวิชันนี่ก็กำลังดี
0: อืม
1: กองกลางครับกิตภักดิ์แสงสวัสดิ์จากเมืองทองปฏิภาณชัยโพเทพจากระยองครับสิทธาบุญล่าการท่าเรือธนกิจชลเมืองปักบุรีรัมย์ปริพันธ์วงษาราศีสไลด์ยูไนเต็ดศิรภพวันดีนราเอฟซี
0: อืม
1: แล้วก็ชวันวิทย์แซ่แล้วพรามแบงคอกกองหน้าครับเจฮานาฟีมามะครับธนาวุฒิโพชัยวรวุฒิน้อยศรีแล้วก็นี่เลยฮะยศกรบุรพา
0: อืม
1: อืม23 คนครับพี่มน
0: รายชื่อผมว่าหลายคนดีนะ
1: ดี
0: อืม
1: ถือว่าเป็นชุดที่โอเคเลย
0: อืม
1: กับเอเชียนเกมนะพี่มนอืม
0: อืม
1: โอเคเลยอันนี้ยอมรับตามตรงนะครับชุดกองกลางหลายๆคนผมไม่คุ้นชื่ออ
0: ืม
1: ที่นอนมาตลอดก็สิทธาบุญล่าธนกิจชดเมืองปักศิรภพวันดีชวันวิทย์พวกนี้ติดทีมมาตลอดอยู่แล้ว
0: อืมอืมอืมอืม
1: แต่กองหลังนี่เราได้ยินชื่อมา
0: อ
1: ท
0: ื
1: ุก
0: ม
1: คนกองหน้าก็เช่นเดียวกันเจอานาฟี
0: อ
1: น
0: ื
1: ี่
0: ม
1: ก็ขึ้นชุดใหญ่แล้วยศกรบุรพาก็ชุดใหญ่แล้ว
0: อืม
1: อืมพรุ่งนี้เจอคีร์กีซสถานพี่มน
0: อืม
1: ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิ
0: พรุ่งนี้เราเล่นนัดแรกเจอกับคีร์กีสถานแต่ก่อนจะไปนิดหนึ่งได้ไหมขอผลวันนี้หน่อยวันนี้มีเพื่อนบ้านของเราลงด้วยหน้าแตกไปเรียบร้อย
1: นั่นไง
0: นะครับก็คือไอ้เหงียน
1: ครับ
0: นะฮะไอ้เหงียนเสมอกับคูเวตไป1-1วันนี้โดนนำก่อนด้วยนะถ้าจำไม่ผิด
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เสมอไป1-1วันนี้คือประเดิมสนามวันนี้เอเชียนเกมเริ่มแล้วนะครับฟุตบอลชายจริงๆฟุตบอลหญิงก็เริ่มไปแล้วเราก็โดนญี่ปุ่นไป
1: หนักเลย
0: เฉือนนิดเดียวไม่เหรอ80
1: ใช่เฉือนนิดเดียว
0: เฉือนเบาๆ80
1: ใช่
0: อันเฟตเนติพงศ์
1: ครับ
0: ครับนะฮะโดนไป80เบาๆนะครับยังไงต่อวะผลเป็นยังไงบ้างคุณนัทนี้
1: ขณะผมหาผล
0: เกาหลีมีวันนี้มีเกาหลีใต้ด้วยอืม
1: วันนี้
0: เสมอ
1: คูเวตเสมอเวียดนาม1-1เมื่อกี้ที่พี่หมอนแจ้งไปแล้วก็อุซเบย์ถล่มฟิลิปปินส์5-1
0: ฟิลิปปินส์เหลือ10 คน
1: ใช่
0: ฟิลิปปินส์นี่โทษนะคุณนัทตัวบุนเดสตัวกันโชตัวบาลเลยนะมาเยอะเลยนะคือตัวแบบโอ้โหตัวเจลีกตัวอะไรเพียบเลยนะผมบอกก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่เละนะแต่เละนะ
1: โดนอ่วม
0: 5-1คู่อื่น
1: คู่อื่นๆฟุตบอลโอ้กดดูผลยากจัง
0: เดี๋ยวผมหาให้มาให้ไม่อยากหาได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอื่นวันนี้เนี่ยนะครับบอลเอเชียนเกมเนี่ยเวียดนามเสมอ1-1กาตาร์แพ้เกาหลี3-4นะฮะเกาหลีใต้ก็ถล่มกาตาร์ไป4-1มันช่วยไม่ได้เพราะว่าเกาหลีใต้เล่นถวายหัว
1: แน่นอน
0: เพราะว่ากูจะไม่เป็นทหารง่ายนิดเดียววันนี้เอายับเลย
1: เออ
0: ก
1: ใช
0: ด
1: ่เอเชียนเกมว่าจะไม่เป็นอาหารนะ
0: กดเละเลยนะฮะ4-1สบายๆแล้วกาตาร์มันหลัง
1: ไม่ค่
0: ๆม
1: อ
0: ั
1: ย
0: นก
1: ล
0: ็
1: ะ
0: ไม่มีเยาวชนเลยด้วย
1: อืม
0: นะครับส่วนพรุ่งนี้นิดนึงครับโปรแกรมหน่อยพูดถึงทีมชาติหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับพรุ่งนี้จะมีกี่คู่เดี๋ยวผมไล่ดูให้คุณนัทพรุ่งนี้เนี่ยหลักๆนะครับหลักๆ รุ่งนี้เอเชียนเกมมี4 คู่มี UAE ครับเจอกับอิหร่านพรุ่งนี้
1: ครับ
0: ไทยเจอคีไทยเราจะเจอในช่วงเวลาบ่าย2 โมงพรุ่งนี้นะบ่าย2 โมงนะทีมชาติไทยนะนะครับแล้วก็จีนเจอกับเกาหลีเหนือพรุ่งนี้ตอน17:05 น.แล้วคู่ไฮไลท์คือญี่ปุ่นอยู่23:21เล่นกับฮ่องกง
1: มีสองวงเล็บด้วย
0: มี2 วงเล็บด้วยนะครับ23:23:21นะฮะเจอฮ่องกง
1: ครับ
0: ไม่น่าเละไม่น่าเหลือแล้วครับฮ่องกงดูโอ้ไม่น่าเหลือแล้วครับนะก็พรุ่งนี้เตะเรียงกันนะบ่าย 2 4 โมง7 โมง7 โมงครึ่งเอ้ย
1: ห้าโมง
0: 17:00 น.คือ5 โมงกับ5 โมงเย็นกับ5 โมงครึ่ง
1: ห้า
0: บ
1: โ
0: ้
1: ม
0: าน
1: ง
0: เ
1: คร รา ึ่ง
0: นะครับก็ฟุตบอลชายเริ่มต่อจากฟุตบอลหญิงก็เรียบร้อยนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็เต็งหนึ่งก็น่าจะยังเป็น
1: ญี่ปุ่นเนาะ
0: เกาหลี
1: อืม
0: เพราะญี่ปุ่นน่ะคือมันเอาอยู่21มา
1: 21เนี่ยอืม
0: มันก็ไป
1: ญ
0: ไห
1: ี
0: น
1: ่ป
0: ก
1: ุ
0: ็
1: ่นผ
0: มามไป
1: ว่า
0: ได้ก็ไปก็ไม่ว่ากัน
1: อืม
0: คือบางทีผมชอบในแนวคิดเขาแต่บางทีผมว่าแนวคิดเขาก็ไม่ค่อยถูกนะ
1: อืมยังไงฮะ
0: คือมันคิดได้2 มุมพู
1: ค
0: ด
1: ร
0: ต
1: ั
0: ร
1: บ
0: งนี้นิดหนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตามถ้ามันก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างฟุตบอลว
1: ค
0: อ
1: ร
0: ล
1: ั
0: เล
1: บ
0: ย์บอลแล้วกันมันจะไม่สนอะไรเลย
1: ไม่เอาแล้ว
0: มันจะสนแค
1: อ
0: ่
1: ันเด็ด
0: อีเวนท์ที่เป็นเมเจอร์เท่านั้นถ้าฟุตบอลมันสนอยู่แค่สองอย่าง
1: ครับ
0: เอเชียนคัพ
1: ฟุตบอลโล
0: ฟ
1: ก
0: ุตบอลโลกแค่นั้น
1: คร
0: อย
1: ั
0: ่า
1: บ
0: งอื่นไม่สนอย่างอื่นไม่เอาอย่างอื่น
1: ปล่อยเลย
0: ปล่อยเลย
1: พัฒน
0: มั
1: าน
0: ก
1: เ
0: ็
1: ด็
0: เ
1: ก
0: ป็น
1: เล
0: คว
1: ย
0: ามคิดที่ไม่ผิดนะแต่บางครั้งอ่ะในความที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
1: เข้าใจครับ
0: บางครั้งมันอารมณ์ที่มันอยู่ในบ้านอ่ะบางทีคุณจะไม่เอาเลยเลยหรอคือยังไงวะอ่ะถ้ามองในแง่อ้าวก็ให้เด็กมันไปเล่นเนี่ยมีโอกาสเนี่ยเข้าใจแต่บางทีมันเล่นในบ้าน
1: อืม
0: มึงไม่
1: อ๋
0: เ
1: ออ
0: าเลยใช่ไหมหรือ
1: ออ
0: ยังไงก็ไม่ถูกไงเช่นวอลเลย์บอลญี่ปุ่นคุณนัทวอลเลย์บอลหญิงทั้งทุกวันนี้ชิงแชมป์เอเชียไม่มีตั๋วโอลิมปิกเนี่ยไม่มีทางส่งชุดใหญ่มานี่มันส่งชุดใหญ่มาโดนยำเนี่ย
1: อืม
0: แล้วเอาชุดเนี้ยเล่นเอเชียนเกมขาดไปอีก2 คนถอนตัวหลักถอนไปอีก2 คนคุณเชื่อไหมว่าญี่ปุ่นไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมหลาย10 ปีแล้ว
1: อื
0: ไม่ส
1: ม
0: นใจเลย
1: อืม
0: ทั้งที่อันดับโลกมันสูงสุดนะ
1: อืมเหมือนเขาอืมอืมอืมเขาก็
0: คืออย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ถูกไงบางทีบางครั้งก็
1: มันก็ต้องมีแบบสตอรี่นิดนึงอะเนาะพี่เนาะ
0: แล้วมึงเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมบ่อย
1: อ
0: ชิ
1: ื
0: เป
1: ม
0: ่งแล้วยังไงวะ
1: คือเป็นเจ้าภาพมันก็ต้องแบบอ่ะเต็งหนึ่งในรายการนี้อะไรเงี้ยอ่ะแต่ก็พยายามทำความเข้าใจอยู่ว่าโอเคแหละเขาเป็นคนที่หมายถึงว่าวิถีของชาวญี่ปุ่นอ่ะอืมวางเป้าหมายหรือวางเนี่ยวางแพทเทิร์นหรือวางแผนการไปแล้วก็จะไปตามนั้นอ่ะ
0: มันดีตำราตามญี่ปุ่นคือตามตำราเลยครับ
1: ถูก
0: ออกนอกตำราไปไม่เป็น
1: ถูก
0: มันเป็นชนชาติที่ตามตำราเป๊ะแต่ตำรามันคิดมาแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเนี่ย
1: ใช
0: แต
1: ่
0: ่สุดท้ายอ่ะมันจะมีอะไรหน้างานซึ่งญี่ปุ่นแก้หน้างานไม่เก่ง
1: อ่าใช่
0: เรีย
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ว่
1: ่
0: าแก้ไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นเลยเจอหน้างานแล้วแก้ไม่เป็นซ้ำไม่มีในตำรานี่จบเลย
1: เรื่องนี้ตัวคนไทยไม่ได้
0: โอ้โหคนไทยนี่โคตรกระรอกเลยนะไม่ต้องห่วง
1: ครับผม
0: แล้ววิธีนี้คิดถูกผมถามแล้ววิธีคิดเกาหลีวิธีคิดเกาหลีนะตรงกันข้ามเลย
1: อ
0: เ
1: ื
0: หมือ
1: ม
0: นไทยเออ า
1: ื
0: ท
1: ม
0: ุกอย่าง
1: ออ ื
0: ะไ
1: ม
0: รที่กูอ่ะกูลงกูส่งหมดเอา
1: ด
0: หม
1: ู
0: ดเอเชียนเกมกูก็เอา
1: อืม
0: ยิ่งเอาด้วยไม่เอาสมัยนั้นยิ่งเอาด้วยเพราะมันจะไม่ได้ไปเป็นทหารคือจะบอกว่าญี่ปุ่นไปบอลโลกเกาหลีมันก็ไปบอลโลกก็มันคิดอย่างนี้มันก็ไปบอลโลกไงและที่สำคัญมันไปบอลโลกเยอะกว่าญี่ปุ่นด้วย
1: อืม
0: เอาถูกไหมณวันนี้ไอ้สองชาติเนี้ยคุณไม่ต้องหวังแล้วว่ามันจะไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกแต่มันก็ไม่แน่นะอิตาลีเป็นแชมป์โลก4 สมัยมันยังไม่ได้เข้ามา3 ครั้งเลย
1: อืม
0: มันก็ไม่แน่แต่ว่าโอกาสมันยากมากอะ
1: สิบสองปี
0: ที่เกาหลีกับญี่ปุ่นมันจะไม่ได้ไปรอบสุดท้ายเข้าใจหรอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นจะพูดไม่ได้ว่ากูเข้าฟุตบอลโลกเยอะกว่าเกาหลีไม่ใช่
1: อืม
0: แต่ด้วยแนวคิดแบบเนี้ยมันสุดโต่งทั้งสองฝั่งซ้ายกับขวาญี่ปุ่นคิดอย่างเงี้ยเกาหลีมันคิดแบบเหมือนเราอะเอาทุกอย่างเอาหมดอะ
1: คือมันไม่ได้มีวิธีที่แบบผิดหรือถูกนะแต่ประเด็นคือโอเคถ้าอย่างเราเนี่ยเราคุยมาถึงจุดเนี้ยถ้าอย่างเราเนี่ยใช้วิธีญี่ปุ่นแบบในบ้านเงี้ยผมว่าคนไทยอาจจะรับไม่ได้
0: รับไม่ได้
1: อืมแต
0: ร
1: ่
0: ับไ
1: เ
0: ม
1: ข
0: ่
1: า
0: ได้
1: ไม่
0: ถ้
1: รา ู้
0: ใน
1: ว่า
0: บ้านนะรับไม่
1: เ
0: ไ
1: อ
0: ด้แ
1: อ
0: น่นอน
1: ถูกแต่เขาอะยังไงอะเขาถ้ารับในจุดนี้ได้มันก็พูดยากเนาะ
0: คุณอย่าไปคิดอะไรเลยขนาดไอซีวีลีกเนี่ยไอบอลบอลวอลเลย์บอลติงตองอาเซียนเนี่ยในบ้านเนี่ยเราโอ้โหต้องชุดใหญ่ผมระเบื่อสมพรใช้บางอย่างน่ะผมพูดจากใจเลย
1: ครับ
0: ทําไมต้องชุดใหญ่ทําไมต้องชุดใหญ่แล้วเราไม่มีเกี่ยวกับอันดับคะแนนโลกทีมอื่นเขาแข่งเอาคะแนนได้แต่ประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ใน VNL
1: ไม่ได้เสียชื่อหมดนี่หมด
0: เราอยู่ใน VNL เราแพ้ก็ไม่เสียคะแนนอะไรก็ไม่เสียคะแนนไม่เกี่ยวไม่นับเราก็ให้เด็กไปหาประสบการณ์ไหมคุณ
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: จะตะบี้ตะบันอย่างเดียวไม่ได้
1: ไม่ได้ส
0: ไอ้
1: ิ
0: อย่
1: พ
0: าง
1: ี
0: เ
1: ่
0: งี้ยผมมองเห็นด้วย
1: เดี๋ยวมันไม่ได้รางวัลไม่ได้แชมป์ขึ้นมาเดี๋ยวดราม่าอีกคนไทยถล่มอีก
0: โอ้โหนะฮะมันคืออะไรที่ควรเอาอะไรที่ไม่ควรก็พักๆบ้างให้น้องมันพักบ้าง
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมเอาดาวรุ่งมาเล่นมาให้มีเวทีมากคืออะไรที่มันอยู่รอบบ้านเราเนี่ยมันสู้เราไม่ได้หรอกคุณเอาเด็กไปเล่นเถอะเราจะบอกดูถูกไหมดูถูกเพราะมันสู้เราไม่ได้จริงเวียดนามถ้าไม่เอาผู้ชายมาเล่นเนี่ยแม่งก็แพ้เรา30 กว่าปีเนี่ยมันแพ้ไม่เคยชนะเราแล้วกันอ่ะซัดมันมีผู้ชายถึงชนะเราแค่ครั้งเดียว
1: คร
0: ถ
1: ั
0: ้
1: ้
0: าง
1: เ
0: ม
1: ด
0: ั
1: ี
0: น
1: ยว
0: ไม่มีผู้ชายมันไม่มีทางชนะเราอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะ
0: ไม่มีผู้ชายแล้วเละชิเป๋งตอนเนี้ย
1: ตู้เย็นตู้ชงตู้แช่ตู้อะไรก็ไม่มีแล้ว
0: ไปเรียนโค้ชแล้ว
1: เอ้ย
0: เอ๊ะมันบอกมันเจ็บท้องแล้วมันไปเร
1: เ
0: ียนโค้
1: จ
0: ช
1: ็บ
0: ปะ
1: กระทันหันนี่ไปเรียนโค้ชเลยอะฮะ
0: หายไม่เป็นปีมันเจ็บอะไรวะแฮมสตริงยังไม่ถึงขนาดนั้นเลย
1: เฮ้
0: เ
1: ย
0: จ็บ ACL ยังไม่หายไปเป็นปีเลยนะ ACL ยังจริงก็8 เดือน
1: 6 เดือน8 เดือนเต็มที่
0: เออไอ้นี่หายไปเป็นปีมันเจ็บอะไรวะ
1: น่าจะไปรักษาเป็นโค้ชแล้วมั้ง
0: อาจจะไปเฉาะหรือเปล่าไม่รู้
1: เออ
0: นะฮะก็เนี่ยนะฮะอันนี้ก็พูดให้ฟังแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้ก็ติดตามดูแล้วกันนะฟุตบอลเอเชียนเกมเป็นยังไง
1: ครับ
0: ก็ตามนั้นนะฮะหนุกหนุกไม่ต้องห่วงนะครับอย่างอื่นก็เขาไม่มีอะไรนะในทีมชาติU23ผมว่าก็ลุ้นความหวังเป็นไงคุณนะ
1: ความหวังเหรอโอ้โหสายเราก่อนสายเราดิ
0: ครับหนึ่งพูดไปอยากร
1: ส
0: ู้
1: ายเรานี่มีโอ้เราอยู่กลุ่มเอด้วยสายเราเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสฮ่องกง
0: คือ
1: ถ้า
0: ไม่ได้อะไรเยอะพรุ่งนี้ต้องชนะคีให้ได้
1: ถูก
0: เพราะฮ่องกงกับ3 แต้มในมืออ่ะพูดจากใจเพรา
1: ต
0: ะฉ
1: ้อ
0: ะ
1: ง
0: นั้นเนี่ยชนะ2 เกมเจอญี่ปุ่นโดนเละก็ช่างมัน
1: ถูก
0: อืม
1: อ่ะรอบ8เพราะที่ดีที่สุดของเราคือรอบ4 ทีม
0: เล่นในบ้านด้วย
1: ใช่
0: สี่ทีมเนี่ย
1: อ่ะผมว่า
0: ต
1: โออ เค
0: มีที่ปักกิ่งด้วย
1: ใช่2 รอบ
0: มีที่ปักกิ่งด้วยนะฮะแล้วก็ในบ้านเราไปแพ้คูเวต3-0กูจำได้เลย
1: ครับ
0: รอบ8นี่ชนะเกาหลีก็พี่วังนี่แหละเป็นคนยิง
1: ใช่
0: อืมเคลียร์ปั๊บก็ซัดเลยดับหูดับตาซัดเลยมีอยู่9 คนด้วยตอนนั้น
1: ถูก
0: เลือก9 คนแล้วโกลเด้นโกเล่นโกลเด้นโก
1: เออใช่แล้ว
0: อ
1: ช่างมัน
0: ่าน่าจะมา
1: จริงท
0: ผ
1: ี่
0: มอย
1: ถ
0: ู่ใ
1: าน ม
0: ส
1: แบ
0: นา
1: บ
0: มวัน
1: จร
0: น
1: ิ
0: ั้
1: ง
0: นนะ
1: มั้งผมไปดูที่สงขลา
0: อ๋อผมอยู่ในสนามวันนั้น
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะฮะ
1: ด
0: เฮ
1: ูน
0: ละ ั่นเลยยิงเข้าพี่ไม่รู้เลยคนเห็นคนเทมก็เฮอะไรวะเข้าเหรอเออ
1: ผมดูทีวีวันนั้นนะครับบิ๊กจ๊ะบิ๊กจ๊ะ
0: ร้องเสียงหลงเลยวันนั้นอ่ะ
1: ใช่แล้วก็มาแพ้คูเวตแล้วก็ชิงที่3มาชิงที่สนามตินสุรานนท์ผมไป
0: ก็
1: ดู
0: เรียบร้อย
1: โดนจีนไป
0: เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็
1: ผมให้รอบ8เต็มที่พี่มน
0: ผมก
1: ด
0: ็
1: ี
0: คิดอย่างนั้น
1: อืม
0: ผมคิดอย่างนั้น
1: รอบ
0: ร
1: แ
0: อ
1: ป
0: บแป
1: ด
0: ดคือรอบแค่รอบน็อกเอาท์อ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: รอบน็อกเอาท์อ่ะนะครับก็ไม่รู้จะเจอใครไปไขว้เจอใครเมื่อกลุ่มเนี้ย
1: ใช่
0: แต่เราคิดว่าเราน่าจะเป็นที่สอง
1: ก็เรา6 แต้มอ่ะเก
0: อ
1: ็
0: ื
1: บ
0: ม
1: คีกิสพรุ่งนี้ได้แล้วก็เก็บฮ่องกงได้
0: ผมเห็นด้วยอย่าเข้าลึกเพราะถ้าเข้าลึกเดือดร้อนหลายต่อ
1: ครับ
0: ข้อแรกเลยเดือดร้อนเลยไม่รู้โอลิมปิกหรือสมาคมที่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเยอะ
1: อุ้ยอืม
0: แล้
1: น
0: ว
1: ี
0: ก
1: ่
0: ็เดือดร้อนนายกรครับนี่มันจะต้องบินไปบินมาบินไปบินมานะฮะมันคือเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสักพักเนี่ยสมมติว่าไทยเราถึงรอบชิงเนี่ยผมว่ายศกรเนี่ยคิดว่านาโกย่าเป็นบ้านเนี่ยเชื่อป่ะบินไปกลับอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ไอ้ตอมอมันคงงงอะไรของมึง
1: ไม
0: หน
1: ่
0: ีค
1: ครับ
0: ดีแล้วมาแล้วเข้าอ่อยแล้ว
1: ไม
0: มึ
1: ่
0: งอะไร
1: คร
0: เ
1: ัน
0: ี
1: บ
0: ่ย2 วันมึงมาที2 วันมึงมาทีอะไรเนี่ย
1: นี่ถ้าพูดถึงนะค่าเครื่องบินเนี่ยแล้วก็ค่ารถตู้เนี่ย
0: เอ
1: ไม่
0: อ
1: ต้องรถตู้รถเก๋งลิมูซีนซีดานดีๆคันหนึ่งเนี่ยไปรับน้องสักผมว่าน่าจะมีนะรอบหลังเนี่ย
0: ต้องด่าก่อนเดี๋ยว
1: โด
0: ผ
1: น
0: มไปด่า
1: ใช
0: ที
1: ่
0: ่นึงเดี๋ยวผมด่าแน่เดี๋ยวผมด่าที่นึงเดี๋ยวมีแน่
1: โดนกระแสไปเยอะแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ช่างภาพไม่ใช่ไม่ได้เป็นช่างภาพหรอกคือผู้สื่อข่าวไม่ได้มืออาชีพก็ตามแต่มือสมัครเล่นที่ใครเจอแล้วถ่ายคลิปลงอ่ะตอนนี้ก็เป็นข่าวได้แล้วอ่ะอืมแล้วก็ม
0: น
1: ี
0: ี่แหล
1: ผ
0: ะ
1: ู้สื่อข่าวอยู่หน้าสนามอ่ะเห็นมิกดีบวิ่งออกมาถือสตั๊ดมาสองคู่พวกก็ถ่ายตามเลยโอ้โหเท่านั้นแหละเห็นหมด
0: ไปไหนอะไรยังไง
1: ใช่แล้วถามเลยนะแล้วไปไงขับไปเองพี่โอ้โห
0: สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเลยได้ใจมากนะครับโอ้
1: เพอเพ
0: ออ ่ะ
1: ค่าที่จอดสุวรรณภูมิวันละ250นี่จ่าย
0: ใช
1: เ
0: ่
1: อง
0: ใช่ใช่ใช่จ่ายเองป่าววะน่าจะจ่ายเอง
1: หวา
0: ก็
1: น
0: ไป
1: เจี
0: ส
1: ๊ย
0: อง
1: บ
0: วันเนี่ย500เองทำไมอ่ะ
1: เออเดี๋ยวก็กลับพรุ่งนี้
0: เอ
1: กลับ
0: อ
1: ละ
0: กูไม่ได้ไปนานเนี่ย2 วันเองอ่ะ500เองเออไม่เป็นไรนี่นะครับโอ้ชีวิตนะฮะ
1: อ่ะ
0: อ่ะ
1: เอาใจเชียร์ครับพรุ่งนี้ไทยเจอคีกิสนะครับบ่าย 2นะครับ
0: ก่อน
1: โอ
0: จะไป
1: เค
0: ชุดใหญ่ข้ามไปนิดนึงครับกับ ACL วันนี้ครับคุณนัทครับ
1: โอ้โห
0: ปาลิขิต
1: ปาลิขิตโดน
0: ยั
1: ย
0: บ
1: ับ
0: คาบ้านฟ
1: โด
0: าน ล
1: ไป
0: ิขิต
1: 4-6
0: โดนไป6 ลูกแต่ยิงได้4นะ
1: ใช่
0: ฟาลิขิต
1: วัน
0: ผ
1: น
0: ม
1: ี
0: ไม
1: ้
0: ่ดู
1: ผมก็ไม่ได้ดูวันนี้ราชบุรีเจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตเอฟซีเตะที่ราชบุรีสเตเดียมก็อย่างที่บอกเลยครับฟ้าลิขิตครับโดนไป4-6ครับจุกจุกอ
0: โอ
1: ่ะ
0: จีนเขาต้องกลับมาปฏิวัติเพราะว่าเขาเองก็เสียแต้มให้กับเราไปเยอะค่าสัมประสิทธิ์อ่ะมันก็เลยต้องทำหน่อยนะครับก็อย่างที่คุณเนวินพูดอ่ะมันก็เป็นดาบสองคมนะเข้ามาเยอะก็ดีแต่มันทำเสียแต้มมันเหนื่อยนะเพราะเขาก็ปั้นมามมีส่วนปั้นมาเพราะงั้นก็ต้องช่วยๆกันหน่อย
1: ถูก
0: นะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะเพราะวันนี้4-6ก็เละไปตามทรงครับคือผมไม่รู้ราชบุรีฝนตกหรือเปล่า
1: ต
0: ถ้
1: ก
0: าฝ
1: ต
0: น
1: ก
0: ต
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ผมคิดว่าไม่แพ้นะแต่
1: ตกครั
0: ถ
1: บ
0: ้าอย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยน่าจะไม่ตก
1: ดูจากภาพข่าวเนี่ยฝนตกครับพี่มน
0: หนักไหม
1: ไม่น่าหนักเท่าไหร่แต่ก็ตกตั้งแต่เริ่มเกมเลย
0: ว่าตกไม่หนักก็สนามก็ไม่ได้ต้องเดาะอะไรมากไง
1: ใช่ใช่
0: เออถ้าสนามงัดไปงัดมาเตียงไฮ้มึงหลับแน่นอน
1: ครับ
0: บอกเลยเนี่ยอ่ะก็แพ้ไปครับทีมไทยอีกหนึ่งทีมวันนี้ครับนั่นก็คือบุรีรัมย์ไปเยือนยะโฮเจอกันบ่อยเหลือเกิน
1: ใช่โอ
0: เจ
1: ้โ
0: อ
1: ห
0: กันบ่อยจริง
1: สอง
0: จ
1: ส
0: ริ
1: าง มปีที่ผ่านมานี่เกิน
0: ทุ
1: ห้
0: ก
1: า
0: ปี
1: นะมั้งหลายถ้วยด้วยหลายรายการด้วย
0: แล้วช่วงหลังเจอกันมีใบแดงนะวันนี้ก็มีใบแดง2 ใบ
1: วันนี้อ่ะฝั่งละ1 ใบ
0: ดูกาวโดนก่อน
1: ใช่2 เหลือง
0: โด
1: แล้
0: น
1: วก
0: ก
1: ็
0: ่อน
1: ของ
0: ยะโฮ
1: ยาโฮเดินไปอีก1ช่วงท้ายเกม
0: ใช่เขานำเราก่อน1-0แต่บุรีรัมย์ตีเสมอได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็
0: ก็ไม่มีทางชนะบุรีรัมย์
1: แล้วก็มีจุดโทษด้วยนะนิวอัชริตเซฟเรียบร้อย
0: นิวทลิตเซฟ
1: ใช่
0: ไม่แ
1: ล
0: พ
1: ู
0: ้
1: กยิงของบุรีรัมย์สวยมากเป็นผู้เล่นที่ชื่อว่าสเตฟานซิมเมอร์วอลเล่สุดสวยเสียบมุมเข้าแบบโอ้โหลงตัวลูกนี้ลงตัวก็ไปเสมอในบ้านยะโฮได้ผมว่าก็โอเคฮะผมว่ามันไม่ง่ายนะจะชนะยะโฮ
0: แล้ว
1: เน
0: เ
1: ี
0: ร
1: ่
0: าย สิบคนด้วยไง
1: 10 คนตั้งแต่ครึ่งครึ่งหลังแป๊บหนึ่งนาทีห้าสิบแปด
0: เราสิบคนด้วยไง
1: ใช่
0: ไม่ว่าล่ะ
1: ว่าสิ
0: ม
1: บ
0: ันไม่
1: ค
0: เหม
1: น
0: ือนบางทีมนะ10 คนเราทำอะไรก็ไม่ได้
1: อุ้ย
0: ก็
1: เสื้อ
0: ยั
1: ส
0: ง
1: ี
0: โ
1: อ
0: ห
1: ะไร
0: ก็
1: น
0: ไม
1: ะ
0: ่ชนะเรายังไงก็ไม่ชนะเรา
1: ไม่ชนะโอเคแหละออกมาแบบ1 แต้มจากยาโฮ
0: แต่ว่าเจอนัดเดียวนะมันเป็นลี
1: ใช
0: กเ
1: ่
0: ฟ
1: ใ
0: ส
1: ช่ใช่ใช่ใช่
0: มันจะเจอนะเดี๋ยวถ้าเจอในโชว์บี้ครับอีกเดี๋ยวต้องเจอกันอีก
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวเจอในโชว์บี้ครับอันนี้นะก็ดูจากทรงแล้วผมว่ายะโฮปีนี้ก็อาจจะดูดีขึ้นแต่บุรีรัมย์เขาซุ่มเยอะ
1: ใช่
0: คุณมางัดกับคุณเดวินนี่คุณคิดผิดจริงๆเจ้าชายเย้าโหนบางทีมีตังเลยบางทีมีตังบางทีก็ไม่ได้หมายความคุณใช้เงินได้อย่างคุ้มค่านะ
1: อืมถูก
0: ผมว่าประสบการณ์คุณยังสู้คุณเนวินไม่ได้
1: ใช่
0: ในการเลือกตัวเขาเจ็บมาเยอะ
1: ถูก
0: ก็โดนย้อมแมวมาเยอะ
1: ถูกแล้วตอนแรกผมก็จะบอกว่าพอๆกันคู่เนี่ยแต่ว่าถ้าลงลึกในรายละเอียดของเกมฟุตบอลเนี่ยสู้คุณเนวินไม่ได้เลย
0: ใช่
1: สู้คุณเนวินไม่ได้เพราะว่าโอ้โหคุณเนวินลงด้วยตัวเองมีข้อมูลมีชุดความคิดแล้วก็ในการสร้างทีมมาเป็นแบบปีต่อปีปีต่อปีปีต่อปีสะสมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมจนเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าอ่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยเรื่องรายได้ของบุรีรัมย์เนี่ยซึ่งโอเคโทฟี่เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วซึ่งถ้าเอาจริงๆบุรีรัมย์ก็ขาดแค่ AFC นี่แหละ
0: ใช่
1: แชมเปี้ยนส์ลีกโทฟี่คือได้หมดแล้วที่ลงทำการแข่งขันอืมผมว่าแกก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งบุรีรัมย์จะถึงรอบ4 ทีมสุดท้าย
0: เราก็หวังไว้อย่างนั้น
1: อืมเพราะว่าผมว่ายิ่งการแข่งขันเป็นกรุ๊ปแบบเนี้ยโอ้โหมันจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนเมื่อก่อนในยุคเทโลหรือยุคเทโลที่เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดนโกงแพ้ไปอ่ะอืมหรือยุค
0: ใช่ใช่ใช่ยุคนู้นเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ยุคนู้นเลยอ่ะ
1: ใช่ยุคนั้นมันเป็นทัวร์นาเมนต์ไงพี่มนอืม
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
1: พออันนี้มันเป็นลีกแล้วเนี่ยโหมันก็เหนื่อยหน่อยอืมแต่ก็ใช่ว่าที่เราจะไปไม่ถึงเพราะว่าจากตัวผู้เล่นที่คุณเนวินเสริมเข้ามาเนี่ยเริ่มที่จะแบบเทียบนมากขึ้นเรื่อยๆจาก A เป็น A บวกกันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยอื
0: ก
1: ม
0: ็ค่อยค่อยค่อยค่อยผมว่าปีนี้เขาอาจตั้งเป้ารอบรอง
1: อืม
0: นะ
1: นะ
0: แ
1: เ
0: ต
1: พร
0: ่
1: าะเราก
0: า
1: แ
0: ร
1: ป
0: อ
1: ด
0: อก
1: ท
0: ส
1: ีม
0: ตาร์ทออกสตาร์ทสวยไปเยือนเย่าฮูก็ไม่ง่ายนะเพราะทีมอย่างญี่ปุ่นมาโดนนะ
1: ถูกคื
0: ไม
1: อ
0: ่ง่ายนะ
1: ยาโฮในมาเลเขาทิ้งห่างแบบทิ้ง
0: ไ
1: ห
0: ม่
1: ่า
0: ต
1: ง
0: ้องสู้อ่ะ
1: เออไม่เห็นฝุ่นแล้วอะ
0: ไม่ต้องสู้
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปครับพรุ่งนี้ก็มีนะคุณนัทพรุ่งนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างสำหรับฟุตบอลของเอาเฉพาะ AFC ไทยแล้วกันไหม
1: พรุ่งนี้จะเป็นอีลิต AFC อีลิตอีกคู่หนึ่งคือการท่าเรือกับวิสเซลโกเบ
0: เอ้ย
1: เอ้อันนี้
0: เอ
1: น่าส
0: ้
1: น
0: ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: โอดูดกับแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนะปีนี้เราอีลิต3 ทีมนะฮะมีบุรีรัมย์มีราชบุรีแล้วก็มีการท่าเรือนะครับรอบลีกสเตทแมตช์เดย์หนึ่งพรุ่งนี้เจอวิสเซลโกเบ
0: เออเจอแพทสเตเอ้ยพวกนี้ไม่ได้ใช้แพทนี่
1: ใช้ธรรมศาสตร์สเตเดียม
0: ใช้แพทไม่ได้เขาใช้แพทเนี่ยวิเซลโกเบบอกกูไม่เตะคืออะไรของมึงวะสนามอะไรวะเนี่ยมันเตะไม่ได้ครับเนี่ยครับโอ้เจอแพทเข้าไปเนี่ยโอ้โหนอนข้างสนามก็ไม่ได้นะผมบอกก่อนนะงานใหญ่เลยนะผมบอกเลยนะ
1: ทุ่ม15 นาทีพรุ่งนี้พี่มนส
0: คร
1: น
0: ั
1: า
0: บ
1: มธรรมศาสตร์ขออย่างเดียวสนามธรรมศาสตร์อย่าฝนตกแค่กัน
0: โอ้อันนั้นก็หนักเหมือนกัน
1: ใช่
0: อัน
1: ม
0: น
1: ั
0: ั้
1: น
0: นก็หนักใช้ได้
1: เอาเรื่องเลยนะสนามเนี้ย
0: นะครับแล้วก็มันมีลีกทูด้วยนะแต่พรุ่งนี้
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ี
1: ่
0: กทูไม่มีของไทย
1: ของไทยจะเป็นวันพฤหัส
0: ใช่ใช่ใช่ไม่มีลีกทูไทยพรุ่งนี้
1: ทีมโปรดพี่มนเลยแล้วก็
0: ใคร
1: คือ
0: สิ
1: ไลออนซิตี้เซลเลอร์กับบีจีปทุมยูไนเต็ดก็
0: ไอ
1: นู่น
0: ก็
1: เล
0: เรีย
1: ย
0: บร
1: เ
0: ้
1: ต
0: อย
1: ะ
0: อ่ะผ
1: ท
0: ม
1: ี่
0: บอกเลยเนี่ย
1: จารันเบซาพี่มนจะบินไปดูไหม
0: ไปทำไมให้เสียค่าเครื่องบิน
1: สิง
0: จ
1: ค
0: ะ
1: โ
0: ไ
1: ป
0: ป
1: ร์
0: ท
1: เอ
0: ำไม
1: งใกล้
0: อยู่นี่แหละนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมนะผู้ฟังนะ
1: ๆครับ4 ทีมปี
0: คร
1: น
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้ตามเชียร์กันได้ใครเป็นแฟนทีมไหนนะครับสำหรับ
0: ครั
1: เอ
0: บ
1: ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งอีลิททั้งลีกทูครับ
0: ครับกลับมาในทีมชาติชุดใหญ่ดีกว่าครับ
1: ครับ
0: แอนโทนีฮาซิน
1: นี่
0: ประกาศรายชื่อเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ประกาศออกมาแล้วทำให้ผมตกใจเหมือนกันนะ
1: ยังไงฮะ
0: คือไม่มีตามที่กูคิดได้ยังไงวะมันหายไปได้ยังไงอะทีละซิ่วอย่างเงี้ยหายไปได้ยังไงทีละทอนอย่างเงี้ยนี่เอาเซอร์ไพรส์เลยนะไม่น่าเชื่อนะมีคำสั่งอะไรมาหรือเปล่าหรือยังไงนะ
1: ที
0: ฮ
1: ละ
0: ะ
1: ซิ่วเนี่ยผมเข้าใจได้ทีละทอนเนี่ย สำหรับผมนะรายการนี้ถ้าคุณต้องการโทฟี่นะกับสมัยแรกหรือเขาเรียกรายการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยคุณต้องมีธีราธรจริง
0: นั้นผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่เลือก
1: ๆโอ้โหฟีฟ่าอาเซียนครับอ่ะถ้าคุณจะเอาถ้วยผมบอกคุณต้องมีธีราธรอยู่ในทีม
0: ไม่เลือกไม่เลือก
1: ธีรศิลป์ผมชอบนะอ่ะยังพอทำความเข้าใจได้เพราะว่าโอเคจูดเอ้ยธีรศักดิ์เอ้ยใจเด็ดเอ้ยก็น่าจะเอาอยู่ในอาเซียนแต่ตรงกล
0: ไอ
1: าง
0: ้แบงค์เจ็บใช่ไหม
1: อะไรนะฮะ
0: สุพนัทอ่ะเจ็บใช่ไหม
1: เจ็บเจ็บเจ็บครับแต่ตรงกลางเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเจอุ้มเนี่ยนอนมาสรุปอุ้มนอนเลยนอนอยู่บ
0: น
1: ้
0: อ
1: าน น
0: เลยนอนอยู่บ้านยาวเลยกองกลางไปดูนิดนึงครับเดี๋ยวผมประกาศให้ฟังนะอยากรู้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ทัศนคำยกถ
1: คร
0: ู
1: ับ
0: กชนาธิปเนี่ยไม่มีไม่ได้จากบีจี
1: ครับ
0: นะฮะธีรพัฒน์ปือทองฮอกไกโดก็ซัมโบโรเล่นดีนะธีรพัฒน์อ่ะ
1: ต้องมียังไงก็ต้องมีปืนทอง
0: นิวฉ่ำนิวฉ่ำท่าเรือ
1: เห็นชําเข้าใจได้
0: สหรัฐอยู่เป็นบีจี
1: เอ้ยโหนี่ฮัสซ
0: ย
1: ั
0: ัง
1: น
0: ไงก็
1: ช
0: ต้อง
1: อ
0: ม
1: บ
0: ีเขาอาเซียนเป็นของเขาน
1: ฮัสซัน
0: น
1: ช
0: ะฮ
1: อ
0: ะ
1: บ
0: เสกสรรราตรีเอาไว้ยิงตอนกลางคืน
1: น
0: น
1: า
0: ะ
1: ท
0: ฮ
1: ี
0: ะ
1: นี
0: จ
1: ้
0: า
1: ต
0: ก
1: ้อง
0: ท่าเรือค่ำเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนตัวเขาลงนะ
1: คร
0: พ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ะอาทิตย์รับฟ้าเมื่อไหร่ต้องให้
1: เ
0: เ
1: ป
0: ข
1: ็
0: าน ลง
1: ถ่ายราตรี
0: ถูกต้องนะฮะซูเปอร์โชคครับจากคอนซาโดเร
1: นี่ก็นอนมาน
0: สันรนสันรนจากบุรีรัมย์
1: นี่อีกคลาส
0: นะฮะอานันท์ยอดสังวาลจากบุรีรัมย์จริงๆคุณเลือกตัวบุรีรัมย์เยอะนะแต
1: ใช
0: ่
1: ่
0: ถ้าคุณจะเลือกไปสักคนผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกเพราะเขาเป็นฟีฟ่าเดย์ถ้าเป็นหยิ่งยโสคราวนี้ไม่เลือกก็ตอนนั้นมึงเลือกทําไมตอนนั้นมึงเอาทําไมฮะไอฮัสสันอากองหลังครับวันนี้ครับกองหลังยังใช้กาแมนอยู่
1: ครับ
0: ปทุมเข็มดีครับจากราชบุรี
1: ครับ
0: ชัยพลอดทนท่าเรืออันนี้เล่นดีอยู่โอเค
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะครับเอานัทพงษ์สาริยาจากชลบุรีก็ดีนะ
1: อันนี้ก็ยืนพื้นตอนเนี้ย
0: ใช่แบ็กซ้ายจากบุนเดสลีกาเยอรมันนิโคลัสมิเคลเซน
1: นี่
0: ทอมเบียเป็นไงทอมเบีย
1: ทอมเบียเขาชอบไงตัวใหญ่สกัดได้โอเคทอมเบียใน AFF ล่าสุดคือถือว่าเป็นตัวหลักในอาเซียนเอาอยู่เพราะว่าแข็งแกร่งตัวใหญ่ตอนนั้นก็ให้เหตุผลตรงชัดเจนดี
0: วาริชูทองบีจี
1: ครับเดี๋ยวกำลังขึ้น
0: แล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์ท่าเรือ
1: สุพนันท์เจ็บเนี่ยไม่แน่ใจว่าทันไหมหรือถอนไหมรอสุพนันท์ไปกั
0: แล
1: น
0: ้วถ้าไม่มีแบ็คขวาก็ยังมีหลายคนนะจริง
1: เยอะแบ็คขวาเยอะ
0: แบ็คขวาไม่ห่วงแล้วเพียบเลือกใครก็ได้
1: ก
0: น
1: อง
0: ะค
1: หล
0: ร
1: ั
0: ับ
1: งเนี่ยพีน่าจะมาอันนี้มุมมองส่วนตัวนะเพราะว่าวันนี้บุรีรัมย์เนี่ยต่างชาติหมดเลยตัวไทยคนเดียวเลยพีรัก
0: ใช่
1: คือนาทีนี้เขาดีจริงแต่ว่าถ้าฮัสซันซื้อนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยมันแน่นอนแล้วบุนเดสลิก้ายืนฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้องเข้
0: ถ
1: า
0: ้า
1: ใจ
0: เป็นผมนะถ้าสุพนันท์มันเจ็บผมจะเลยอุ้มแล้วผมอ่ะขยับถ้าสมมติจะให้อุ้มเล่นแบ็กซ้ายนะก็ขยับนิโคลสันเล่นแบ็กขวาก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าจะให้นิโคลสันเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวาในนี้มีใครที่เล่นได้ก็ไม่มีนะ
1: ซึ่ง
0: ไม่มี
1: เท้าซ้ายก็คือชัยพลอดทนเนี่ยแต่ชัยพลมันเล่นตัวรับไงมัน
0: เข
1: เล
0: า
1: ่
0: ไ
1: น
0: ม่เล่นซ้ายใช่ก็
1: ไม่ได้
0: ต้อ
1: เ
0: ง
1: ล่
0: ห
1: น
0: า
1: แ
0: แ
1: บ
0: บ็
1: บ
0: กซ้
1: ซ
0: า
1: ้าย ยอาชีพใช่
0: ไม่มีมองไปถึงกองกลางก็ไม่มีใครไปเล่นซ้ายได้
1: ถูกเพราะ
0: ก็
1: กลุ่มก
0: ต้
1: อ
0: องงเอาแบ็กต้องเอาแบ็กมาแล้ว
1: ใช
0: คุณ
1: ่
0: มึงก็ไม่เอาแบ็กมาเลยสักคนมึงเอาแบ็กมาสองคนคืออะไรวะ
1: ใช่เน
0: ง
1: ี่ย
0: ง
1: คืออย่างน้อยๆต้องมีแบบแบ็คเท
0: แบ
1: ้า
0: ็กขว
1: ซ
0: า
1: ้าย
0: คนส
1: ออาง ช
0: ค
1: ี
0: น
1: พ
0: สำรองกันหน่อยดิกลางเอามันก็ไม่ต้องเยอะแยะนะ
1: กลาง
0: แ
1: น
0: ล้
1: ี่
0: ว
1: มีอีกคนนึงที่ฟอร์มดีอ่ะไอเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์เงี้
0: ก
1: ย
0: ็ไม่เอามาก็ไม่เอามา
1: แต
0: น
1: ่
0: ะฮะ
1: อย่างวีระเทพผมพอทำความเข้าใจได้เพราะว่ามีนิวฉ่ำกับสารัตยืนพื้นอยู่อะไรเงี้ย
0: น
1: ซึ่
0: ะ
1: งถ้าเขาซื้อสองคนเนี้ยเตอร์อาจจะไม่ติดก็ได้แต่ส่วนตัวเลยเนี่ยรายการนี้ที่ต้อง
0: มันต้องแชมป์แล้ว
1: ถ้าต้องแชมป์นี่ต้องมีอุ้มเพราะเรานี่ไงวันที่29เราไปตบเหงียนไงเนี่ยต้องมีอุ้ม
0: โอ้โหมันกลัวด้วยดิ
1: ใช่
0: มันกลัวเลยแหละ
1: โอ้โห
0: นะฮะ มีจูดเบลมีธีรศักดิ์มีสุภชัยก
1: ค
0: ็
1: รับครับ
0: ว่าหน้าก็โอเคแหละแต่คราวนี้ก็คือนัดแรกเราเจอปากีวันที่26
1: ครับ
0: นะครับเราเจออินเดียวันที่29
1: อืม
0: ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไทยฟิลิปปินส์วันที่2 ตุลานะฮะรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ3คือวันที่5 ตุลาคือเอาที่1ก็ไปชิงเลย
1: ครับ
0: นะครับถ้า
1: ก็
0: เราอ
1: ง
0: ยา
1: ่
0: ก
1: าย
0: ชิงก็คือชนะรวดอะเข้าไปชิง
1: อืมก็ง่ายดี
0: ก็จบไปเลยใช่คือวันนัดที่สองเนี่ยวันวัดเลยว่าเราจะไปชิงชนะเลิศหรือชิงที่สามพอดูจากทรงแล้วเราน่าจะผ่านฟิลิปปินส์ได้แล้วมันผ่านอยู่แล้วล่ะปากีเนี่ยเราผ่านแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวัดกับเวียดนามในวันนั้นเสมอกันก็วัดลูกได้เสียว่าไทยยิงปากีกับฟิลิปปินส์เรายิงได้เยอะกว่าเวียดนามหรือเปล่าก็ว่ากันไป
1: อืม
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เอ
1: ครับ
0: อก็ส่งนั้นก็รวบรัดดีนะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบไม่ต้องเตะบ้าอะไรสิบ
1: เออใช
0: เ
1: ่
0: ป็นเดือนอ่ะ
1: ไม่ต้องยืดเยอะมาก
0: มันจะยืดเยอะอะไรนักหนาวะมันก็จบแค่นี้ก็จริงอ่ะจะยืดเยอะอะไรนักหนาไอ้ฮุนไดครับเนี่ยเลอะเทอะเออ
1: เออไงเออตามจำนวนนัดนู่นนี่นั่น
0: นะฮะเนี่ยจบเลยนี่ตัดจบเลยสบายสบายแชมป์ไหม
1: ผมให้แชมป์โห
0: เห็
1: ช
0: น
1: ื่อ
0: หน้า
1: ชั้
0: โ
1: น
0: ค
1: ก
0: ้
1: ว่
0: ช
1: า
0: ไม่ค่อยอยากจะเชื่อมันหรอก
1: อันนี้ผมอย่างที่เคยคุยไปหมดว่าผมชอบฮัดสั้นอย่างหนึ่ง
0: อืม
1: คือมันถูกจริตคนไทยคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนัดต่อนัดได้ดี
0: อืม
1: เขาเป็นคนดูนัดต่อนัดนัดเนี้ยทําอย่างนี้นัดนี้ทําอย่างนี้ถ้าเขาซื้อวันนั้นพลาดก็คือพลาดเลยแต่ถ
0: อ
1: ้า
0: ื
1: เข
0: ม
1: าซื้อถูกเนี่ยก็คือโอ้โหอิ่ม
0: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะ
1: อืม
0: นะครับขอให้เป็นอย่างนั้น
1: เท่าที่ดูมาอย่าง AFF ที่ผ่านมาเตะหลายนัดเรารู้
0: อืม
1: 80%เขาซื้อถูก
0: อืม
1: อีก20%เขาเลือกซื้อพลาด
0: อืมอ
1: ซ
0: ื
1: ื้อ
0: ม
1: วิธีการพลาดอะไรเงี้ยเอออ
0: ื
1: นัด
0: ม
1: สิงคโปร์เอ้ยนัดเวียดนามในบ้านเอ้ยเนี่ยพอเขาซื้อพลาดปุ๊บเนี่ยเรียบร้อย
0: อืม
1: ซึ่งมันทําให้เขาได้รู้แล้วว่าในอาเซียนเนี่ยไทยไม่ต้องกลัวใคร
0: อืมแต่ว่าจะหมดเวลาแล้ว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกัน
1: ครับ
0: นะเห็นตัวไปคุณหานะพรุ่งนี้เจอนะติงนะแล้วก็กีฬาพารวยนะวันนี้เราสองคนไปแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัช
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาครับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
9: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบTrack and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมประสภาภาครายงาน
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
10: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
11: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี2570ถึง2574โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบพท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Slam Dunk Talk นะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นเลยครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอร์รี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่า Dallas เนี่ยได้คนนั้น Denver เสียคนโน้นไป Houston เนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟรนไชส์เปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอร์รี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าGolden State Warriors นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอร์รี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอร์รี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับ เอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์

พอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคริสมิดเดิลตันเอเจจอห์นสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อดาม่าเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซสเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางไมอามี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ชิกาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทอร์โนเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็กลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warriors ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Damon Green เอา Howford Kristaps Porzingis DeAntoni Melton และทาง Charles Bassey ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warriors เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอซิงกีสเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของ

0: แฟนชายครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเว่นเคอร์รี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟนชายฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้าง นะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบอกดานโนวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบอกดานโนวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรนดอนอิงแกรมและเกรดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟนชายโตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานโบนานวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบนนอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาไวเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแอนเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาร์ตินไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลอบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอร์แรนเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับ โดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรมิดแกลนเดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอรี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอรันขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียงเจโรลาเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่ชูรมิแกรนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟนชายมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟนชายนะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนด์แมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสควอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลิแกนนะครับนิวลีนเพลิแกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควอลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟนชายที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วงคศหลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาโฮมาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kerrish Williams ครับ แล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของลูเกนดอทแอรอนวิกกินไอเซียโจและเบรนเดนคาวซันเมื่อก่อนเนี่ยทันเดอร์นั้นสะสมดราฟต์พิกสะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟินิกซ์ซันนะครับฟินิกซ์ซันเนี่ยพวกเขาได้ตัวของไมค์บริดเจสครับแล้วก็ทางลุคเคนนัทเข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่างมาร์ควิลเลียมเอาไว้ได้ครับขณะที่เกสันอาเลนกับทางรอยส์โอนิลนั้นย้ายออกนะครับตัวของลูเคนาดเองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของไมค์บิดเจตเองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟินิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตฟานเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับ
1: สแลมดังคอปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กนะครับและรายการสำนักทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟนชายฟินิกซ์ซันนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟนชายพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของพอร์แลนด์ไปก็คือตัวของจามอรันนี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนกับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จามอรันเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีค ของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอร์แลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ได้คนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดิวที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดิวที่เสี่ยงที่สุดดิวหนึ่งของตลาดในรอบนี้ ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของสการ์เมนโต้คิงครับทางฝั่งของสการ์เมนโต้คิงเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของทีเชียสอชูวาและทางเดควอนพราวเดนเอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของเดวินคาร์เตอร์เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทางแอตแลนต้าฮอคครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามินเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแกมเมนโต้คิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง19โดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟนชายต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดิวสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวนบันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างรายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของแฮร์ริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลับลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทเบียสแพริสมาอีก2ปีแฮร์ริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวนเบยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์ไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับในการไซน์แอนด์เทรดมาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอชโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซ็นเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์คิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอล์กเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดิวนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูทาห์เองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแล้วเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warrior ครับทีมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กลับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟนชายต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟนชายอย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟินิกซ์ซัน และพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอรี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอรี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอรี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอรี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางคอสซิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอรี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอรี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟพิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือวอริเออร์นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับวอริเออร์เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลอบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลอบอนเล่นกับเคอรี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมๆเคอรี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลบรอนแล้วหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ว Warriors เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลบอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Demon Green Al Horford คริสแทปพอซิงกีสดีแอนโทนีเมลตันและชาลแบสซี่ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่ายาเซลเลนเดลบอร์กครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดลบอร์กเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเลนเดลบอร์กเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากโรสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอร์รี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสแทปพอซิงกีสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสแทปพอซิงกีสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าอัลฮาฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดรมอนด์กรีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลอบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล2026ถึง2027นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสแทปพอซิงกีสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอร์รี่แต่ว่าหากเคอร์รี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอร์รี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอร์รี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับ อย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอรี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอรี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอรี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอรี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนบอลเองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าบอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอรี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแทปพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอรี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอรี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอรี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลคอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาลิวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ two timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแทปพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ two timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้ง2อย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดราฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับออลสตาร์ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระ ในการเล่นของทางสเตเฟนเคอรี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอรี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอรี่นั้นสร้างปฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอรี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอรี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอรี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอรี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอรี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟรนไชส์เพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอรี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอรี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอรี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอรี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาหลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเคลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอรี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วน พื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆ Warrior นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับ Curry กับ Warrior จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอสซิงกีสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอรี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์กครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเว่นเคอรี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอรี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอรี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอรี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warrior ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอรี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอปไมค์ดาเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอรี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดังทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมะรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง
หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเรา
หรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรม

ไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากตีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากตีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเอง
ใครจะมีความทะเย

0: ถ้ายานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทธานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายคตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ะใต้โต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได
7: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่น ดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าได้มลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการหันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: ณราพงษ์ไวยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงษ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงษ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: รุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงษ์ไวยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่16กันยายนครับก็ยังคงเป็นเรื่องคดีหัวสอวอที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้ครับแต่ว่ามุมข่าวที่หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจวันนี้เป็นกกต.เสียงข้างน้อยที่เห็นว่าผู้บริหารพรรคการเมืองควรจะมีความผิดควรจะส่งศาลฎีกาด้วยกกต.เสียงข้างน้อยที่มาแถลงเมื่อวานนี้ชื่อนายสิทธิโชติอินทรวิเศษครับเป็นกกต.1ใน2เสียงข้างน้อยครับที่เห็นว่าควรที่จะสั่งฟ้องผู้บริหารพรรคการเมืองด้วยอีกคนหนึ่งชื่อนายชัยนครชัยนะครับผมจะให้ท่านได้ฟังเสียงของคุณสิทธิโชติแต่ว่าก่อนที่จะฟังเสียงเนี่ยฟังอารมณ์พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้หน่อยครับข่าวสดบอกว่ากกต.เสียงข้างน้อยแถลงสวนกลับปมไม่ฟ้องบิ๊กพรรคภูมิใจไทยมติชนบอกว่ากกต.เสียงข้างน้อยแจงสิทธิโชติชี้มีเหตุไม่เชื่อว่าเลือกตั้งเลือกสว.สุจริตมีหลักฐานกระจายกว่าทั่วประเทศไทยโพสต์ก็บอกว่าสิทธิโชติแฉหลักฐานหัวชัดมัดพักเดียวตัดตอนช้างตัวจริงฟังเสียงของกกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษครับ
7: คือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยนะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่หนึ่งและที่สองไปด้วยกัน1กับ2ต้องไปด้วยกันคล้ายๆกับว่าหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์รวมกันนะครับและทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเบื้องหลังที่มาอย่างไรมันคล้ายๆกับที่ศาลนูนเคยหยิบเล็กหยิบน้อยแล้วปาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเนี่ยมันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายขออนุญาตพูดเลยฮะผมกับท่านชายเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อย นะครับแล้วก็เราก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำพูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับกลุ่มสุโขทัยนะครับซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้เนี่ยโพยเนี่ยมันออกมีอยู่12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12โพยนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี้ยเป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งละอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าไปเข้า77วงเล็บ1อะไรเหล่านี้คือการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นพระละมองอย่างเงี้ยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว ในกลุ่มเนี้ยเมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพรรคนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติและมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้มันพิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโพยกันแต่ละจังหวัดมานะอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่สองเบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพยานปากนี้ให้การว่าที่ติดต่อใครของพรรคการเมืองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคหรือเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นส.ส.เนี่ยก็มีการยึดโยงกันอยู่ในนั้นนะพอเราตรวจสำนวนแล้วมันเจอจริงมันก็โยงกันจริงนะฮะแล้วอันที่สามก็คือว่าหลังจากได้ส.ส.ส.กกต.ได้ประกาศแล้วเนี่ยก็มีการนัดประชุมสว.นะครับไม่ใช่ส.นัดประชุมสว.กันที่โรงแรมหนึ่งที่กรุงเทพวันที่21คนที่อยู่ในพรรคนั้นนะก็มาร่วมประชุมนะครับพยานให้การอยู่ตรงพยานคือเป็นเลขาของส.ส.เคยคนคนนี้ที่เขาเป็นสว.เนี่ยเขาเคยอยู่หน้าห้องส.ส.และเคยเป็นอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มาเป็นสว.แล้วเขามีเลขาคนนี้ก็มาเป็นพยานให้เราว่าในวันที่21นั้นนะมีการนัดประชุมสว.ที่ประกาศใหม่เนี่ยเพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานและรองประธานสว.มีการเก็บโทรศัพท์พยานบางนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์แล้วพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมานะครับอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เผอิญหัวหน้าพรรคอาจจะอยู่กับคนละห้องนะฮะไม่ได้อยู่ในห้องที่เก็บโทรศัพท์แล้วก็มากำหนดกันพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นเสียงข้างน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้มันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ได้ให้การถึงแล้วนะครับนอกจากพยานปากนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือนายดิเรกพรสีมาได้ให้การสอดคล้องกันเลยกับพยานปากนี้นายดิเรกพรสีมาได้ให้การถึงว่าบอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆ นี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงข้อที่จริงที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละเหมือนกันอันนี้เป็น2คนแล้วนะพยานที่กลับคำให้การเนี่ยที่ผมเห็นว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่ ณเวลามาให้การตัวเองถูกข่มขู่ซึ่งเขาเนี่ยเป็นใครใครจะไปข่มขู่เขาได้เขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนั้นณเวลานั้น

0: 36แล้วน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68มันห่างจากที่เขาให้การเนี่ยมันนานมากนะครับข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2ไปด้วยกัน1กับ2ต้องไปด้วยกันก็มีเท่านี้ครับเพียงแต่ว่าท่านประธานท่านอาจจะไม่มีตัวเลขอยู่ในมือณเวลานั้นหรือท่านบอกผมในที่ประชุมวันนี้ว่าท่านก็ได้พูดนะว่าเป็นความเห็นของเสียงข้างมากแต่ผมฟังเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าเป็นเสียงข้างมากคือไม่ได้ยินนะครับว่าเป็นเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเรียนด้วยว่ามตินั้นอ่ะมันไม่มียกเนี่ยก็ไม่มีเอกฉันท์นะครับในกลุ่มคนสำคัญมีแต่5-2ผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลจะยึดโยงหมดว่าเป็นอย่างไรเหตุผลของผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงกันแบบเหตุผลเหมือนที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงและมีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไร
1: นั่นคือกกต.เสียงข้างน้อยนะครับสิทธิโชคอินทรวิเศษครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็เปิดพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเหมือนกันว่า 1.ขอเรียกร้องให้กกต.เปิดคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดว่าแต่ละคนมีเหตุผลอะไรมารองรับในส่วนของคำวินิจฉัยของตนเองแล้วอันที่สองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีหัวสว.เนี่ยถ้าจะดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลฟังเสียงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
2: ข้อสังเกตข้อแรกก็คือว่าพยายามที่จะเอาบรรทัดฐานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญามาเป็นหลักทั้งที่ความจริงแล้วอำนาจของกกต.เนี่ยมีทั้งในส่วนของการเป็นคดีอาญาและคดีเลือกตั้งซึ่งหมายความว่าเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยแต่ดำเนินการเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งผมได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่ามีบรรทัดฐานที่กกต.ได้เคยดำเนินการและศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษาแล้วว่าอะไรที่เกินเลยไปกว่าการที่จะให้ผู้สมัครเนี่ยเลือกโดยดูจากประวัติชื่อเสียงการทำงานต่างๆเนี่ยถือเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมที่สำคัญครับในส่วนของพรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับน่าสังเกตว่าเมื่อวานนี้ทางท่านประธานเนี่ยท่านจะแถลงว่ามันมี7ข้อหาและก็ข้อหาที่1ก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับพรรคการเมืองอาจจะพันไปถึงข้อหาที่2ก็คือกลับกันก็คือผู้ที่ยินยอมให้พรรคการอาจจะพันไปถึงข้อหาที่2ก็คือกลับกันก็คือผู้ที่ยินยอมให้พรรคการเมืองเข้าไปช่วยเหลือโดยจะพูดถึงเฉพาะการพาดพิงของพยานนะครับข้อสังเกตของเราก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยการพิจารณาข้อกล่าวหาข้อที่1ถึง7เนี่ยมันต้องดูภาพรวมด้วยแล้วก็ปรากฏชัดเจนว่าเมื่อท่านลงไปพิจารณาตั้งแต่ข้อหาที่3ไปถึงข้อหาที่7เนี่ยถึงขั้นตัดสินที่จะส่งศาล77คนเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมากกว่าเป็นความผิดเป็นรายบุคคลยิ่งกว่านั้นต้องมีข้อสังเกตนะครับว่าในหมวดที่กกต.ใช้คำว่าผู้อื่นที่มีการยื่นศาลไปเนี่ยหลายคนนั้นเป็นบุคลากรของพรรคการเมืองพรรคเดียวกันหมดและก็การดำเนินการที่เป็นที่มาของการตัดสินในข้อหาที่3ถึง7เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นระบบแต่กกต.ไม่ได้เอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยกลับมาพิจารณาว่าแล้วผู้วางแผนให้มันเป็นไปตามขบวนการแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นใครอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตสำคัญนะครับอีกข้อหนึ่งนอกจากนั้นครับในส่วนของการที่ไปให้น้ำหนักกับเรื่องของพยานที่กลับคำให้การก็ดูจะมีคำอธิบายซึ่ง

0: แย้งกับข้อเท็จจริงและก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของกกต.คือที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยก็คือท่านประธานพูดว่าทางพยานที่กลับคำให้การเนี่ย เป็นปฏิปักษ์กับทางพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าถูกขับออกแล้วไปอยู่กับพรรคกล้าทำแล้วท่านใช้คำว่าซึ่งขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยที่จริงพรรคกล้าทำกับพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะขณะนั้นหรือขณะนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับประการถัดมาก็คือท่านบอกว่าพยานคนนี้มาให้การครั้งแรกเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งถ้าจะมีความเชื่อว่าการมากลับคำให้การทีหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดการข่มขู่อะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองผมก็ตั้งข้อสังเกตเพียงแค่ว่าพฤษภาคมนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่แสดงว่าจริงๆพยานก็มีเหตุจะต้องกลัวพรรคภูมิใจไทยด้วยซ้ำแต่กลับมาให้การนะครับในลักษณะที่พาดพิงไปถึงบุคคลต่างๆซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าพิจารณาเพียงแค่พยานก็ไม่พอแต่ควรจะประกอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยว่าสอดรับกับคำให้การของพยานหรือไม่แต่ที่สำคัญที่สุดครับการกลับคำให้การเนี่ยเป็นการกลับคำให้การโดยทำเป็นหนังสือไม่มีรายละเอียดว่าชายไม่ปรากฏนามที่ข่มขู่เนี่ยเป็นใครอย่างไรเมื่อไรนะครับและที่สำคัญก็คือมันทำให้เกิดคำถามในเชิงข้อกฎหมายเพราะว่าพยานคนนี้เนี่ยเดิมเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้แต่เมื่อให้การอันเป็นประโยชน์ก็ถูกกันออกมาเป็นพยานเมื่อเจ้าตัวมาบอกว่าสิ่งที่เคยพูดไว้เป็นเท็จข้อที่1ก็คือเหตุใดกกต.ไม่มีการดำเนินคดีเพราะว่าการให้การเท็จก็ดีการกล่าวหากลั่นแกล้งผู้อื่นก็ดีในเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความผิดกับ2เมื่อเขามาเป็นพยานที่ถูกกันออกมาด้วยเหตุของการให้ข้อมูลครั้งแรกแต่เมื่อข้อมูลนั้นเป็นเท็จเหตุใดสถานะเขาไม่กลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาและก็ถูกดำเนินการกลับกลายเป็นว่ากกต.หรืออนุกรรมการชุด36เนี่ยพร้อมที่จะรับอันนี้โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยซึ่งผมถือว่าเป็นข้อพิรุธที่เกี่ยวข้องกับทั้งการกลับคำให้การและก็การทำงานของกกต.ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสังเกตเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราเรียกร้องก่อนเนี่ยก็คือว่าตามกฎหมายกกต.เองแล้วก็การเลือกวุฒิสภาเนี่ยเราต้องการให้กกต.เปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดให้เห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่มารองรับในส่วนของคำวินิจฉัยของตนนะครับแล้วเราก็มองว่าจากการวิเคราะห์ดูรายชื่อต่างๆก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่โดนดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับกรรมการบริหารพรรคตามที่ท่านแบ่งกลุ่มตอนแรกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายท่านปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีสถานะอะไรแต่กรณีของท่านส.ส.ที่โดนผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยน่าจะดำรงตำแหน่งเป็นเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันดังนั้นอันนี้ก็คือข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยเมื่อวานนี
1: ้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ได้โพสต์ใน Facebook ครับเรื่องจะขออนุญาตนำเงินจากกองทุนสู้กกต.1ล้านบาทเอามาใช้ในการฟ้องกกต.ที่เกี่ยวกับคดีหัวสวนี่แหละครับอาจารย์สมชัยระบุว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปจ้างทนายที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้องกกต.ทุกมาตราทุกศาลทุกช่องทางภายใน26วันภายใน26วันก็คือจำนวนสว26คนที่กกต.ส่งฟ้องศาลนี่นะครับเอาฝ่ายนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศเวียดนามก็ได้ให้ทนายความครับไปยื่นฟ้องคุณเป๋ายิ่งชีพอัจฉานนท์ผ ู้อำนวยการไอลอฐานหมิ่นประมาทครับกรณีที่คุณยิ่งชีพให้สัมภาษณ์กล่าวหาว่าคุณอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวครับทนายชื่อสิทธิโชคสิงหเสนีครับบอกว่าคดีนี้คุณอนุทินมอบหมายให้คุณสุภชัยใจสมุทรหลังจากนั้นคุณสุภชัยก็มามอบหมายให้กับตนเองต่อในฐานะทนายไปยื่นฟ้องคุณยิ่งชีพครับนี่ทางฝ่ายนายกรัฐมนตรีส่วนคุณภราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่คุณเอกราชช่างเหลานะครับซัดทอดคุณภราดรว่าเป็นผู้คิดค้นกระบวนการหัวสวนี่คุณภราดรบอกว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่ไปคิดระบบทำให้ได้มาซึ่งสวทั้งหมดแบบนั้นซึ่งประธานกกต.ก็ได้พูดชัดเจนว่าคำกล่าวหาของคุณเอกราชก็คือพยานที่16/26มีการกล่าวหาจริงแต่เมื่อไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมทั้งเรื่องของโปรแกรมและกระบวนการจ้างทำให้พยานหลักฐานนั้นไม่มีมีเพียงพยานหลักฐานของคุณเอกราชเท่านั้นนะครับเอาฟังเสียงของคุณภราดรปิศนานันทกุล
2: ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.มีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดมีอันเป็นไปแบบหนึ่งแบบใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นปรารถนาเป้าสูงสุดของเขาและมีธงปักเอาไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามธงนั้นทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน 16/26 ตั้งธงไว้แต่แรกก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ควรจะต้องเคารพในกติกาเมื่อวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
1: คุณภราดรปิศนานันทกุลนะครับเอาฟังเสียงจากทางฝ่ายสว.บ้างครับชีวภาพยอมรับว่าใจเสียแต่พร้อมสู้คดีชีวภาพชีวธรรมหนึ่งในสว26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องศาลก็บอกว่าอาจจะใจเสียบ้างแต่ว่าก็พร้อมที่จะไปสู้ในชั้นศาลครับนิพนธ์เอกวานิชนี่ก็หนึ่งใน26สว.เหมือนกันบอกไม่กังวลยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอัชรพรหอมรถหนึ่งใน26สว.เหมือนกันก็บอกว่าที่ผ่านมาเพื่อนสว.ก็ได้ให้กำลังใจนะครับอรงกฎวรกีก็บอกว่าตนเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาลเมื่อกกต.สั่งฟ้องไปก็อยู่ในกระบวนการของศาลก็ว่าไปตามระเบียบไม่มีอะไรฟังเสียงของคุณอรงกฎวรกีครับ
3: ลองถ่ายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับ การวิจัยของกกต.มีนั่นมาก็ยิ้มอีกใจร้องไห้เลยจริงไหมล่ะ
4: คร
3: ับ โอ้นี่ลาพกคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ my god แต่ว่าคุณต้องตอบไม่งั้นผมเคืองนะผมตอบว่าว่าไปตามระเบียบกฎหมายถูกไหมจริงป่ะจริงไหมฮะถามว่าสะทกสะท้านไหมคุณว่าผมสะทกสะท้านไหมล่ะผมไม่ได้มีสะทกสะท้านนะคือยอมรับคำตัดสินของกกต.ถูกไหมฮะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่กกต.มีคำวินิจฉัยแค่นั้นเองถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็เฉยๆเพราะว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว62แล้วคุณจริงไหมฮะใช่ไหมฮะเจออะไรมาเยอะถามที่น้องถามว่ามันหนักไหม62แล้วมันเฉยๆแล้วจริงไหมอ่ะเชิญคำถามเฉยๆไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะว่าตามระเบียบกฎหมายโอเคไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่แค่นี้เขาว่าแล้วเขาบอกว่าอย่าไปเจอนักข่าว
5: ใครว่าใครว่า
3: เขาไม่อยากให้เจอไงเดี๋ยวอันนี้ห้องนี้ป่ะเนี่ยห้องไหน
1: สวอารมณ์กฎวรกีนะครับเอาท่านผู้ฟังครับแจ้งท่านผู้ฟังว่าผมได้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดขึ้นมานั่นก็คือสูตรชาวเลเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองกับมือนะครับแฮนด์เมดครับใช้มะนาวสดแท้ 100% ใช้ทานกับอาหารทะเลใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผาใช้เป็นน้ำยำก็ได้นะครับและสำหรับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าร้านอาหารถ้าจะสั่งไปใช้ในกิจการของท่านเราก็ยินดีที่จะผลิตให้นะครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการเช้าข่าวชัดขอเชิญแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0961925563 0961925563น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลแซ่บดีซีฟู้ดซึ่งผมและครอบครัวได้ผลิตออกมานะครับเพื่อจำหน่ายท่านผู้ฟังแฟนๆรายการเช้าข่าวชัดลองชิมดูนะครับแอดไลน์เข้าไปเลยครับที่เบอร์ที่บอกเมื่อสักครู่0961925563นะครับเอาละครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธก็จะพบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
9: ฝนตกบ่อยนะอาจารย
10: ์ครับผม
9: อาจารย์เป็นห่วงว่ามันจะมีปัญหาน้ำรอการระบายไหม
10: แน่นอนครับคุณณรพงษ์เพราะว่าต ้องดูกรมอุตุเตือนฉบับที่1นะว่าวันที่17คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับถึงวันที่20เนี่ยฝนตกหนักทั่วประเทศไทยนะแล้วก็อากาศก็เริ่มหนาวจากเขาบอกว่ามาจากจีนนะลมหนาวมาจากจีนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลอดเฝ้าดูว่าเมื่อวานนี้ตกหนักมากเลยนะแล้วก็วันนี้ก็ดูแล้วท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ช่วงนี้ถ้าพูดกันเป็นห่วงพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคุณณพงษ์
4: ใช่
10: เพราะว่าแถวอีสานนะแถวภาคเหนือภาคกลางโดยเฉพาะภาคใต้นะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปถึงปัตตานียะลาเนี่ยนะครับซึ่ง7จังหวัดตรงเนี้ยค่อนข้างเฝ้าระวังอย่างยิ่งนะครับมันจะมีร่องรอยอยู่คุณลำพงนึกภาพออกไหมครับที่สงขลาก็ดีหรือหาดใหญ่ก็ดีเนี่ยยังมีร่องรอยน้ำท่วมนะซึ่งจะมีโครงการต่างๆเราก็ประมาทไม่ได้เพราะตอนนี้เวลาฝนมันตกเนี่ยวันหน้าเป็นห่วงมากเลยเมื่อคืนนะเมื่อวานเมื่อคืนตอนเย็นโอ้ตกทั้งวันเลยคุณณพงษ
4: ์ใช่
10: ลมแรงมากแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เราอยากจะชวนคุยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเตรียมรับมืออย่างไรนะคุณณพงษ์เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่กรุงเทพมหานครอย่าลืมว่า 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรนะ
4: ครับ
10: 50สำนักงานเขตแล้วก็สำนักงานโดยเฉพาะคนกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการเนี่ยอยู่ในกรุงเทพหมดนะ
4: ครับ
10: แล้วเป็นลักษณะเหมือนแอ่งกระทะนะครับชายฝั่งไม่ว่าบางขุนเทียนนะหรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเนี้ยจะมีน้ำท่วมหรือไม่ความเสี่ยงลักษณะเนี่ยก็เรียกว่าน้ำขังรอระบายซึ่งถ้าเรามองถึงย้อนกลับไปปี2554คุณณพงษ์จำได้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับ
4: ครับ
10: โอ้ช่วงนั้นนี่ต้องบอกว่าโอ้เลยนะมาจากนู่นเลยนะมาจากไอ้ภาคกลางอยุธยาปทุมธานีเนี่ยไล่มาแม่น้ำเจ้าพระยามาติดอยู่ตรงนี่แหละหนองจอกเนี่ยเข้ามากรุงเทพเนี่ยตะลักไปเต็มหมดเลยทุกหย่อมหญ้า
4: ครับ
10: ถนนเส้นสายวันนี้แต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณณพงษ
4: ์ครับ
10: ปีนี้ไม่ถึงนะคิดว่าคงเป็นน้ำขังรอระบายไม่ถึงกับแบบน้ำท่วมนะคุณณพงษ์ครับ
4: อาจารย์ได้เท่าที่ได้ติดตามดูการตื่นตัวการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมของทางกทม.ปีนี้แล้วเนี่ยเบาใจขึ้นไหมอาจารย
10: ์คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเขาก็มีแผนมาตรการเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับในเรื่องของสำนักงานระบายน้ำและก็ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเนี่ยได้ยกระดับการเฝ้าระวังนะครับในเชิงลุกและก็ดูสภาพอากาศนะว่าตรงไหนอย่างไรก็มีแผนนะที่ผมไปดูเนี่ยคือบังเอิญผมก็อยู่ในส่วนก็เรียกว่าคณะกับเคลื่อนพัฒนาเขตในกลุ่มตะวันออกมีอยู่ด้วยกันข้าวเขตนะแต่อย่างไรก็ตามก็เรียกว่าคปค.ยังไม่ได้ประชุมเป็นที่ประจักษ์นะเพราะว่าปีนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านพอได้รับตำแหน่งก็กำลังคิดจะเอาต่อนะว่าคปค.ในแต่ละเขตนี่คือช่วยสนับสนุนในสำนักงานเขตคือข้าราชการในแต่ละเขตมีอยู่10ฝ่ายนะคุณระพงศ
4: ์
10: นะมี10ฝ่ายแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาเฝ้าระวังกันอยู่แล้วทีนี้เรามาดูว่าแผนรับมือและป้องกันภาพรวมเนี่ยในพร่องน้ำหรือลดระดับในทั้งหมดเนี่ยมีก็เรียกว่าสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งนะที่บกพร่องต่างๆเนี่ยทางผู้ว่าแล้วก็ทางสำนักงานระบายน้ำเนี่ยเขาแก้ไขนะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็เรียกหน่วยเบสนะคุณระพงศ์
4: ครับ
10: นะแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันทัฟฟิ่งฟองดูเนี่ยซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าลืมว่ากรุงเทพมหานครนี่50เขตเนี่ยประชากรแฝงรวมๆแล้วเกือบ14ล้านนะ
4: ครับ
10: เยอะมากประชากรหลักเนี่ยประมาณ6ล้านคนประชากรแฝงอีก8ล้านคนประมาณนี้คุณระพงศ์นะรวมๆกันเนี่ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเลยการเฝ้าระวังเนี่ยร่วมกับชนประทานนะเพราะมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยานี้น่าเป็นห่วงเพราะน้ำเหนือมันจะไหลหลากเข้ามาเวลาไหลหลากทีเนี่ยจะท่วมก็คือการของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าก็เรียกว่าสลัดนะคุณระพงศ์คำว่าสลัดก็คือคลองโกนตมต่างๆเนี่ยที่ไปอยู่ ในคูคลองอะนะวันนี้เราเห็นก็แต่ละคลองสายหลักของเทพมหานครนี้น้ําเริ่มใสเขาก็มีการลอกท่อแต่คลองย่อยเดียสายก็เรียกว่าเส้นเลือดฝอยอะนะที่เขามาสู่ในคลองใหญ่แล้วก็เข้าไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยในอ่าวไทยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีไอ้โคลนตมต่างๆภาษาเขาเรียกว่าสลัดเนี่ยตัวเนี้ยก็มีการลอกท่อคุยเนี่ยพื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าในนอกกันกั้นน้ำนะชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยานะซึ่งแถวเขตบางซื่อเอ่ยดุสิตเอ่ยสัมพันธวงศ์เอ่ยบางรักยานาวาบางกองบางกอแหลมแล้วก็บางกอกน้อยนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งเปราะบางนะคุณพงศ์ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรรู้ไหมครับจุดลุ่มต่ำนะที่เกี่ยวกับเนี่ยเลยถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องมามองถึงการเฝ้าระวังเนี่ยในภูคลองและก็หมู่บ้านในโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเนี่ยเพราะในกรุงเทพมหานครมัน 2,000 กว่าชุมชนนะคุณพงศ์ครับ
11: ครับปัญหาหนึ่งของกรุงเทพก็คือเรื่องของท่ออุดตันอาจารย
10: ์ถูกต้องครับ
11: ถ้าสามารถลอกท่อไม่ให้มันมีลักษณะอุดตันไม่มีไขมันถ้าแก้ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะช่วยระบายน้ำได้เยอะเลยนะอาจารย
10: ์คือตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าในชุมชนเนี่ยก็มีความเฝ้าระวังคือกรุงเทพมหานครที่กราบเรียนไปแล้วว่า 2,000 กว่าชุมชนหน้า10สำนักงานเขตมีฝ่ายพัฒนาชุมชนคอยดูแลแต่อย่างไรคูคลองต่างๆสำนักระบายน้ำเนี่ยแต่ละสำนักงานเขตเนี่ยเขาก็มีการลอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณระพงศ์ต้องยอมรับว่าปฏิกูลต่างๆหรือในการไม่ดักไขมันนะครับคือพอคนมันเยอะพอไม่ดักไขมันนี่ลำบากมากผมเองไปดูงานที่กลุ่มยุโรปนะคุณระพงศ
11: ์
10: นะในกลุ่มยุโรปเนี่ยเขาจะมีนั้นเลยนะถ้าเกิดบ้านไหนที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือไขมันต่างๆเนี่ยปฏิกูลที่ลงในแม่น้ำลำคลองในคูคลองต่างๆในเมืองที่ในเยอรมันก็ดีนะหรือในสวิตเซอร์แลนด์เลยเนี่ยอิตาลีเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็มีความเฝ้าระวังแบบก็เรียกว่าเทศบาลก็จะมีเหมือนกับก็เรียกว่ากล้องวงจรปิดอ่ะคุณพงศ
11: ์
10: เห็นหมดแล้วก็มีวิ่งกันไปเลยนะลักษณะใจม้าเร็วกันเลยนะไปเข้าไปว่าเอ๊ะบ้านนี้โดนจับปรับทีนี้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยเรามีคล่องเยอะแยะไปหมดแต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยต้องมองถึงแอปพลิเคชันทัฟฟิ่งฟองดูนี่แหละที่คอยเขาเรียกว่าตาสับปะรดให้คนทั้งประชากรหลักประชากรแฝงได้เห็นว่าในคูคลองต่างๆที่มีปัญหาหรือในส่วนของการการเขตไม่ไปพัฒนาแต่ละฝ่ายต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะร้องเรียนนะแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันทัฟฟิ่งฟองดูเนี่ยซึ่งแต่ละปีเนี่ยโอ้หลายแสนลายนะและแก้ไขกันไปก็เป็นแสนแสนลายนะคุณพงศ์ครับ
11: ครับกับอีกอันหนึ่งก็คือแต่ก่อนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำ
10: ครับ
11: ไม่ทำงานเครื่องสูบน้ำเสีย
10: ครับ
11: ก็เลยทำให้ระบบการระบายน้ำเนี่ยทำงานไม่ได้เต็มที่ตอนหลังมานี่ก็ดีขึ้นนะอาจารย
10: ์ครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเครื่องสูบน้ำของกทม.มีที่ขนาดใหญ่เยอะมากนะสถานีสูบน้ำมีการกระจายทั่วพื้นที่นะที่บอกถึงว่าทั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองสายหลักและก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อทำการโดยเฉพาะอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่อุโมงค์ยักษ์อนุกรมที่ทำหน้าที่ทางรัฐใต้ดินนะในการดึงน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามองถึงว่าต้องมีเครื่องสำรองนะแล้วก็ในเรื่องต่างๆเนี่ยรถสูบสำคัญมากนะคุณพงศ์ว่าถ้าเกิดไปในเรื่องของอุโมงค์ต่างๆที่มองถึงเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าหรือว่าทางผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำหรือผู้อำนวยการเขตที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเขาเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะ
11: ครับ
10: คุณพงศ์ครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาน้ำมันไหลหลากมาแล้วเนี่ยมันน่าห่วงที่หนึ่งการป้องกันน้ำท่วมก็ดีอนาคตเนี่ยคุณณพงศ์รู้ไหมว่าโตเกียวเนี่ยเขามีแบบอยู่ใต้เมืองใหญ่ๆเลยนะสามารถเก็บกักน้ำไว้เยอะมากเลยนะเวลาน้ำท่วมเลยเนี่ยเขามีการวันนี้กรุงเทพมหานครบางครั้งต้องทบทวนดูเหมือนกันนะถ้าเราไม่ย้ายเมืองหลวงนะเพราะเขามองถึงว่าต่อไปเนี่ยกรุงเทพมหานครที่เราเห็นพระเกจิชื่อดังก่อนที่จะเอ่ยนามด้วยความเคารพ หลวงปู่ศิลาเนี่ยบอกว่า2573-75เนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมเนี่ยนะเราก็เป็นห่วงเพราะวันนี้เองเนี่ยการเตรียมเรื่องของภัยพิบัตินะธรรมชาตินี่เกิดขึ้นโอ้โลกร้อนเราเห็นใช่ไหมที่ในปาวันก่อนนะครับซึ่งน้ำก็เรียกว่าน้ำแข็งละลายอ่ะนะที่เสียกันวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันอย่างไรผมคิดว่าวันนี้การบูรณาการของท่านผู้ว่าท่านชัดชาติเนี่ยต้องร่วมมือกับสำนักงานป้องกันภัยนะแล้วก็ต่างหน่วยงานต่างๆระดับชาตินะเฝ้าระวังโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครท่านมีมาตรการอย่างไรนะวันนี้เราไม่อยากเห็นว่าปี2554ที่น้ำท่วมเนี่ยหนักหนาสากรรจ์และวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมขนาดไหนอย่างไรแก้ลอกท่อระบายน้ำแก้เฝ้าระวังอุโมงค์แก้ไปดูตรงนั้นเนี่ยยังไม่พอนะคุณณพงศ์ครับเราต้องเขียนแผนคุณณพงศ์รู้ไหมครับว่าบางขุนเทียนเนี่ยน้ำซ้อมาแต่ละปีนี้ขึ้นมาเท่าไหร่กว่าจะถึงพระราม2ตอนนี้เนี่ยเหลือสัก10กิโลได้ไหมแล้วลดไปเยอะมากเลยนะคุณณพงศ์เพราะน้ำเอ่อขึ้นมาเนี่ยดินหายไปเยอะจริงๆเราจะสร้างเขื่อนอย่างไรผมเองไปดูที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคุณณพงศ์นะในการที่ป้องกันน้ำท่วมน้ำที่เนเธอร์แลนด์นี่ก็มีกังหันที่ป้องกันเปิดปิดท่อระบายน้ำแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นกระทรวงหนึ่งเลยคือเก็บภาษีเองบำรุงท้องที่เองเพราะไปพิบัติเนี่ยก่อนที่มีเราทุกหน่วยงานผมคิดว่าต้องไปดูหน่วยงานที่เนเธอร์แลนด์กันมาแล้วแหละวันนี้การขุดคลองต่างๆเนี่ยเหมือนหมู่บ้านคลีนทูที่เนเธอร์แลนด์นี่ก็ใช้แบบเหมือนคลองไส้ไก่คุณณพงศ์นะหมู่บ้านเนี่ยคือการสัญจรคมนาคมก็ไหลกันไปวันนี้เนี่ยในส่วนปริมณฑลนะผมไปดูที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นน่าจะตำแหล่งคล้ายๆแบบเหมือนคลองไส้ไก่อ่ะเป็นเจิงการท่องเที่ยวการระบายน้ำต่างๆเนี่ยผมว่าช่วยกันเยอะมากวันนี้ก็เลยถึงมองถึงว่าภาคการเมืองภาคราชการเนี่ยมันจะต้องจับมือกันนะเราก็ไม่อยากให้เห็นภาคการเมืองที่ไม่นิ่งทะเลาะกันเนี่ยวันนี้เรามองถึงว่าต้องบูรณาการสร้างอะไรที่ป้องกันน้ำท่วมถ้าเกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบและเราต้องย้ายเมืองหนีเหลือคุณณพงศ
12: ์ครับ
11: มีตัวช่วยอันหนึ่งที่ทำให้แก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เยอะพอสมควรเลยนั่นก็คือคลองลัดโพอาจารย์
10: ครับ
11: การมีคลองลัดโพเนี่ยสามารถระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นแล้วทำให้ปริมาณน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยมันออกสู่ทะเลได้มากขึ้นก็เลยลดปัญหาการท่วมขังของกรุงเทพชั้นในได้เยอะจริงๆนะอาจารย
10: ์ถูกต้องครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยต้องมีระบบเตือนภัยและศูนย์ควบคุมด้วยนะศูนย์ควบคุมในการที่ระบบเรดาร์เนี่ยตรวจวัดสภาพอากาศศูนย์ควบคุมระบายน้ำเนี่ยคุณณพงศ์แล้วก็ติดตามว่าน้ำไหลเป็นเรียลไทม์อย่างไรและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยนะครับเตือนพี่น้องประชาชนคือคลองลัดโพเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ที่เรียนไปแล้วเนี่ยในกรุงเทพมหานครมีหลายคลองมากนะคุณณพงศ์แต่การที่ช่วยและก็ที่สำคัญเนี่ยต้องใช้ AI มาในการที่ติดตั้งนะผมว่าต้องใช้เครื่องที่ส่งสัญญาณต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะที่คุณณพงศ์พูดเนี่ยผมว่าโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพเนี่ยถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เนื่องจากพระราชดำรินะในสมพระบาทสมเด็จพระบรมรัชกาลที่9นะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยบริหารจัดการน้ำช่วยป้องกันเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะที่คุณณพงศ์พูดเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรว่าการป้องกันต่อไปนอกเหนือจากคลองเหล่านี้หรือโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งคุณณพงศ์ครับเรามาดูว่าเมืองรองเนี่ยหรือเมืองปริมณฑลเนี่ยไม่ว่าสมุทรปราการเนี่ยมีลักษณะอะไรรู้ไหมคุ้งน้ำวนขนาดใหญ่นะ
11: คร
10: ับกับว่าฟุ้งน้ำวนนี้เปลือก18กิโลนะคุณระบบครับที่ทำหน้าที่ไหลผ่านให้ช้าระบายเข้าสู่ก่อนออกอ่าวไทยอ่ะนะซึ่งตรงเนี้ยเรามองถึงว่านี่คือเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งนะเป็นพระราชดำริที่ทำให้ก็เรียกว่าคลองลัดโพที่คุณระบบพูดนะยาวประมาณสัก600เมตรได้นะคุณระบบครับ
11: ครับที่สมุทรปราการเนี่ยเขามีคลองส่งน้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่มาเรียกได้ว่ามหัศจรรย์ก็ได้คือเขายกระดับข้ามถนนสุขุมวิท สายเก่านะอาจารย์มันจะมีคลองส่งน้ำเนี่ยมาจากสุวรรณภูมินี่แหละเป็นคลองส่งน้ำขนาดใหญ่พอไปถึงถนนสุขุมวิทตรงนั้นน่ะก็ยกระดับข้ามถนนสุขุมวิทกลายเป็นสะพานน้ำอาจารย์
10: อ๋อสะพานน้ำชื่อคลองนั้นหรือเปล่าคลองสรรพสามไอ้สรรพสามมิตรหรือเปล่าซึ่งที่อยู่ฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีเล็กบางขุนเทียนนะที่ช่วยระบายน้ำและเชื่อมต่อการคมนาคมเรียบใจฝั่งนะ
11: เอาคนละที่อาจารย
10: ์คนละที่นะครับ
11: อันนี้จะอยู่แถวแถวบางปูบางปลาอาจารย
10: ์อ๋อครับ
11: เขาเรียกสะพานส่งน้ำคือปกตินี่คลองเนี่ยมันก็เขาทำคลองให้มันไหลมาไหลมาแต่พอถึงถนนสุขุมวิทนี่เขาก็ทำเป็นสะพานยกระดับข้ามถนนเลย
10: โอ้ดีจังเลยนะครับ
11: แล้วก็ไปไหลลงสู่ทะเลเลย
10: โอ
11: ้ ผมเคยแถวแถวบ้านผมอาจารย
10: ์ครับผมดีครับคือตรงนี้ผมว่ามันเป็นที่สำคัญอย่างยิ่งนะเพราะว่าย่านบางปูเนี่ยเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะที่ติดกับใจทะเลอ่าวไทยนะคุณณพงษ์
11: คร
10: ับทำให้ระบายน้ำแล้วก็บริเวณนี้จัดเป็นโซนมีความเกี่ยวข้องเรื่องน้ำหมุนทะเลหนุนน่ะใช่ไหมครับแล้วก็ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมีป่าชายเลนแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าก็เป็นสิ่งที่คนขี่รถผ่านไปนี่สวยงามใช่คุณนพง
11: ศ์ใช่ใช่ใช่สวยงามโดยเฉพาะภาพมุมสูงเนี่ยอาจารย์เสิร์ชดูเลยนะภาพมุมสูงเนี่ยถ้าทำดีๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งเลย
10: นะอ๋อเลยครับ
11: สะพานส่งน้ำสมุทรปราการ
10: ครับอ๋อครับ
11: ครับครับ
10: ดีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าในส่วนของปริมณฑลเนี่ยนะก็เรียกว่าจังหวัดติดชายแดนกรุงเทพเนี่ยจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะ
11: ครับ
10: แต่ละจังหวัดเนี่ยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคอยบริหารจัดการกรุงเทพมหานครก็เป็นรูปแบบพิเศษซึ่งมีงบประมาณเก็บภาษีตรังต่างตรงและต่างอ้อมนะได้ปีเป็นแสนล้านนะครับและรัฐบาลก็มาช่วยอีก40,000 ล้านต่อปีเนี่ยนะครับการบริหารแบบสมดุลจากซื้อจากจ้างการบริหารเรื่องน้ำท่วมนี่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคุณณพงษ์ครับเพราะว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณณพงษ์นึกภาพออกดูนะว่าเราจะต้องทำอย่างไรจากภาคตะวันออกเชื่อมมาเนี่ยนะนะตั้งแต่ชลบุรีกันเลยแหละไล่มาสมุทรปราการเนี่ยมาออกมาเนี้ยริมใจฝั่งบางขุนเทียนไล่มาในสร้างกำแพงได้ไหมป้องกันน้ำท่วมได้ไหมก็ต้องคิดกันนะคุณณพงษ์ครับ
11: ครับ
10: คือที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีอันหนึ่งก็เรียกว่าคลองดินคุณณพงษ์นึกว่าปิดกั้นเหมือนกำแพงคลองดินเนี่ยเต็มเรียงไปหมดเลยไอประตูที่ระบายน้ำเข้าน้ำออกเนี่ยไม่เป็นไรนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าเวลาที่ก็เกิดขึ้นไปพิบัตินี่ตายกันโอ้2,000-3,000 คนเลยนะ
11: ครับ
10: อายุเกิดขึ้นมานะคุณณพงษ์กับเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องน้ำเรื่องไฟไหม้เรื่องไปพิบัติต่างๆนี่ผมคิดว่าเฝ้าระวัง
11: คร
10: ับ นะก็อยากฝากคุณณพงษ์และท่านผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งมีงบประมาณต้องมาบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันภัยนะหรือกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะช่วยกันคิดตามอนาคตกรุงเทพวางยุทธศาสตร์ให้ชัดซิอีก10 ปีข้างหน้านะเราจะป้องกันอย่างไรจะสร้างเขื่อนหรือสร้างขุดคลองหรือจะอย่างไรโจทย์คำถามนะผมเคยให้นักศึกษาเนี่ยนะครับทำโจทย์ขึ้นมาจะย้ายเมืองหลวงหรือจะป้องกันตามวิถีไหนคุณณพงษ์ครับวันหลังจะเล่าให้ฟังว่านักศึกษาระดับปริญญาเอกก็คิดกันว่าถ้าย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพเนี่ยไปอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนและจะต้องใช้ทรัพยากรเอิ้นมหาศาลอย่างไรและถ้าเกิดไม่ย้ายนะเราไม่ย้ายแต่เรามาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะคิดอย่างไรวิธีคิดการบูรณาการของนักศึกษานี่ก็ดีนะคุณณพงษ์ครับ
11: ดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณ
11: สวัสดีครับ
1: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับ เบอร์ที่จะแอดไลน์สั่งซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดย้ำอีกทีนะครับท่านผู้ฟังครับ0961925563 0961925563แอดไลน์เข้าไปจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เชิญเลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลที่ผมทำขึ้นมาเพื่อจำหน่ายให้กับแฟนๆรายการเช่าข่าวชัดนะครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลเมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีกิสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณ